0: มีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็น
1: พิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
2: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
0: สำหรับวันแรกที่ประชุมผ่านการพิจารณามาตรา1ถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งหมด41มาตราและจะพิจารณาต่อในวันนี้และวันพรุ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกันนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นการร่วมกันยกระดับความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของ2ประเทศซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีท่าทีตอบสนองที่ดีโดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยคือโครงการรั้วความมั่นคงที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอีกทั้งจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์นำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันยังเตรียมนำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยและมาเลเซียมาทบทวนและเชื่อมโยงกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทั่วไปไทยมาเลเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้ยืนยันความพร้อมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพได้มากขึ้น
4: นายกรัฐมนตรีระบุการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสุสานชาวยิวทั่วประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบทุนต่างชาติและนอมินี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการมีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกเนรเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารการอุทธรณ
2: ์ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในเนรเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
5: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าสุสานแห่งนี้เคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอรับใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่มบริษัทต่างชาติ 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชาววิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันนี้จะหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอลเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้าง
7: สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
4: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันหวังช่วยครูมีเงินเพียงพอดำรงชีพนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายนอกจากนี้ยังจะหาแนวทางปรับปรุงระบบค้ำประกันให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างกลไกป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้สินของบุคคลหนึ่งส่งผลกระทบลุกลามไปยังผู้อื่นต่อไป
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่6วัดเขาแจงบงตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดชลบุรีที่หมู่4โรงเรียนบ้านชากนาตำบลเขาซกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดตราดที่หมู่4บ้านสลักคอกตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 105.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้น14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
13: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงเรือนจำในเมืองอัลฮัชทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับกองกำลังของรัฐบาลเยเมนเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับอัลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงโดยการสู้รบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า300รายและหลายครัวเรือนต้องพยพออกจากพื้นที่
3: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตารวมถึงท่าอากาศยานอีก4แห่งในพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาและบนเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเท่าภูเขาไฟอานักกรากะตัวที่ปกคลุมน่านฟ้าภูเขาไฟอานักกรากะตัวเริ่มปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าถ่านและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเกิดการปะทุรุนแรงอีกครั้งในวันอาทิตย์จนทำให้ท่าอากาศยานของอินโดนีเซียทั้งหมด8แห่งต้องระงับการให้บริการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวและทำให้ผู้โดยสารตกค้างกว่า 340,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีท่าอากาศยานอีก2แห่งปิดทำการอยู่ซึ่งสายการบินต่างๆต้องเร่งจัดตารางการบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปยังจุดหมายปลายทาง
13: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียเปิดใช้สะพานถนนระหว่างทั้ง2ประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสะพานดังกล่าวทอดข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรและมี2ช่องจราจรถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟ้นมากขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งทหารไปร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครน
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลก3-2เซต เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวม2นัดเป็น5แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9กันยายนเวลา 11:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29ศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่9ที่สนามเซอร์กิตเดอเนเวสมันยีครูซประเทศฝรั่งเศสก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานเรสแรกต้องออกจากการแข่งขันทันทีหลังปล่อยตัวเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถแข่งมีปัญหาก่อนเรสที่2บิดคว้าอันดับ14มาครองได้สำเร็จหลังมีสัญญาณธงแดงในช่วง3รอบสุดท้ายประเดิมเก็บ2คะแนนสำคัญจากสนามนี้สนามต่อไปสนามที่10แข่งขันที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25-27กันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังชวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 น.วันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10-20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคาม 101ยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และ

0: จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถในขณะง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับเพราะประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแตะเบรกหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติซึ่งอาการหลับในมักเกิดบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกลหากขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่วูบหลับหรือหลับในประมาณ 3-5 วินาทีจะทำให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า100เมตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้นโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนควรหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่สองพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนโรคเบาหวานโรคเบาหวานภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆพบว่าทำให้เกิดหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายแข็งได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้มากกว่าคนปกติ 2.5 ถึง 4เท่าประชากรไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากเพราะประเทศไทยมีผลไม้หลายชนิดอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีซึ่งก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้อาหารไทยก็มักมีรสชาติหวานหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานการดื่มน้ำอัดลมและเหล้าเบียร์เป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่

0: Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME ค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดำเนินโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง SME หรือ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางภัยธรรมชาติและปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
5: ขอบคุณค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ในสายกับท่านณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะสวัสดีค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะเช้านี้เราพูดคุยกับโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ดำเนินการให้กับ SME ไทยนะคะกับโครงการ Rebuild SME ตรงนี้มีที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ที่สำคัญยังไงบ้างนะคะ
6: ค่ะเรียนอย่างนี้ค่ะในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะก็เห็นว่าในประเด็นของ SME นะคะมีเรื่องที่ได้รับผลกระทบค่ะทั้งเรื่องของประเด็นภัยธรรมชาติเรื่องของสงครามเรื่องของต้นทุนพลังงานรวมไปถึงที่จะส่งกระทบในส่วนที่เป็นห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวเนื่องต่างๆค่ะก็ตัวซัพพลายเชนที่จะได้รับผลจากต้นทุนทั้งพลังงานจากเหตุของภัยดังที่กล่าวมานะคะทางกรมเองค่ะก็มองเห็นว่าจากการมีสถานการณ์เหล่านี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องเริ่มดำเนินการอย่างรวดเร็วนั่นก็คือการที่กรมเนี่ยจะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปเสริมแกร่งหรือว่าไปฟื้นฟูกลุ่ม SME เหล่านี้แต่กระบวนการเนี่ยมันต้องมีผ่านการวินิจฉัยก่อนว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหาที่มาจากจุดอ่อนอะไรแล้วมีรอยรั่วในสถานประกอบการในประเด็นเรื่องใดบ้างก่อนที่จะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกทั้งนี้เองค่ะในกระบวนการมันต้องมีการเข้าไปแล้วก็ดูว่าการวินิจฉัยเหล่านั้นเองจะต้องไปด้านของการบริหารจัดการหรือว่าการสร้างเครือข่ายต่างๆรวมไปถึงการฟื้นฟูในสถานประกอบการในหัวข้ออะไรหรือว่าในตัวเครื่องจักรอะไรก็จะเน้นย้ำว่าการดำเนินการของ SME ที่เราทำก็ไม่เพียงแค่การทำให้เขาได้อยู่รอดแต่ว่าการที่จะต้องต่อยอดให้เขาเติบโตแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้เขาอยู่ได้ในตลาดในระดับที่ยั่งยืนค่ะ
5: เราวางเป้าหมายของการดำเนินโครงการ Rebuild SME ไว้ไงบ้างนะคะ
6: ค่ะก็ในกลไกของการทำงานภายใต้กิจกรรมของ Rebuild SME
5: ค่ะ
6: เราใช้สรรพกำลังของทุกหน่วยงานในกรมนะคะผ่านกลไกทั้งการฟื้นฟูและในเรื่องการเสริมแกร่ง ก็มีทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านของเทคโนโลยีในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของมาตรฐานต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจในเชิงของการตลาดค่ะก็ในองค์ความรู้เหล่านี้ค่ะก็เป็นการช่วยเสริมทำให้ระบบนิเวศของธุรกิจค่ะสามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็มีการบริการต่างๆที่ทางกรมเนี่ยเชื่อมโยงเข้ากับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่เป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้ง12หน่วยงานนะคะก็กระจายอยู่ทุกภูมิภาคในการเชื่อมต่อให้ทาง SME ได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เสริมความแข็งแรงของเขารวมไปถึงการประกบคู่กับตัวเงินทุนที่อาจจำเป็นที่ต้องเข้าไปลงทุนเรื่องของเครื่องจักรหรือว่าไปหมุนเวียนในระบบของวัตถุดิบต่างๆในการผลิตค่ะก็มีตัวเงินทุนที่ทางกรมเองเนี่ยมีเรื่องของดีพร้อมเปย์อยู่กับการเชื่อมต่อกับกองทุน SME ตามแนวประชารัฐของทางสำนักงานปลัดกระทรวงรวมไปถึงการต่อยอดไปกับเงินทุนที่มีระดับที่สูงขึ้นก็คือทาง SME D Bank ค่ะนอกจากนี้เองทางภายใต้โครงการ Review SME ค่ะจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยงานภายใต้กรมนะคะการเสริมต่อลูกค้าที่ส่งไม้ต่อจากการพัฒนาในเชิงของการผลิตไปยังเรื่องของการตลาดหรือว่าการเชื่อมโยงในระดับสากลมากขึ้นภายใต้โครงการแล้วก็ส่งไม้ต่อภายใต้หน่วยงานภายใต้กรมค่ะก็คาดว่าเราตั้งเป้าว่าจะยกระดับสถานประกอบการได้800กิจการนะคะก็มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทค่ะ
7: ตรงนี้ครอบคลุมธุรกิจสำคัญยังไงบ้างอะคะ
6: ค่ะก็เราสามารถดำเนินการได้ทุกๆประเภทกิจการนะคะในกลุ่มสาขาต่างๆที่ทาง SME ในแต่ละพื้นที่ได้รับผลกระทบค่ะอย่างทางภาคใต้ก็อาจจะมีกลุ่มประเภทกิจการที่เป็นกลุ่มอาหารทะเลหรือว่ากลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมนะคะก็ทางเราก็มีความพร้อมโดยเฉพาะมีกองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรในการไปลงพื้นที่แล้วก็พัฒนาร่วมกันกับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคค่ะก็เรียนว่าครอบคลุมทั้งในภาคของการผลิตครอบคลุมทั้งในภาคของการบริการในทุกๆประเภทกิจการค่ะ
7: สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเขาจะได้รับอะไรบ้างคะท่าน
6: ค่ะก็อย่างแรกเลยค่ะเขาจะได้รู้ว่าในตัวธุรกิจของเขาเองค่ะมีอะไรที่จะต้องเข้าไปดำเนินการไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนหรือว่าปัญหาจะเป็นปัญหาในเชิงของการผลิตหรือว่าปัญหาในการบริหารจัดการก็ดีหรือแม้แต่ทั้งเรื่องของการที่จะได้เป็นตัวเงินหรือว่าสินเชื่อต่างๆที่ไปเชื่อมต่อกับโอกาสทางแหล่งเงินทุนรวมไปถึงสิ่งที่เขาจะได้ก็คือความมั่นคงในทางธุรกิจเขาเองสามารถฟื้นฟูตัวธุรกิจได้นะคะสามารถทำให้กระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมีผลิตภาพหรือว่ามี productivity ทำให้ในสถานประกอบการมีเรื่องของพลังงานที่ดีขึ้นนะคะสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตลดต้นทุนด้านพลังงานได้รวมไปถึงการที่นำตัววัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นสามารถนำมาพัฒนาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความพรีเมียมมากขึ้นค่ะนอกจากนี้เองมันเป็นการสร้างตัวตนสร้างภาพลักษณ์ในเชิงของอัตลักษณ์ที่ตัวเขาเองได้รับการพัฒนาธุรกิจที่ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็มีการทำเรื่องของแบรนดิ้งมีการทำตลาดเชิงรุกนะคะมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายทำให้ตัวเขาเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางในการเดินธุรกิจเชื่อมโยงกับตัวแพลตฟอร์มทางการตลาดมีการเชื่อมต่อกับการทำตลาดในเชิงของสากลที่ตรงจุดรวมถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในยุคนี้อย่างเช่นเรื่องของ AI นะคะก็เป็นอาวุธหนึ่งที่ช่วยบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่เป็นหลักสูตรที่เราเองเนี่ยเอามาในการที่จะให้ SME เนี่ยใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคใช้ AI ในการเสริมศักยภาพของคนควบคู่กับการควบคุมคุณภาพต่างๆในการผลิตรวมไปถึงการวิเคราะห์ตลาดด้วยค่ะก็เป็นกลไกหนึ่งที่ทางกรมเนี่ยพยายามดึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเข้ามาทำให้ SME เนี่ยได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นค่ะ
7: สำหรับผู้ที่สนใจผู้ประกอบการทั่วไปค่ะที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเปิดรับธุรกิจประเภทไหนบ้างแล้วก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างไรบ้างนะคะ
6: ค่ะการเข้าถึงสถานประกอบการค่ะก็เรียนว่าทางกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรง ในจุดที่ศูนย์ผ้าของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะสามารถติดต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคนะคะทั้ง12แห่งทั่วไทยค่ะก็ในการติดต่อสอบถามนะคะก็มีเบอร์โทรศัพท์ขออนุญาตเรียนแจ้งได้เลยนะคะ
8: ได้เลย
6: ค่ะก็ที่เบอร์02ค่ะ430-6869ต่อ1255-58ค่ะแล้วก็ติดต่อตรงที่ทางศูนย์ภาคที่เราดำเนินการหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของกรมค่ะ
8: มีระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องภายในเมื่อไหร่อย่างนี้ค่ะ
6: ค่ะก็ดำเนินการได้ในตลอดปีนี้ซึ่งช่วงนี้เนี่ยทราบว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะมีอุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งภายใต้โครงการนี้รองรับตัวอุทกภัยทั้งที่เกิดในภาคเหนือนะคะแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ดำเนินการเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็มีเหตุอุทกภัยใหญ่ที่ทางภาคใต้ก็สามารถเชื่อมต่อในระดับนี้ได้หรือแม้กระทั่งการที่จะเข้าไปดำเนินการเสริมแก่งในสถานประกอบการที่ประสบภัยพิบัติไปแล้วนะคะและจะรันให้เขาเนี่ยเดินธุรกิจได้ต่อค่ะทางกรมก็สามารถดำเนินการได้ค่ะก็เรียกว่าระยะเวลาณตอนนี้ค่ะก็จนถึงสิ้นปีนี้นะคะก็เรียนเชิญค่ะ
8: ค่ะเช้านี้ค่ะต้องขอบพระคุณท่านนัทยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการดำเนินโครงการรีบิวต์ SME ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทั่วประเทศค่ะขอบพระคุณค่ะ
6: ขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
9: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐและเอกชนกำลังร่วมกันปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางท่ามกลางความท้าทายในหลายมิติติดตามจากรายงานค่ะ
10: การหารือร่วมกันระหว่างนักลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐบนเวที The Bangkok Business Summit 2026สะท้อนตรงกันว่าปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และถึงเวลาปรับเปลี่ยนประเทศไทยหรือ Reinvent Thailand เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปลดล็อกกับดักประเทศรายได้ปานกลางและสกัดการเติบโตของเศรษฐกิจแบบ K-shape ที่ขาบนคือการลงทุนภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่พุ่งสูงอย่างก้าวกระโดดแต่ขาล่างคือ SME ห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่นเกษตรกรและแรงงานจำนวนมากที่เปราะบางและเติบโตไม่ทันนายพยงศรีวณิชประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ระบุว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญ3ความท้าทายหลักคือปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงและประสิทธิภาพของภาครัฐประเทศไทยจึงต้องปรับตัวให้ทันพลวัตเศรษฐกิจโลกดึงดูดการลงทุนและการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยด้วยจุดแข็งด้านความปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารพลังงานและศักยภาพด้านเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำรวมถึงสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
11: เป้าหมายของการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่าง World Bank มีเป้าหมายที่ตรงกันการขับเคลื่อนบน collaboration ที่สำคัญที่สุดมันเป็น vertical integration มันอยู่บน ecosystem base มันอยู่บนอุตสาหกรรม centricเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเร่งระดมพละกำลังกันมันคือเรื่องของ inclusive growth ตอนนี้ก็เรามุ่งเน้นในเรื่องของ execution หมุดหมายเราชัดเจน
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยและอาเซียนกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนจึงต้องบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้โดยเปรียบแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเหมือนการเล่นฟุตบอล กองหน้าคือภาคเอกชนผู้ขับเคลื่อน7อุตสาหกรรมเป้าหมายกองกลางคือภาครัฐที่สนับสนุนและเร่งแก้ไขอุปสรรคในแต่ละด้านทั้งการลงทุน SME การค้าการพัฒนาทักษะบุคลากรรวมถึงการปลดล็อกกฎระเบียบขณะที่กองกลางจะดูแลเสถียรภาพและวินัยทางการเงินการคลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
12: ซึ่งวันนี้เนี่ยเราตั้งเป้าหมายร่วมกันชัดว่าเราจะทำประเทศไทยมีเป้าหมายร่วมกันให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี2037ผมเชื่อว่าถ้าร่วมมือกันขนาดนี้ครับเราเปลี่ยนประเทศไทยได้เราสามารถดึงประเทศไทยกลับขึ้นมาจากที่เราเคยอาจจะช้าไปในอดีตวันนี้ผมว่าถ้าเราช่วยกันแบบนี้แล้วได้ซัพพอร์ตทั้ง global regional แล้วก็ภายในประเทศเนี่ยผมว่าประเทศไทยเปลี่ยนได้ครับ
10: ประเทศไทยยังเตรียมแสดงบทบาทนำบนเวทีโลกด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้พร้อมร่วมมือกับประเทศสิงคโปร์และติมอร์เลสเตขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจอาเซียนต่อเนื่อง3ปีเพื่อสร้างภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งนี่จึงเป็นมิติใหม่ของการผนึกกำลังระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ได้มองแค่การรอดพ้นในระดับประเทศแต่เป็นการปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่โลกอย่างมั่นคงนันทิกากิตปาโลรายงาน
13: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
14: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่านบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
1: ความท้าทายในการแก้ไขปัญหานอมินีต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในขณะนี้จำเป็นต้องอาศัยการรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขกฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
15: คำว่านอมินีในบริบททางธุรกิจมักใช้เรียกกรณีที่บุคคลหนึ่งเข้ามาถือหุ้นหรือดำเนินการแทนบุคคลอื่นโดยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกรณีที่มีการตรวจสอบเป็นพิเศษนั้นคือการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจที่กฎหมายไทยกำหนดไว้สำหรับเงื่อนไขและข้อจำกัดสำหรับคนต่างชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดเนื่องจากทำให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเสียเปรียบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเพิ่มมาตรการตรวจสอบไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอย่างเข้มงวดและรอบด้านโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าจากการลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พบกรณีที่มีการประกอบธุรกิจและการครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายรวมถึงพบกรณีชาวต่างชาติชักชวนกันมาร่วมลงทุนตัวอย่างเช่นการครอบครองที่ดินเพื่อสร้างภูวิลล่าและส่งรายได้ที่เกิดขึ้นออกนอกประเทศไทย
16: ในภารกิจของเฟสที่7เนี่ยเราเห็นแล้วว่าในการถือครองที่ดินประกอบธุรกิจเนี่ยผิดกฎหมายหมดและเป็นเหตุของนอมินีจริงๆก็จะมีวิลล่าครอบครองโดยบุคคลซึ่งผิดกฎหมายหมดเพราะเป็นนอมินีแต่ละวิลล่าก็จะให้บริการในการเช่าของตัวเองก็แปลว่าเงินก็ไม่ได้เข้าประเทศเราอีกก็ไม่มีอะไรที่อยู่ในระบบหรือมีเจตนารมณ์ในการที่จะเสียภาษีใดๆเลยฉะนั้นก็มันก็ชี้ชัดอยู่แล้วครับ
15: จากกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้การแก้ไขปัญหาโนมินีจึงกลายเป็นประเด็นที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงนำเสนอแนวคิดและวิธีการที่น่าสนใจเช่นนางประทุมวงศ์สวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาที่ได้นำเสนอแนวคิดว่าด้วยลักษณะของกฎหมายในปัจจุบันจึงอาจมีช่องทางที่ทำให้เกิดโครงสร้างลักษณะโนมินีได้ตั้งแต่ต้นการแก้ไขปัญหานี้จึงอาจต้องการปรับแก้กฎหมายและกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนตรงไปตรงมามากขึ้น
17: แน่นอนคุณต้องถามก่อนว่าคุณเอาเงินมาจากไหนคุณมีการอินเวสต์ที่ถูกต้องไหมมีแหล่งเงินทุนมาจากไหนมีสิทธิอะไรบ้างหรือมีการประกันมีอะไรต่างๆเนี่ยนะให้ถูกต้องตามกฎหมายของกระบวนการของแบงก์ชาติอันนี้เขาเรียกว่าเงินสีขาวการลงทุนสีขาวเราทำไมไม่ให้ตรงไปตรงมาใครถือหุ้นใหญ่ให้หุ้นใหญ่ไปเลย
15: จะเห็นได้ว่าหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาโนมินีคือต้องทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยจะต้องหาแนวทางหรือวิธีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและต้องไม่กระทบต่อธุรกิจและการลงทุนที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วความท้าทายในการแก้ไขปัญหาขณะนี้จึงอยู่ที่การรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
18: ปิดท้ายกับช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นติดตามแนวทางการรับมืออุทกภัยที่เปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากผู้ประสบภัยสู่ผู้จัดการน้ำที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในพื้นที่ค่ะ
19: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: ทุกครั้งที่ฝนตกหนักจนน้ำท่วมถนนหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าเบื้องหลังภาพความเสียหายที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นแท้จริงแล้วซ่อนคำถามใหญ่เอาไว้นั่นคือประเทศไทยยังคงวนเวียนอยู่กับการรอให้ท่วมแล้วค่อยแก้ต่อไปหรือไม่หรือถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนบทบาทของคนในพื้นที่จากผู้ประสบภัยให้กลายเป็นผู้จัดการน้ำที่รู้เท่าทันและอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างชาญฉลาดคำถามนี้ถูกนำมาขบคิดกันอย่างจริงจังในเวทีระดมความคิดเห็นว่าด้วยแนวคิด Water Smart Community ที่รวมทั้งภาครัฐนักวิชาการและผู้นำชุมชนไว้ในที่เดียวกันในมุมของผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉายภาพว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่วางระบบรับมือไว้ล่วงหน้าผ่านกลไกซิงเกิลคอมมานด์ที่ให้ส่วนกลางทำหน้าที่หนุนเสริมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการระดมกำลังทหารเครื่องจักรหรือบุคลากรข้ามหน่วยงานเมื่อพื้นที่รับมือไม่ทันโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานด้านน้ำและอุตุนิยมวิทยาเข้าไว้ด้วยกันทว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีคือเรื่องของคนการจัดการน้ำที่ยั่งยืนต้องอาศัยแผนที่ภูมิสังคมที่เข้าใจบริบทของแต่ละพื้นที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิทยาศาสตร์เพราะสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่อาจแจ้งเตือนหรือช่วยเหลือใครได้ทันท่วงทีหากปราศจากความเข้าใจในพื้นที่และเครือข่ายคนทำงานจริง
21: เวลาเราทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเราก็จะมีเทคโนโลยีแต่ความจริงแล้วอ่ะคืออยากให้เริ่มจาก local wisdom ก่อนเขารู้อยู่แล้วว่าเขาทำไงคือเขารู้จริงๆนะมีเทคโนโลยีมาแล้วโอเคดีเลยแต่ว่าไป localize เทคโนโลยีให้เหมาะกับแต่ละที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่า water smart community นะครับ
20: ขณะที่หากมองย้อนกลับไปที่ต้นทุนของความเสียหายศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้ให้เห็นตัวเลขที่น่าตกใจไม่น้อยมหาอุทกภัยปี2554เพียงครั้งเดียวสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1,430,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง70%ของงบประมาณแผ่นดินทั้งปีส่วนน้ำท่วมภาคใต้เมื่อปีที่แล้วที่หาดใหญ่ก็สร้างความเสียหายไม่น้อยรวมไปถึงสถานการณ์ที่น่านและกาญจนบุรีซึ่งเพิ่งผ่านมาตัวเลขความเสียหายเหล่านี้สะท้อนบทเรียนสำคัญว่าต้นทุนของการนิ่งเฉยรอให้น้ำท่วมก่อนแล้วค่อยแก้ไขสูงกว่าต้นทุนป้องกันล่วงหน้าอย่างเทียบกันไม่ติดและหากยังไม่เปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการประเทศไทยก็อาจยิ่งเสียโอกาสเพิ่มมากขึ้น
22: แต่สิ่งที่น่ากังวลที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือความเสี่ยงในอนาคตที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วอาจจะมีความรุนแรงขึ้นในหลายมิติธนาคารโลกหรือ World Bank ได้ประเมินว่าหากเกิดน้ำท่วมขนาดใกล้เคียงกับมหาอุทกภัยหรือที่เรียกว่าสโลว์สึนามิเมื่อปี2554อีกครั้งในปี2030ประเทศไทยจะสูญเสียผลผลิตเกือบ 10% ของ GDP ตัวเลขเหล่านี้กำลังบอกเราว่าเราไม่ควรรอให้เกิดภัยแล้วจึงเข้าไปช่วยเหลือแต่ต้องเตรียมพร้อมและต้องป้องกันก่อนเกิดภัยและผมเชื่อว่าประเทศไทยทำได้
20: เมื่อนำทั้งมุมนโยบายและตัวเลขความเสียหายมาประกอบกันคำตอบจึงชัดเจนว่าโจทย์ของประเทศไทยไม่ใช่การรับมือน้ำท่วมให้เก่งขึ้นในแต่ละครั้งแต่คือการทำให้ทุกพื้นที่รู้จักน้ำของตัวเองตั้งแต่ต้นทางดังที่ชุมชนต้นแบบหลายแห่งทั่วประเทศได้พิสูจน์มาแล้วว่าเมื่อคนในพื้นที่ร่วมกันออกแบบด้วยตนเองน้ำก็ไม่ใช่เพียงภัยที่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นต้นทุนที่สร้างความมั่นคงและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงซึ่งโมเดลเหล่านี้ควรถูกนำไปขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อใช้รับมือกับเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้า จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
3: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังคุณสุวิทย์โสมนัสนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับประเด็นข่าวสารในวันนี้นะครับในสภานะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ปิดสภาเที่ยงคืนกว่านะครับเที่ยงคืนกว่าเนี่ยก็เป็นการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับเข้าสู่วาระที่2นะครับวาระที่2ก็คือการพิจารณาเป็นรายมาตราว่าในแต่ละกระทรวงทบวงกรมที่ของบมาประมาณนี้เนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมดูในรายละเอียดดูในไส้ในว่าโครงการที่คุณจะนำไปใช้เนี่ยมันตอบโจทย์ประเทศไทยตอนนี้หรือเปล่าและสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยเงินประมาณนี้เนี่ยกรรมาธิการเนี่ยอาจจะมีการตัดงบประมาณเนี่ยในบางส่วนที่เห็นว่าเกินกว่าความจำเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องไปทำณวันนี้เมื่อวานนี้ก็มีบรรยากาศกันออกมานะครับถ้าพูดถึงการประชุมสภาเกี่ยวกับการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่ไม่ค่อยจะคึกคักสักเท่าไหร
2: ่
1: เพราะไม่เหมือนเวทีในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับพูดต้องพูดอยู่ในกรอบอยู่ในตัวเลขอยู่ในงบประมาณอยู่ใน presentation powerpoint เนี่ยที่เขาขึ้นจอไว้ให้นะครับจะไปเบี่ยงประเด็นบอกโอ้หัวสวมันไม่ได้หัวสวมันไม่เกี่ยวอะไรงบประมาณ
2: มันไม่เกี่ยวกับงบนะ
1: มันไม่ได้เกี่ยวกับงบใช่ไหม
2: ครับ
1: ไทย AI Passport เกี่ยวไหม
2: ก็อาจจะเล็กๆน้อย
1: ๆเล็กๆเพราะไทย AI Passport ใช้เงินงบกองทุน DE 1,600 ล้าน
2: ครับ
1: ส่วน TOR อะไรยังไงเอื้อเอกชนยังไงไปว่าในอีกเวทีนึง
2: ครับ
1: นะฮะมีเรื่องอะไรอีกอ่ะที่เขาจะมาขย่ม
2: สอบท้องถิ่น
1: สอบท้องถิ่น
2: ครับ
1: มันก็ไม่เกี่ยวโดยตรงอีกอ่ะโอเคจริงอยู่ใช้เงินในการที่จะจัดสอบท้องถิ่นแต่ไม่ต้องเป็นห่วงคุณสนธิลิ้มทองกุลเอาประเด็นนี้ไปขยี้เรียบร้อยเมื่อวานนี
2: ้
1: ที่เขาจะมีการประกาศการชุมนุ
2: ม
1: นะฮะประกาศการชุมนุมวันพฤหัสที่10นะฮะพฤหัสที่10 9โมงกว่าเนี่ยแถวๆสถานทูตอิสราเอลส
2: ุ
1: ขุมวิทคลองตันแถบนั้นนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางหล
2: ี
1: กเลี่ยงไม่ได้ก็ไปเช้าหน่อยนะฮะแล้วก็เรื่องอะไรอีกล่ะฮะเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
2: รายที่2นะครับ
1: เ
2: พราะว่าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาปลายสัปดาห์ก่อนก็มีการเนรเทศไปแล้ว1รายนะเป็นชาวอิสราเอลแล้วก็ล่าสุดเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันว่าเพราะเหตุใดนะครับ
1: นะแล้วก็คุณสนธิลิ้มทองกุลแกนนำระดับสูงนะฮะผมต้องใช้คำนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนคือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ค
2: ุ
1: ณสนธิเป็นแกนนำนะฮะตอนนี้ประกาศทวงคืนประเทศฮะรู้สึกว่าจะตั้งชื่อกลุ่มใหม่หรือเปล่ากลุ่มทวงคืนประเทศไทยไหม อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ
2: คอนเซปต์นะ
1: เ
2: ป็นคอนเซปต์แต่อาจจะเป็นชื่อยังไม่ได้เป็นทางการ
1: คือถ้าจะใช้ชื่อตามข่าวเนี่ยคุณสนธิลิ้มทองกุลเป็นอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับแถลงประกาศทวงคืนประเทศไทยนะครับผมเห็นเสื้อที่คุณสนธิใส
2: ่ครับ
1: ทวงคืนประเทศไทยก็อาจจะมีการตั้งกลุ่มม็อบหรือว่ากลุ่มผู้กดดันในทางการเมืองเนี่ยใช้ชื่อใหม
2: ่ครับ
1: ก็เป็นไปได้นะครับแต่การชุมนุมในสมัยที่คุณสนธิชุมนุมเนี่ยในห้วงที่ขับไล่คุณทักษิณประมาณปี2540กว่า
2: ครับ
1: 40กว่าเนี่ยที่ไปจัดเมืองไทยรายสัปดาห์แล้วก็ ไปปิดล้อมทำเนียบจนนำไปสู่การรัฐประหารปี2549พลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นบิ๊กบางจำได้ดีจำได้ไหมฮะสุดท้ายเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของการรัฐประหารเออนะอันนั้นคือในครั้งที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
2: ครับ
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นทางสังคมประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยจับเรื่องเชื่อมโยงเยอะนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้ผมเชื่อว่าไม่เหมือนครั้งที่แล้ว
2: ครั้งที่แล้วคือ เหมือนคล้ายๆไล่รัฐบาลไหมครับ
1: คือรูปแบบของสมการในทางการเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนกันและโลกมันเปลี่ยนไปแล้วโลกเมื่อปี 2547-48 เนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยแบบหนึ่งณวันนี้เนี่ยมีการระดมคนระดมพลเนี่ยผ่านโซเชียลข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมันก็มาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะส่วนการที่จะระดมมวลชนต่างๆเนี่ยเมื่อวานเชื่อว่าเป็นการโยนหินถามทางเพื่อถามว่ามีใครเนี่ยพร้อมที่จะมาอยู่กับข้างคุณสนธิบ้างนะครับส่วนอะไรหลายๆอย่างขั้นตอนกระบวนการนั้นเดี๋ยวผมจะมาไล่เลียงให้ฟังเพราะดูปฏิทินทางการเมืองแล้วเนี่ยดูเหมือนมีการจัดตั้งและวางแผนว่าไทม์ไลน์นั้นไทม์ไลน์นี้จะสามารถยกระดับการชุมนุมได้การชุมนุมจะเริ่มจากการชุมนุมเล็กๆก่อนในเรื่องหนึ่งและต่อไปพอมีประเด็นทางการเมืองมากขึ้นก็เป็นจุดในการที่จะเรียกมวลชนเนี่ยมาชุมนุมสมทบกันมากขึ้นนะฮะพูดง่ายๆต้องเริ่มให้เกิดการชุมนุมก่อนจุดขึ้นมาก่อนถ้าจุดประเด็นแล้วยังไม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็อาจจะต้องถอยออกไปแต่ถ้าจุดแล้วเนี่ยได้รับผลตอบรับในทางที่ดีก็จะมีการขยายประเด็นไปเรื่อยๆซึ่งมองแล้วเนี่ยจุดที่จะเป็นการขยายประเด็นอันนี้ขึ้นไปอีกเนี่ยหลังจากที่ไปชุมนุมที่สถานทูตอิสราเอล10กันยายนนี้แล้ว14กันยายนจะเป็นวันที่กกต.เนี่ยจะต้องส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาเรื่องของหัวสว229คน
2: ครับ
1: ผลออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยแน่นอนละครับถ้าไม่เป็นที่พึงพอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก
2: ็
1: จะเรียกมวลชนมาบอกว่านี่คือความไม่ชอบธรรมนี่คือไอ้นั่นไอ้นี่ไปเรื่อย
2: ๆ
1: 28กันยายนบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง
2: กกต.
1: กกต.นั่นแหละนะฮะม
2: ี
1: จุดในทางการเมืองเนี่ยเยอะเพื่อที่จะเป็นจุดตัดในการยกระดับการชุมนุมในทางการเมืองนะฮะ
2: ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเมืองต้องบอกว่าจับตาแล้วแหละเพราะมันเริ่มร้อนแรงขึ้น
1: การเมืองในสภาก็ค่อนข้างที่จะร้อนการเมืองนอกสภาร้อนกว่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เมื่อคืนก็มีการประชุมเกี่ยวกับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับมีหลากหลายความคิดเห็นที่ผมเห็นว่าน่าสนใจและควรที่จะหยิบยกมาพูดคุยก
2: ็
1: มีนะฮะอ่ะไล่เรียงกันก่อนตั้งแต่เริ่มนะฮะ
2: ครับ
1: เมื่อวานนี้นะฮะก็มีการพิจารณานะครับประชุมนะฮะพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับวงเงินเนี่ย 378,000 ขออภัยเท่าไหร่นะ3,788,000 ล้านบาท
2: ครับ
1: ขออภัยงงกับตัวเลขฮะ
2: ครับ
1: เออในวาระที่2แล้วนะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายมาตรา4เสนอให้ปรับลดงบลง 100,000 ล้านบาท
2: เพ
1: ื่อเปิดพื้นที่การคลังรองรับภาระการใช้จ่ายที่สำคัญที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการยังขาดงบประมาณอีก 104,000 ล้านบาทจะทำให้สัดส่วนรายจ่ายประจำจะอยู่ที่ร้อยละ76ครับขณะที่อาจารย์วีระธีรพัฒนนท์กรรมธิการเสนอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทให้เท่ากับวงเงินปี69พร้อมเสนอจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินจากปีก่อนต่อเนื่อง 2-3 ปีพูดได้ง่ายไม่ต้องโตเอาไว้เท่านี้ไปเรื่อยๆสัก 2-3 ปีเพื่อควบคุมความขาดดุลแล้วก็ภาระหนี้โดยเห็นว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับกับดักทางการคลังทั้งนี้เสนอให้บริหารเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ประมาณ4ล้านล้านบาทโดยในปี70หน่วยงานรัฐจะนำมาสมทบประมาณ 95,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 2.5 ของงบรายจ่ายเพื่อช่วยลดภาระทางการคลังครับส่วนคุณสุชาติธาดาธรรมรงเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันบอกว่าควรปรับเสนอลดงบประมาณร้อยละ10หรือประมาณ 378,000 ล้านบาทเน้นการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการที่ไม่เร่งด่วนซ้ำซ้อนและจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คุ้มค่าพร้อมเสนอให้ใช้งบประมาณฐานศูนย์และตั้งคณะกรรมการก ั่นกรองโครงการวงเงินสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดการกู้เงินลดภาระทางการคลังในอนาคตนะฮะส่วนใหญ่เมื่อวานนี้ก็จะเป็นการมุ่งอภิปรายเรื่องของการปรับลดงบประมาณหรือใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดผลสัมฤทธิ์กับประชาชนฮะ
2: ครับท่านนายกก็มีการมาพูดถึงนะครับ ในเรื่องของการประชุมสภาเมื่อวานนี้ด้วยนะ
1: คร
2: ับพูดถึงในเรื่องของการอภิปรายงบประมาณต่างๆแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ร่วมจนจบนะครับเพราะว่าท่านนายกก็มีภารกิจบินไปที่นอร์เวย์ต่อด้วยนะครับซึ่งภาพรวมนะครับของการอภิปรายไม่ไว้วางใจขออภัยครับภาพรวมของการอภิปรายงบประมาณนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นการพูดคุยในวาระที่2และวาระที่3นะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพูดถึงในเรื่องของการเข้าร่วมประชุมการที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2และ3ในวันแรกครับภาพรวมเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะครับในช่วงเช้าก็มีการดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบคำนองคองธรรมนะครับแล้วก็พูดกันด้วยเหตุและผลนะครับโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลนะครับซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังและก็นำไปพิจารณาท่านนายกบอกว่าทั้งข้อเสนอจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประเด็นที่ดีต่อการดำเนินงานของรัฐบาลนะครับก็จะมีการนำไปประยุกต์ใช้และก็การดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสมย้ำว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเสนอแนะในสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็คือการดำเนินการทางการเมืองที่สร้างสรรค์ภายหลังสัมภาษณ์นะครับท่านนายกก็มีการเดินทางออกจากรัฐสภานะครับเดินทางไปที่ทำเนียบปฏิบัติภารกิจต่อนะครับอย่างที่เราได้นำเสนอไปคือ ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับช่วงค่ำก็มีการเดินทางไปที่นอร์เวย
1: ์
2: นะครับเป็นภารกิจของท่านนายกเมื่อวานนี้ครับ
1: ครับมีประเด็นหนึ่งนะครับที่ถูกพาดหัวและส่งในโลกออนไลน์ที่เป็นกรณีที่อาจารย์วีระธีรพัฒนนนท
2: ์
1: กรรมาธิการเนี่ยที่เขาบอกว่าก็พาดหัวกันไว
2: ้
1: บอกว่าจะฟรีซเงินเดือนข้าราชการ 1-2 ปีพูดง่ายๆข้าราชการเนี่ยหยุดขึ้นเงินเดือนไปก่อนได้ไ
2: ห
1: มสัก 1-2 ปีเพื่อให้ภาระการเงินการคลังของประเทศเนี่ยกลับสู่ภาวะที่วิกฤตน้อยลงกว่านี
2: ้
1: พูดง่ายๆก็คือให้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนนั่นเองนะครับก็มีเสียงออกมาทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
2: ครับ
1: เห็นด้วยก็บอกว่าเอาดีแล้วดีแล้วนะ
2: ฮ
1: ะเพราะว่าราชการเนี่ยก็สบายมานานช่วงวิกฤตปี40ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆโควิดราชการเนี่ยลอยตัว
2: ครับ
1: ถูกไหมฮะได้เงินเดือนประจำไม่มีสิทธิ์ที่จะตกงานเลยนะฮะเอกชนก็ย่ำแย่ราชการควรจะรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับอันนี้ความเห็นที่เห็นด้วย
2: ครับ
1: ส่วนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่ามันมีผลต่ออัตราการเจริญก้าวหน้าของข้าราชการก็คือว่าเรื่องของการคำนวณบำเหน็จบำนาญควบคุมความก้าวหน้าในการเติบโตนะฮะคือถ้าเงินเดือนเนี่ยถูกตัดไปปุ๊บเนี่ยบำเหน็จบำนาญที่เขาจะได้ในอนาคตก็จะลดลงนะฮะแต่ถ้าเกิดมองในมุมอีกมุมนึงเนี่ยตัดสักปีนึงเนี่ยคือเขาไม่ได้ตัดไม่ให้คุณไม่ได้เงินเดือนเลยนะแต่ก็ให้เงินเดือนทุกเดือนเพียงแต่ว่าในปีนั้นเนี่ยจะไม่มีการเพิ่มเงินเดือนให้ปกติข้าราชการพลเรือนเขาจะขึ้นเงินเดือน6เดือนต่อ1ครั้ง
2: ครับ
1: 6เดือนต่อ1ครั้งแต่ถ้าเกิดปีนี้เราไม่ขึ้นให้คุณแต่ถือว่าช่วยชาติมาตรการนี้ใช้ได้ไหม
2: ผมมองว่าต้องมีการประชาพิจารณ์ก่อน
1: ไม่ผ่าน
2: ไม่ผ่านก็ไม่ผ่านก็ตามนั้นครับ
1: ไม่ผ่าน
2: เพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นความคิดเห็นแค่คนหนึ่งคนเท่านั้นแต่ว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเขาโดยตรง
1: ถ้าถามคนที่ผลกระทบแบบผมว่าส่วนใหญ่อ่ะ
2: ก็ไม่เห็นด้วย
1: ไม่เห็นด้วย
2: แน่นอน
1: นะแต่ถามคนทั้งประเทศละเอา60ล้านคน
2: มันก็ต้องให้มีการประชาพิจารณ์นั่นแหละนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนสามารถมีสิทธิ์ที่จะออกสิทธิ์ออกเสียงได
1: ้
2: นะครับเพราะฉะนั้น
1: ถ้าอย่างนั้นเราทำประชาพิจารณ์60ล้านคนไหม
2: ก็จริงๆการทำทุกครั้งการทำทุกครั้งคือแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็คืออย่างเวลากรณีที่จะมีการปรับกฎหมายบางอย่างเนี่ยก็ต้องมีการทำเรื่องนี้ก่อน
1: ทำประชาพิจารณ์เป็นภาคเป็นพื้นที่ไป
2: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเรื่องนี้เนี่ยถูกผลักดันขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็แน่แหละต้องทำ ความคิดเห็นของประชาชน
2: ครับ
1: 60ล้านคนนะครับถ้าคุณไปถามข้าราชการเนี่ยคำตอบผมรู
2: ้แน่นอนข้าราชการก็รู้สึกว่า
1: ใครจะอยากใครจะอยาก
2: การที่แบบว่าเงินเดือนแต่ละครั้งที่จะขึ้นมาอ่ะอย่างที่บอกมันก็ไม่ได้มากมายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีการฟีดเงินเดือนคือไม่ได้มีการปรับขึ้นเนี่ยจะสามารถช่วยลดภาระได้มากน้อยแค่ไหน
1: ได้ยังไงก็ต้อง
2: แล้วถ้าอย่างอื่นล่ะหมายถึงว่าประเด็นอื่นๆที่มีการวางนโยบายของรัฐบาลไว้หรือว่าการใช้งบประมาณอื่น
1: ๆหมายถึง
2: เรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่การลด
1: เอาเรื่องของเราก่อน เอาเรื่องของเราก่อน เอาเรื่องของเราก่อนก็คือว่า
2: อันนี้คือ
1: การปรับลดงบประมาณเนี่ยในจำนวนตรงนี้เนี่ยไม่ขึ้นเงินเดือนราชการจะได้เงินสักเท่าไหร่แล้วเราได้เงินตรงนี้เนี่ยไปทำอะไรเยียวยาประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนในระยะเวลา1ปีเนี่ยถ้ามีการศึกษามาแล้วเนี่ยโอเคนี่คือคุ้มทางเข้าที่น่าสนใจ
2: แต่ว่าหลายคอมเมนต์นะครับคืออันนี้ในมุมมองของคอมเมนต์ในโซเชียลนะครับก็มีการพูดถึงในเรื่องของการลดเงินเดือนของสวสสซะส่วนใหญ
1: ่ไปแตะเขาอีกแล้ว เขาเอาเรื่องข้าราชการ
2: เออแต่ว่าอันนี้หมายถึงว่าจากประเด็นนี้นะครับ
1: เข้าใจ
2: หมายถึงจากประเด็นนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์วีระพูดถึงนะครับแต่ว่าก็เป็นไปตามถ้าในการนำเสนอของพวกเราเนี่ยก็คือตามที่ท่านอาจารย์วีระนำเสนอมาก็คือเป็นหนึ่งความคิดเห็นเท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีการอนุมัติหรือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ
1: เท่านั้นเองเป็นเพียงข้อเสนอแนะที่น่ารับฟัง
2: ครับ
1: นะฮะเอามาดูรายละเอียดกันเดี๋ยวจะหาว่าผมเต้าข่าว อาจารย์วีระบอกว่าเอาเต็มๆนะตอนที่พิจารณางบรายจ่ายมีรายการที่ไม่สามารถตัดทอนได้เยอะมากทั้งรายการที่เป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานลูกจ้างรัฐก้อนใหญ่ประมาณ 90,000 กว่าล้านบาทรายการเบี้ยเงินเบี้ยหวัดบำนาญประมาณ 889,000 ล้านบาทขณะที่ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมรองรับวิกฤตความผันผวนของพลังงานอยู่ที่ 12,000 ล้านบาทนะครับ
2: ครับ
1: ต่างกันนะฮะทุกคนรู้ว่าเป็นรายการที่ซ้ำซ้อนกับพรก.กู้เงิน 400 ล้าน
2: ท่าน
1: จากการสอบถามพบว่าสำนักงบประมาณเป็นผู้ของงบประมาณก้อนนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการขอใช้งบกลาง 12,000 ล้านบาทเอาเงินนอกงบประมาณของตัวเองมาสมทบซึ่งในแง่ของไอเดียถือว่าดีที่เอาเงินนอกงบประมาณมาใช้แต่เลือกโครงการที่จะคิดว่าเป็นปัญหาเพราะทำซ้ำกับพรบ.กู้เงิน 400 ล้านบาทจึงเป็นที่มาของเหตุผลที่ตนขอเสนอตัดทิ้งทั้งก้อน อันนี้ประเด็นที่1
2: ครับ
1: พอมาประเด็นนี้เงินเดือนข้าราชการนะครับคุณวีระนะฮะก็บอกว่าเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเงินปรับบุตรข้าราชการเนี่ย 13,000 ล้านบาทเข้าใจว่าไม่สามารถตัดได้จริงเพราะข้าราชการมีระบบการคิดเงินเดือนและการปรับบุตรซึ่งสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางต้องตั้งงบเผื่อเอาไว้ในการขึ้นเงินเดือนและปรับบุตรตามเกณฑ์ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเหมือนปีที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ที่เสนอตัดทั้งก้อนเนี่ย 13,000 ล้านบาท 13,000 ล้านบาทบวกกับการเสนอตัดรายการที่สำนักงบเสนอมา 12,000 ล้านบาทรวมเป็น 25,000 ล้านบาทในงบกลางเพราะเห็นว่าเมื่อสถานการณ์แบบนี้ฝ่ายราชการควรใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน
2: ครับ
1: ตั้งแต่เกิดวิกฤตปี27กับ40หน่วยราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องในระดับราชการที่ได้รับเงินเดือนงบประมาณไม่เคยได้รับผลกระทบแต่ ครั้งต่อไปที่อาจจะเกิดขึ้นผมคิดว่าหน่วยราชการจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนปีหน้าถ้าเป็นไปได้ผมเสนอให้ฟรีซเงินเดือนข้าราชการสัก 1-2 ปีนะฮะเพื่อให้เหลือพื้นที่ในการใช้เงินที่มีน้อยอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อผมพูดแบบนี้ข้าราชการคงไม่พอใจแต่ผมพูดความจริง รัฐบาลกำลังจะมีปัญหาค่อนข้างวิกฤตคนที่อยู่ในหน่วยราชการต้องเสียสละเชื่อลงตรงมติท่านก็เอาตามกรรมาธิการเสียข้างมากอยู่ดีนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาของเราเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: อันนี้คือเหตุผลและความจำเป็นที่อาจารย์มองว่ามันควรจะถึงเวลาที่ราชการจะต้องเสียสละซะบ้าง
2: ครับ
1: นะฮะก็คืองดการขึ้นเงินเดือน1ปีแต่ดูว่าเป็นไปได้หรือไม
2: ่
1: นะครับ
2: ครับแต่ก็ต้องติดตามนะครับว่าในเรื่องของการที่ข้อเสนอแนะนี้จะส่งไปยังรัฐบาลรัฐบาลจะมีการขับเคลื่อนหรือไม่อย่างไร
1: น่าจะค่อนข้างยากเพราะว่ารัฐบาลมาจากเสียงของประชาชนต้องใช้กลไกราชการเนี่ยในการทำงานครั้นเนี่ยจะไปปรับลดหรืออะไรเนี่ยโอ้ลำบากคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: ปรับลำบาก นะฮะเหมือนปฏิรูปตำรวจอ่ะตั้งแต่กี่ปีแล้วอ่ะ
2: โอ้ก็มันมี
1: สมัยพลเอกประยุทธ์อ่ะ
2: ครับ
1: อาจารย์นายกเป็นคนปฏิรูปอ่ะ
2: ครับ
1: แล้วมีมาตรา44ด้วยนะ
2: พรบมีอะไร
1: ถึงไหนแล้วล่ะ
2: นะครับก็อย่างที่ว่านะครับก็ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อนะสำหรับการปรับลดแล้วการที่ปรับลดเงินเดือนข้าราชการเนี่ยจะเฉพาะกพ.
1: ไม่ได้ปรับลดเงินเดือนข้าราชการ
2: เอาไว้ให้ฟีดเงินเดือนข้าราชการขอไป
1: คืองดการขึ้นเงินเดือนเพราะคนอ่ะคนเข้าใจผิดกันเยอะ
2: ครับ
1: คนเข้าใจผิดเยอะว่าตัดเงินเดือนคนคิดว่างดจ่ายเงินเดือน
2: ฟีดคือไม่ได้นำขึ้นไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 1-2 ปี
1: สมมติคุณได้เงินเดือน 18,000 อ่ะ
2: ครับ
1: แล้วปีนี้จะปีเนี้ยจะต้องขึ้น 1,000 ถูกไหมทุกปีคุณได้ขึ้น 1,000 ไอ้ 1,000 นึงเนี้ยก็ตัดเก็บเอาไว้ก่อน
2: ครับ
1: เอามาใช้ในเงินคงคลังช่วยเหลือประชาชน
2: ครับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับการที่จะมีการกระทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องฟังเสียงหลายๆอย่างด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในฝั่งของทางอาจารย์วีระที่ได้มีการเสนอในสภาเมื่อวานนี้นะครับส่วนพูดถึงในเรื่องของข้าราชการนะครับไปติดตามกันต่อในเรื่องของข่าวที่มีการออกมาของสำนักงานกพ.นะครับพูดถึงในเรื่องของประเด็นที่จะมีการชะลอนะครับในการเลื่อนระดับชั้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเปิดเผยออกมาของทางสำนักงานกพ.นะครับ
1: ไอ้เรื่องนี้ที่ผมคุยกับคุณเมื่อวานเนี่ยว่าเอ๊ะกพ.ไปเกี่ยวอะไรกับกระทรวงศึกษาคุณณัฐพงษ์ถามผมว่ากระทรวงศึกษาไม่เกี่ยวกับกพ.หร
2: อมันเป็นในส่วนที่กำกับดูแลของข้าราชการพลเรือนแต่ว่าข้าราชการครู
1: เขามีผลไหม
2: มันก็ต้องไปดูคืออย่างปกติอะครับตอนที่ขึ้นเงินเดือนข้าราชการรอบก่อนของรัฐบาลชุดก่อนนะครับผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการมีมติครม.ครั้งนี้เนี่ยคือข้าราชการพลเรือนแต่ว่าในส่วนของข้าราชการอื่นๆเช่นคร
1: ู
2: ตำรวจแล้วก็อะไรทางการแพทย์ต่าง
1: ๆตำรวจทหารไม่นับอยู่แล้วเพราะเขาไม่ใช่พลเรือน
2: ก็มีการมาเหมือนใช้ตัวมติครม.เนี่ยเทียบเคียงกับในส่วนของกระทรวงของเขา
1: ก็คือผู้ที่คือกระทรวงศึกษานี่ถ้าผมจะพูดแบบนี้ได้ไหมเขาไม่ได้รับผลโดยตรง
2: แ
1: ต่ว่าอาจจะมีผลกระทบว่าก็จะต้องมาทำตามมติครม.ตรงนี้ต่อไปในอนาคต
2: ครับ
1: เขาว่ายังไงตกลงเขาชี้แจงอ่ะ
2: เมื่อวานนี้นะครับทางคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีการมาเปิดเผยนะครับกับการที่ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.มีหนังสือเวียนนะครับให้กระทรวงกรมและก็จังหวัดนะครับเรื่องการปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐว่ามีการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติของทางคณะรัฐมนตรีซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเองนะครับก็ต้องมีการนำมติมาปรับในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกันกับหน่วยงานอื่นๆโดยขณะนี้นะครับได้มอบหมายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของทางกระทรวงมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือขนาดที่พอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเองยืนยันว่ายังไม่มีแผนในการลดจำนวนบุคลากร

0: ของแต่ละหน่วยงานนะครับเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนเนี่ยมีความสอดคล้องกับภารกิจของทางกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริงโดยยังไม่มีการสรุปแนวทางอย่างชัดเจนทันทีทันใดนะครับก็จะมีการศึกษาแล้วก็ประเมินผลอย่างรอบคอบต่อไปนะครับซึ่งอย่างที่เราได้นำเสนอไปคือพอมีมติครม.ในเรื่องของข้าราชการพลเรือนเนี่ยแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ได้เป็นพลเรือนโดยตรงแต่ยังไงก็ต้องมีการมาปรับใช้ประยุกต์ใช
1: ้เออครับนะถ้าจะขึ้นเนี่ยก็ขอขึ้นด้วย
0: อ
1: ารมณ์นี้ไหม
0: ประมาณนั้น ถ้าขึ้นมันเป็นผลที่ดีกับฝั่งผู้ที
1: ่ไม่งั้นมันก็เขาจะรู้สึกว่าอ้าวทำไมข้าราชการกลุ่มนี้ได้ขึ้นแล้วฉันไม่ได้ขึ้นเหลื่อมล้ำใช่ไหม
0: ใช
1: ่เออตำรวจทหารนี่เขาไม่เดือดร้อนเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่
1: เพราะว่าเขาไม่ไงเพราะว่าเขาเป็นข้าราชการเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งเลยไม่ใช่ข้าราชการพลเรือ นเขามีพรบของเขาเลย
0: ใช่
1: ตำรวจทหารแล้วก็ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: ใช่ไหมข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเนี่ยแยกออกไปเลยนะ
0: ครับ
1: เออแยกออกไปเลยไม่เกี่ยวอะไรกับกพ
0: ใช
1: ่เออกพก็จะคุมแค่ข้าราชการพลเรือนในกระทรวงทบวงกรมเนี่ย
0: ครับแต่ว่าตอนที่มีการปรับอัตราเงินเดือนครั้งก่อนนะครับตำรวจกับทหารก็มีการตามมาทีหลัง
1: ขยาย
0: ขยายมาทีหลังแต่ว่าผลบังคับใช้เนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าจะเท่ากันหรือเปล่าก
1: พก่อนแล้วก็ตำรวจทหารเนี่ยก็ค่อยทำขึ้นมา
0: ครับ
1: นะครับวุฒิปริญญาตรีเท่านั้นวุฒิปริญญาตรีเท่านี้นะฮะอันนี้ของตำรวจแล้วก็ทหารนะ
0: ครับ
1: น่าสนใจส่วนอันนี้ก็น่าสนใจอีกแหละเรื่องของภาคใต้นะฮะ
0: ครับ
1: บินไปดูที่เบตงสักนิดนึงเบตงตอนนี้ฮะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เจอหมอกควันและไฟป่าไอ้ผมก็สงสัยเอ๊ะเบตงมันอยู่จังหวัดอะไรยะลาเออมีหมอกควันและไฟป่าไม่ใช่คนในพื้นที่เขาเผานะครับ
0: ครับ
1: เกิดจากไฟป่าที่อินโดนีเซียครับผม
0: โอ้โหลาม
1: ลุกลามมาหลายสัปดาห์แล้วครับเออมันเกิดที่เกาะบอร์เนียวแล้วเกาะสุมาตราก็เกิดควันมลพิษอากาศเป็นวงกว้างลมก็แหมพระพายก็พัดมาข้ามพรมแดนมาสู่ประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์นะครับส่งผลให้คุณภาพอากาศในพื้นที่ย่ำแย่ลงไปนะครับเออตอนวงกว้างลมก็แหมพระพายก็พัดมาข้ามพรมแดนมาสู่ประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร
0: ์
1: ฟิลิปปินส์นะครับส่งผลให้คุณภาพอากาศในพื้นที่ย่ำแย่ลงไปนะครับเออตอนนี้เพื่อรับมือสถานการณ์แล้วก็ให้การคุ้มครองประชาชนมาตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับส่วนที่รัฐสารวัตรนะฮะสั่งปิดโรงเรียน647แห่งใน12เขตการศึกษาตั้งแต่7ถึง11กันยายนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพนะครับ
0: ครับ
1: แล้วในยะลาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ครับอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
0: ครับ
1: เฉลี่ยไม่เกิน10ถึง15ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนื่องจากสภาพอากาศมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่โชคดีตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วยชะล้างฝุ่นในอากาศได้เป็นอย่างดีนะครับ
0: ครับก็เป็นสถานการณ์ในพื้นที่ของภาคใต้นะครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ มาติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: นะครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆ

0: ไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
0: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
5: 8นาฬิกา31นาทีนะฮะช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องของพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีท่านนายกก็แสดงความมั่นใจบอกว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้งบอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้อันนี้คือส่วนของการใช้งบประมาณนะครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะครับเรื่องของการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยท่านนายกมองว่ายังไงล่าสุดเนี่ยก็2ชาติแล้วนะครับคืออิสราเอลกับฝรั่งเศสหลังจากที่ครม.มีมติเรื่องของกฎหมายเนี่ยเกี่ยวกับการเนรเทศที่มีการเปลี่ยนข้อกฎหมายนะครับเขาเรียกว่าปรับข้อกฎหมายเนี่ยให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและสถานการณ์ในโลกปัจจุบันจึงมีการเนรเทศเนี่ยชาวต่างชาติ2คนนะครับออกจากประเทศไทยของเราไปถามท่านนายกครับว่ายังไงฮะ
6: ครับเมื่อวานนี้นะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับกล่าวถึงกรณีการลงนามเนรเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2นะครับหลังจากที่มีการเนรเทศไปแล้ว1คนก่อนหน้านี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อกฎหมายและอำนาจเนี่ยมีตามกฎหมายแล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนครับโดยผู้ที่มีพฤติการหรือว่าความประพฤติที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรสำหรับกรณีของนายยาคอฟโอฮยอนนะครับชาวอิสราเอลที่มีการถูกเนรเทศและมีรายงานว่าจะมีการขอยื่นอุทธรณ์นั้นคุณอนุทินกล่าวว่าหากจะยื่นอุทธรณ์เนี่ยก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดครับซึ่งตามกฎหมายใหม่เนี่ยน่าจะประมาณ7วัน
5: ยื่นกับนายกนะฮะ
6: ครับ
5: อุทธรณ์เนี่ยต้องยื่นต่อนายก
6: ครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยขณะนี้ก็ยังไม่เห็นว่ามีเอกสารอุทธรณ์มายังตัวท่านนายกเองนะครับในส่วนของกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ได้มีการรายงานจากทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนั่นก็คือคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการไม่ต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานส่วนรายละเอียดของเรื่องก็ขอให้สอบถามจากทางคุณพลพีเองนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยจะมีข้อท้วงติงหรือว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีการพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและก็ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการชี้แจงนะครับหลังจากที่มีการเนรเทศอีก1คนก็คือเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับชื่อว่านายเควินดิมิโนนะครับเป็นรายที่2ที่สร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวนะครับก็มีประกาศออกมานะครับเป็นคำสั่งจากทางกระทรวงมหาดไทยที่มีผลแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นั่นเอง
5: นะคือใช้ไทยใช้มาตรการเด็ดขาดในการในประเทศชาวต่างชาติที่ประพฤติตัวไม่ดีนะครับก็เริ่มต้นจากอิสราเอลเป็นรายแรกแล้วตามด้วยฝรั่งเศสเป็นรายที่2นะครับซึ่งสื่อต่างประเทศก็ให้ความสนใจเหมือนกันจุดยืนของไทยเนี่ยชัดเจนว่าใครมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยั่วยุหรือสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยก็จะไม่ประสงค์ให้อยู่ต่อแล้วก็ใช้กฎหมายในประเทศทันทีนะฮะต่างประเทศก็มีนะฮะกฎหมายในประเทศเนี่ยก็คือชาวต่างชาติให้ความสนใจแต่เขาก็ไม่แปลกใจเพราะแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีกระบวนการที่จะขับคนที่เขาไม่พึงประสงค์เนี่ยออกจากประเทศอยู่แล้วนะครับหนำซ้ำไปกว่านั้นบางประเทศเนี่ยมีโทษทันเนี่ยเกี่ยวกับความมั่นคงถึงขั้นจำคุกนะฮะประหารชีวิตก็
6: ม
5: ีนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยก็คือประชาธิปไตยนะฮะ
6: ครับ
5: คือเราในประเทศคุณแต่เรายังเปิดโอกาสให้คุณอุทธรณ์คำสั่งด้วยหากคุณไม่เห็นด้วยนะครับอุทธรณ์คำสั่งไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับภายใน7วันนะครับอันนี้ก็คือยังให้โอกาสนะครับไม่ได้ว่าปิดประตูบอกในประเทศแล้วไปจากประเทศไทย
6: จบเลยบินไปเลยไม่ใช
5: ่
6: นะครับยังมีโอกาสที่จะให้ยื่นอุทธรณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู
5: ่ครับ
6: ครับ
5: อ้าวไปดูการชุมนุมกันบ้างนะครับมาตามนัด7กันยายนที่บ้านพระอาทิตย
6: ์ ค
5: ุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับพร้อมด้วยเครือข่ายแกนนำนะครับ
6: ครับ
5: ก็มาพร้อมกันนะครับแถลงข่าวจุดยืนของเขาคือทวงคืนประเทศไทยระบุถึงเส้นทางการต่อสู้ทางการเมืองในอดีตภาพรวมเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนการเมืองตลอดจนปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลภูมิใจไทยนะ
6: ฮ
5: ะก็ไล่เรียงกันไปว่า21ปีที่แล้วเนี่ยเคยอยู่ที่ห้องประชุมนี้ประกาศตัวลุกขึ้นสู้กับระบอบทักษิณจนนำไปสู่การชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและจบที่การทำรัฐประหารในเวลาต่อมานะฮะจากนั้นเมืองไทยก็ผ่านยุคหลายยุคหลายสมัยมาหลายรูปแบบทั้งยุคพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำคุณอภิสิทธิ์ยุคพรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคก้าวไกลที่รับความนิยมจากมวลชนร่วมกันต่อต้านที่เคยร่วมกันต่อต้านจนปัจจุบันการเมืองมาสู่ยุคของภูมิใจไทย
6: ครับ
5: นะครับคุณสนธิตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามต่อสังคมว่าเหตุใดผู้ที่เคยร่วมปฏิบัติการต่อต้านระบบทักษิณรวมถึงผู้ที่เคยร่วมต่อต้านพรรคก้าวไกลกลับหันมาสนับสนุนและเห็นด้วยการกระทำของพรรคภูมิใจไทยทั้งที่พรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีพฤติการแตกต่างไปจากระบบทักษิณอาจมีความร้ายกาจกว่าด้วยนะครับก็ไล่เรียงกันไปนะฮะว่ามีอะไรบ้างทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะมีวงเงินหมุนเวียน 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทเอกสารประกอบชื่อผู้มีอำนาจระดับสูงเกี่ยวข้องกับการยกเลิกการประมูลเดิมและการเปลี่ยนผ่านการจัดสอบอันนี้พูดถึงทุจริตท้องถิ่น
6: ครับ
5: นะฮะแล้วก็เรื่องของปัญหาข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงนะฮะแม้ศาลฎีกามีคำพิพากษาเด็ดขาดแล้วว่าเป็นที่ดินของรัฐแต่กลับไม่มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกระทรวงมหาดไทยถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาความไม่มีศีลธรรมและบิดเบือนข้อเท็จจริงปัญหาทุนเทานะฮะปัญหาอะไรเนี่ยยิวจีนเมียนมากัมพูชารัสเซียอินเดียมาตรการวีซ่าฟรีการควบคุม Data Center การใช้พลังงานน้ำเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ประกาศจะลุกขึ้นทวงคืนประเทศไทยนะครับนัดหมายการชุมนุมพฤหัสที่10กันยายน 9:30 นจะเดินทางไปยื่นแถลงการที่สถานทูตอิสราเอลอยู่ที่สุขุมวิทนะฮะจากนั้นก็จะเดินทางลงพื้นที่พบประชาชนในภูมิภาคต่างๆคืออีสานตะวันออกภาคใต้เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและรวมพลังประชาชนที่ต้องการเห็นรัฐบาลมีศีลธรรมมีความซื่อสัตย์มีความกล้าหาญนะครับพร้อมกันนี้ยังกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองการทำงานของกกต.ขอให้ประชาชนร่วมติดตามจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ
6: ครับอันนี้ก็เป็นฝั่งทางคุณสนธิแล้วก็ทางคปท.ทางทนายนกเขานะครับ วันมีการแถลงในช่วงของ10โมงนะครับที่บ้านพระอาทิตย
5: ์
6: แล้วก็ในฝั่งของทางท่านนายกนะครับนักข่าวก็มีการไปถามแต่ว่าเป็นถามช่วงหลังจากที่มีการแถลงเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับในช่วงบ่ายถามว่าท่านนายกเนี่ยได้ฟังหรือยังสำหรับการที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีการแถลงประกาศทวงคืนประเทศไทยในวันเดียวกันนะครับพอถามท่านนายกท่านนายกตอบว่าไม่ได้ฟังครับนะครับอันนี้ถามที่น่าจะอยู่ที่ทำเนียบ
5: ที่ทำเนียบ
6: ครับถามต่อนะครับว่าทางคุณสนธิเนี่ยระบุว่า14กันยายนจะมีการยกระดับความเคลื่อนไหวนะครับรอดูผลพิจารณาประเด็นการหัวสวท่านนายกก็มีการเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าหันมาเพียงหน้าตอบว่าอ๋อครับนะครับก็ ก็ตอบอ่ะคือจะให้ตอบยังไงก็คือยังไม่ได้ฟัง
5: คือยังไม่ฟังแล้วถ้าเกิดไม่ได้ฟังแล้วตอบอะไรออกไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นทางสังคม
6: ใช่นะครับท่านนายกตอบอีกนะครับในประเด็นของการที่ทางคุณสนธิเนี่ยมีการมาท้าดีเบตนะ
5: ครับ
6: ว่ามาดีเบตเลยออนไลน์นะครับท่านนายกก็ได้แต่พยักหน้าแล้วก็ตอบครับนะครับคือผมว่าในมุมมองของคุณสนธิเนี่ยก็อาจจะอยากเห็นทางคุณอนุทินเนี่ยดีเบต
5: ครับเพราะว่าสนธิ
6: เพราะว่าตอนย้อนไปตอนเลือกตั้งที่มีการดีเบตพรรคการเมืองต่างๆเราจะไม่เห็นว่าคุณอนุทินเนี่ยมีการออกมาดีเบตนะแต่ว่าจะเป็นการส่งตัวแทนจากพรรคคุณศรีหศักดิ์บ้างหรือว่าใครที่
5: คุณเอกนิติ
6: ไปพูดถึงประเด็นต่างๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นหรือเปล่าที่ทางคุณสนธิเนี่ยอยากจะมีการดีเบตให้ท่านนายกได้แสดงเรื่องราวต่างๆวิสัยทัศน์ต่างๆหรือว่าการตอบปัญหาที่มีการพูดถึงในเรื่องที่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่
5: นะ
6: ครับตรงนี้ก็ภาพรวมก็คือท่านนายกก็ยังไม่ได้มีการตอบอะไรออกมาอย่างชัดเจนนะครับ
5: ครับคือสิ่งที่คุณสนธิเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเมื่อวานนี
6: ้
5: คือเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรมแล้วพยายามเรียกมวลชนเนี่ย ที่มีความไม่พอใจ
6: ครับ
5: เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะกลุ่มนึงอาจจะไม่พอใจเรื่องทุนเทาทุนต่างชาติอ
6: ี
5: กกลุ่มนึงเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นอีกกลุ่มนึงไม่พอใจเรื่องของปมปัญหาการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับกระบวนการเลือกหัวสว.ว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็อีกหลายกลุ่มเนี่ยเขาก็มีความไม่พึงพอใจคุณสนธิพยายามจับเรื่องเชื่อมโยงและเชื่อมกลุ่มตรงนี้เนี่ยให้เป็นกลุ่มเดียวกันเมื่อวานเหมือนการโยนหินถามทางว่าหากจะมีการชุมนุมเกิดขึ้นเนี่ยนะจะจุดขึ้นไห
6: ม
5: นะครับต้องติดตามดูวันพฤหัสนี้นะครับว่าจะจุดขึ้นหรือเปล่า
6: ครับ
5: ซึ่งแนวทางในการเคลื่อนไหวในทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
6: ครับ
5: คุณสนธิตอนนั้นเนี่ยที่ชุมนุมขับไล่คุณทักษิณเนี่ยเกิดจากเรื่องของรายการเมืองไทยรายสัปดาห
6: ์ครับ
5: ที่ออกในช่องทีวีช่องหนึ่งแล้วปรากฏว่าถูกระงับพอถูกระงับปุ๊บเนี่ยก็มาเปิดเวทีอยู่ที่สวนลุมพินี
6: ครับ
5: นะฮะแล้วก็ช่อง ASTV นะฮะถ่ายทอดนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์การทำงานของรัฐบาลแล้วก็มีคนมาฟังเยอะแล้วก็ขยายวงไปเรื่อยๆนะครับกลายเป็นกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็เคลื่อนพลเนี่ยไปปิดล้อมทำเนียบ
6: ครับ
5: นะฮะในช่วงปี2547 40 48 49นะฮะแล้วก็ปลายทางของเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถโค่นล้ม
6: ครับ
5: รัฐบาลคุณทักษิณได้จริง
6: ๆ
5: นะฮะแต่จบด้วยการรัฐประหาร
6: ครับ
5: ของพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่น
6: ครับ
5: เมื่อปี2549
6: ครับ
5: นะครับแล้วก็การชุมนุมอีกครั้งนึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณสนธิละ
6: ครับ
5: กปปส.สมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีการชุมนุมเล็กๆแล้วก็เพราะว่าเริ่มจากเรื่องของนิรโทษกรรมสุดซอยแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะขยายไปเรื่อยๆขยายวงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเป็นการชัดดาวกรุงเทพ
6: ครับ
5: สุดท้ายและท้ายสุดเนี่ยก็นำมาสู่การรัฐประหารอีกแล้วนะฮะจะสังเกตว่าการชุมนุมครั้งใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยมักจะจบลงด้วยการเชื้อเชิญให้ทหารเนี่ยเข้ามาทำรัฐประหาร
6: ครับ
5: ให
6: ้มีบทบาทในการสรุป
5: น
6: ี่
5: ค
6: ือ
5: นี่คือเหตุการณ์ในอดีต
6: ครับ
5: ที่เป็นข้อเท็จจริงที่การชุมนุมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการก่อให้เกิดระบบรัฐประหารขึ้นมา
6: ครับ
5: นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็จะถูกแช่แข็งไปอยู่ระยะหนึ่ง
6: ครับ
5: แล้วมันก็วนลูปเดิมกลับมาน ะฮะ
6: แต่ก็มีการชุมนุมบางครั้งที่ไม่ได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็มีเหมือนกันอย่างล่าสุดที่ทางฝั่งพรรคเรียกว่าอะไรกลุ่ม
5: อนาคตใหม
6: ่อนาคตใหม
5: ่
6: ครับ
5: ใช่ไหมฮะ
6: ก็อันนั้นก็มีการจัดม็อบขึ้นมานะครับแต่ว่าในเรื่องของการรัฐประหารก็ไม่ได้เกิดขึ้น
5: รัฐประหารไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการชุมนุมแป๊บเดียวแต่ถ้าเกิดมีการชุมนุมเพื่อที่จะขยายไปเรื่อยๆเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงที่มันจะเกิดเหตุแบบนั้นแม้จะสุ่มเสี่ยงแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้เกิดทุกกรณีอย่างเช่นสมัยนปช.เนี่ยที่ไปชุมนุมที่สะพานมัคควานตอนนั้นเป็นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ปิดล้อมทำเนีย
6: บ
5: ตอนนั้นจบด้วยการสลายการชุมนุ
6: ม
5: จบด้วยการสลายการชุมนุมแถวๆนั้นนะฮะ
6: ครับ
5: นปช.ก็จบลงแบบนั้นก็ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าโอ้จุดจบของ ของการชุมนุมจริงอยู่เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังเราไม่อยากให้เกิดความรุนแรงเราไม่อยากจะเกิดรัฐประหารนะฮะอันนี้ก็คือสภาพสังคมตอนเนี้ยการที่จะจูงใจให้คนไปชุมนุมเนี่ยมันก็สามารถทำได้เพียงแต่ว่าปลายทางของเรื่องนี้เนี่ยประชาชนก็จะต้องมองเหมือนกันว่าแล้วปลายทางมันคืออะไรแต่หัวใจของการชุมนุมทุกครั้งเนี่ยหัวใจของการชุมนุมทุกครั้ง
6: ค
5: ือกลไกในสภาไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได
6: ้ครับ
5: ก็คือองค์กรอิสระมีปัญหาโดนซื
6: ้อ
5: รัฐบาลเผด็จการเสียงข้างมากนั่นนะฮะในสองสมัยนั้นใช่ไหมฮะคือการสภาไม่สามารถเป็นกลไกที่จะสามารถบริหารประเทศได
6: ้ครับ
5: จึงทำให้เกิดมีการเรียกร้องกันอยู่ข้างถนนเขาเรียกว่าการเมืองนอกสภา
6: ครับ
5: อันนี้มันคือเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องมีการชุมนุมกันเกิดขึ้นเอาละนี่คือประวัติศาสตร์ของเราแต่ว่าคำถามอยู่ที่ว่าการชุมนุมเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพราะประกาศโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลว่าจะมีการชุมนุมนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าดูเรื่องการสื่อสารแล้วเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการโยนหินถามทางเพื่อหยั่งเสียงก่อนว่าถ้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยประชาชนเห็นด้วยหรือไม
6: ่
5: ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยสมการทางการเมืองที่ไม่เหมือนเดิ
6: ม
5: นะครับข้อจำกัดอะไรต่างๆเนี่ยจะสามารถเดินหน้าต่อไปหรือไม่อันนี้ต้องติดตามดูกันครับ
6: ครับแต่หลังที่จากทางคุณสนธิได้มีการออกมาแถลงเมื่อวานนี
5: ้
6: นะครับทางท่านนายกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการตอบในเรื่องของความชัดเจนสักเท่าไหร่เพราะว่าท่านไม่ได้ฟังนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีการออกมาพูดถึงในประเด็นต่างๆนะที่ทางคุณสนธิเนี่ยมีการยกออกมา
5: ตอบโต้
6: ตอบโต้
5: อันนี้คงต้องเรียกว่าตอบโต้แล้วล่ะ
6: ใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นของธุรกิจคนต่างด้าวนะครับหรืออย่างเรื่องการปราบปรามทุจริตเนี่ยก็มีการมาพูดถึงตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณลลิดาเพิ่มวิวัฒนาก็มีการกล่าวถึงกรณีที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยระบุในลักษณะว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังยกอธิปไตยทางเศรษฐกิจให้ต่างด้าวนั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางคุณลลิดานะครับเปิดเผยมาว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็มีการลดขั้นตอนในการขออนุญาตที่ซับซ้อนในกิจการบางประเภทนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยเนี่ยจะสละอำนาจให้กับการกำกับเศรษฐกิจให้แก่ต่างชาติแต่อย่างใดและก็ไม่ได้เปิดทางให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจได้โดยเสรีเพราะว่าก็มีกฎหมายเฉพาะเนี่ยในการกำหนดเรื่องนี้อยู่และก็อำนาจในการตรวจสอบก็ยังคงเป็นทางฝั่งไทยและก็รัฐบาลที่กำกับควบคุมเรื่องนี้อยู่นะครับก็ต้องแยกให้ชัดว่าในส่วนที่มีการพูดถึงกันเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเองก็มีการกำกับควบคุมที่อยู่ภายใต้กฎหมายหากจะมีการนำบริษัทไปประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆมีกฎหมายที่ยังมีข้อจำกัดแล้วก็มีในส่วนของการที่นอมินีต่างๆตรงนี้ก็มีการปราบปรามอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้ทางรัฐบาลเองบอกว่าไม่ได้มีการนิ่งนอนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมีการชี้แจงว่าการทำเรื่องราวต่างๆที่ทางคุณสนธิออกมากล่าวอ้างเนี่ยก็คือโต้เลยนะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการต่อก็คือติดตามผลชัดเจนอยู
5: ่
6: นะครับประเทศไทยก็ได้รับผลประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวทั้งในเรื่องของการจ้างงานคนไทยการพัฒนาทักษะหรือว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนะครับที่ในส่วนของประเทศไทยก็มีการได้เติบโตในส่วนนี้ส่วนการตั้งคำถามเรื่องทุนต่างชาติที่เป็นเรื่องที่ทำได้รัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับทั้งในคำถามที่ว่าคนไทยได้ประโยชน์อะไร SME ได้อะไรจากผลกระทบตรงนี้นะครับหรือว่าระบบที่มีการกำกับอยู่เนี่ยเพียงพอหรือไม่จะมีการอภิปรายก็ควรที่จะมีข้อเท็จจริงทางกฎหมายอย่างครบถ้วนไม่ควรทำให้คำว่าไม่ต้องขออนุญาตตามพรบการประกอบธุรกิจต่างด้าวเนี่ยกลายเป็นว่าต่างชาติไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนี้รัฐบาลออกมาชี้แจงนะครับโต้ทางคุณสนธิกลับไปวิจารณ์ได้ตรวจสอบได้และถามรัฐบาลได้เต็มที
5: ่
6: นะครับอันนี้ก็คือฝั่งทางรองโฆษกรัฐบาลออกมาพูดถึง
5: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมฮะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติตอบโต้เหมือนกันฮะกรณีที่คุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยแถลงประกาศทวงคืนประเทศไทยแล้วเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะฮะก็คือพูดพาดพิงหลายเรื่องนั่นแหละอันนี้ก็ชี้แจง ก็อันดับแรกเนี่ยก็บอกก่อนว่าการชุมนุมเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะมาชุมนุมได้อยู่แล้วมีความกังวลว่าประชาชนจะได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ทุกด้านนะครับในนามของรัฐบาลก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่องของการปราบทุนเทาซึ่งเป็นเรื่องที่เราทราบกันดีในเรื่องของทุนเทาไม่ได้เกิดในสมัยคุณอนุทินแต่เกิดมาในระยะหนึ่งแล้วสิ่งที่ประชาชนเห็นก็คือว่ารัฐบาลนำโดยท่านนายกนะฮะอนุทินเนี่ยนะครับมีการดำเนินงานปราบปรามทุนเทาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับให้มีการเนรเทศชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยเนี่ย2รายคืออิสราเอลกับฝรั่งเศสนะครับทั้ง2รายนี้มาจากปัจเจกบุคคลหรือเรื่องส่วนตัวไม่สามารถเหมารวมประเทศได้ระบุว่าการเนรเทศบุคคลที่มาจากประเทศที่ถูกเนรเทศเป็นไปไม่ได้เพราะทุกประเทศล้วนมีคนไทยเข้าไปในทำงานอยู่ต่างประเทศสิ่งเหล่านี้ล้วนให้เห็นว่ารัฐบาลเอาจริงกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่วนกรณีนี้สิครับไปโจมตีรัฐบาลบอกว่าเรื่องเขากระโดง
6: ครับ
5: บุรีรัมย
6: ์
5: การโกงสวนะฮะก็หัวสวนั่นแหละนะครับ
6: ครับ
5: ถาม2เรื่องนี้คุณศิริพงศ์บอกว่ากรณีเขากระโดงแยกออกเลยครับขณะนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการฟ้องศาลไปที่เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น24คดีพื้นที่108แปลงเนื้อที่800ไร่แล้ว108แปลงนี้เป็นแปลงใหญ่ทั้งสิ้นส่วนแปลงที่ยังไม่มีการฟ้องร้องจะเป็นประเภทนส.3เป็นแปลงเล็กๆโดยศาลจะนัดครั้งต่อไป22กันยายนนี้พร้อมระบุว่ารัฐบาลไม่ได้ประวิงเวลาหรือเอื้อซึ่งรัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที
6: ่ครับ
5: เรื่องอยู่ที่ศาลรอกระบวนการยุติธรรมอันนี้ผมพูดเองส่วนหัวสว.ว่ายังไง
6: ครับ
5: บอกว่าการวินิจฉัยล้วนเป็นอำนาจของกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระเมื่อรัฐบาลถูกกล่าวหารัฐบาลก็ต้องชี้แจงเพิ่มเติมกรณีกกต.ขอข้อมูลแต่ทว่าในหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นอนุสืบสวนไต่สวนกลางชุด26หรืออนุวินิจฉัยชี้ขาดข้อโต้แย้งที่ผ่านมามีการรวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินงานของกกต.ด้วยตัวเองทั้งสิ้นซึ่งตนไม่เคยเรียกเข้าไปหรือให้ถ้อยคำอะไรแม้แต่ครั้งเดียวพูดง่ายๆตัวเองไม่เคยโดนเรียกเข้าไปเลยนะสำหรับคุณสิริพงษ์นะครับก็หวังว่ากกต.จะปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระก็อย่าไปกดดันการทำงานในส่วนของรัฐบาลภูมิใจไทยไม่ว่าผลจะเป็นยังไงทุกคดีเราพร้อมยอมรับหมดท่านติดตามการทำงานของรัฐบาลต่อไปกล่าวเพิ่มเติมในหลายๆสิ่งที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนเรื่องสอบท้องถิ่นการสอบท้องถิ่นไม่ได้เกิดในยุคคุณอนุทินแต่เรื่องดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ปี62ยังไงก็ตามสิ่งที่กำลังทำตอนนี้คือให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างเต็มที่อีกทั้งยังมีตัวเล่นใหม่ๆตัวแปรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาพยานหลักฐานเพิ่มขึ้นทุกวันและยืนยันว่าจะไม่มีการตัดตอนอย่างแน่นอนนะครับ
6: สมกับการเป็นอดีตโฆษกรัฐบาลนะคุณสิริพงษ
5: ์
6: ชี้แจงได้แบบว่า
5: ทุกประเด็นชัดเจน มีหลักฐานแต่ก็ต้องรอดูต่อไปแต่ก็ต้องรอดูต่อไปเพราะว่าจริงๆไอ้ประเด็นในทางการเมืองเนี่ยที่กำลังจะถูกจุดติดให้มันมอดไหม
6: ้
5: หรือถอนฟืนออกจากกองไฟได้เนี่ย14กันยายนนี
6: ้
5: ว่ากกต.เนี่ยจะส่งรายชื่อสว.เนี่ยให้กับศาลกี่คนกี่ท่าน
6: ครับ
5: นะ
6: ก็ต้องจับตานะ14นี้
5: ถ้าส่งหมดเนี่ย229คนเนี่ยมันอาจจะไม่มีปัญหาในการชุมนุมไง
6: ครับ
5: แต่ถ้าเกิดส่งไม่หมดส่งบางคนหรือไม่ส่งเลยเนี่ย
6: มันก็ต้องมีความชัดเจน
5: มันก็จะมีคนที่ไม่พอใจอยู
6: ่ครับ
5: มันก็จะมีคนที่ไม่พอใจอยู่แต่ถามว่าส่งไป229คนเนี่ย
6: ครับ
5: เขาก็ไม่พอใจเหมือนกันถูกไหม229
6: ค
5: นแต่นั่นก็คือกระบวนการยุติธรรมผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นนำสืบศาลเป็นผู้ไต่สวน คุณก็จะต้องไปนำสืบที่ศาลว่าผมไม่ได้ทำเพราะอย่างนั้นอย่างนี
6: ้
5: เส้นเงินนี้ท่านได้แต่ใดมาถ้าพิสูจน์ได้ศาลก็ยก
6: ครับ
5: คือบางคนเขาบอกว่าค่อยไปว่ากันที่ศาล
6: ครับ
5: แต่กกต.เขาก็มีหลักการของเขาไงอะไรที่มันเป็นหลักฐานที่มันไปไม่ถึงหรือมันไม่มีความชัดเจนเนี่ยเขาก็ไม่อาจที่จะให้เป็นจำเลยในคดีได
6: ้ครับ
5: ใช่ไหมฮะ
6: หลักฐานไม่เพียงพอ
5: หลักฐานมันไปไม่ถึงใช่หลักฐานไม่มีความหนักแน่นมันไม่เพียงพอมันก็มองได้สองมุ
6: ม
5: นะฮะ
6: ก็ต้องติดตามกัน14นี้นะครับจะได้เห็นความเคลื่อนไหวอย่างไรนะเพราะว่าก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็มีการออกมากระเพื่อมเป็นแรงกระเพื่อมที
5: ่เป็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองที่ทางฝั่งผู้ที่พร้อมจะชุมนุมเนี่ย
6: ครับ
5: พร้อมที่จะนำประเด็นนี้ไปจุดติดในทางการเมืองในการที่จะชุมนุมของเขาแล้ว
6: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับเริ่มแล้วสำหรับประเด็นการเมืองที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะครับแต่ว่าวันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องจับตากันนะครับนอกจากในส่วนของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับยังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะครับประเด็นหลักก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของการโยกย้ายนะครับแต่งตั้งนะเพราะว่าเป็นช่วงของการเกษียณอายุราชการเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับสำหรับข้าราชการหลายๆท่านก็อาจจะต้องได้พักผ่อนนะตามวาระนะครับแล้วก็จะต้องมีผู้ที่จะต้องมาดำรงตำแหน่งแทนนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่จับตาหลายส่วนเหมือนกันนะครับอย่างกรณีของทางปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็มีข่าวลือออกมานะครับว่า
5: ลือย้ำนะฮะข่าวลือ
6: ข่าวลือนะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนสำหรับการประชุมครม.ในวันนี้นะครับว่าจะมานั่งสำนักนายกแทนนะครับหลังจากที่ชวดปลัดพลังงานนะครับส่วนทางคุณภาสกรนะอีกหนึ่งท่านที่ต้องติดตามนะก็ต้องรอดูว่าจะมีการปรับอะไรหรือว่าโยกย้ายอะไรหรือไม่นะครับ
5: ครับกระทรวงพาณิชย์นะฮะโยกย้ายนะครับมีกระแสเหมือนกันกระแสอีกแล้วนะฮะ
6: ครับ
5: ข่าวลือคือข่าวที่ยังไม่เป็นจริงนะฮะแต่ไม่แน่นะครับเวลาผ่านไปข่าวลือนะกลายเป็นข่าวจริงมาเยอะแล้วนะครับ
6: ครับ
5: ล่าสุดการโยกย้ายของกระทรวงพาณิชย์นะฮะการจัดการโยกย้ายคือคุณวราวุฒิสมหวังประเสริฐผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย
6: ์
5: คุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์คุณกิติวัฒน์ปัดฉิมนันนะฮะผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงคุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.คุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับอันนี้เป็นรายชื่อที่ถูกจับตาว่ามีกระแสข่าวที่จะมีปรับสลับปรับเปลี่ยนโยกย้ายกันนะครับอันนี้ของกระทรวงพาณิชย์ส่วนโฆษกรัฐบาลเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเอาความมีหนังสือลาออกนะฮะของคุณรัชดาธนาดิเรกลาออกลงวันที่ตั้งแต่3กันยายนมีผลเมื่อวานนี้7กันยายนนะครับคุณรัชดาเนี่ยน่าจะไปนั่งในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนโฆษกท่านต่อไปวันนี้รู้กันนะฮะคุณหมอเอกนะฮะได้ข่าวว่าเป็นเช่นนั้นก็เดี๋ยวดูการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแทนท่านนายกจะได้มีการประชุมและน่าจะมีการตั้งโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะครับคุณหมอเอกนะฮะชื่อจริงเอกภาพ
6: ครับ
5: นะฮะเห็นเขาว่าเป็นสายตอบโต้อะสายตอบโต้อะปกติเนี่ยโฆษกเราจะเห็นโฆษกหญิงโฆษกก็โฆษกหญิงครั้งนี้จะเป็นโฆษกผู้ชายนะครับที่น่าจะขึงขังแข็งขันนะครับในทางการเมืองนะครับตอบโต้ในทางการเมืองได้มากๆนะฮะก็เปลี่ยนผู้เล่นแหละของรัฐบาลในเรื่องของทีมสื่อสารฮะ
6: ท่านเอกภพ
5: เพียรกภพขออภัย
6: เอกภพเพียรพิเศษนะครับซึ่งก็เตรียมอันนี้เป็นข่าวออกมาครับเตรียมรับตำแหน่งนะสำหรับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนทางคุณรัชดาธนาดีเรกนะครับซึ่งก็ไปปฏิบัติภารกิจอื่นไม่ได้มีการออกจากรัฐบาลแต่อย่างใดแต่ว่าปรับเปลี่ยนให้ตรงกับบริบทนั่นเองนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวอาจจะมีประเด็นหลายๆอย่างที่ต้องติดตามกันด้วย
5: ครับสุดท้ายนะฮะประชาสัมพันธ์เรื่องของพันธบัตรออม plus นะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญจองนะครับซื้อพันธบัตรออม plus ครั้งที่2ทับ69นะครับ
6: ครับ
5: ด้วยบัญชีหุ้นไทยผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์วงเงิน 2,000 ล้านบาทเลือกลงทุนได้ตามเป้าหมายอายุ3ปีฮะอัตราดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีสำหรับพันธบัตร3ปี
6: ครับ
5: ถ้า10ปีถือ10ปีจะได้ดอกเบี้ย 2.8% ต่อปีนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนอย่างสม่ำเสมอฮะลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดและระบบจัดสรรแบบ Small Lot First นะครับจะกระจายสิทธิจัดสรรเป็นรอบให้ผู้จองซื้อครั้งละ100บาท 1,000 บาทเวียนจนครบผู้จองทุกรายเพื่อได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินออมอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันซื้อได้แล้วครับ 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึง 15:00 นวันที่9กันยายนนะครับ
6: ครับ
5: ไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/bond ครับ
6: ครับ
5: บอนที่ประวัติพันธบัตรนะฮะ
6: ครับบอนคอนเน็กต์นะไปติดตามกันได้นะครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับติดตามพวกเราได้ใหม่ช่วงเย็นนะครับหมุนตามวันพวกเราเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
7: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันวันนี้คณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: แปะเจี๊ย
7: ะใต้โต๊ะ
6: สวย
7: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
7: ค่าหัวคิว
6: เงินทอน
7: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
7: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม
8: ่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอมาตรการจัดการกรณีพบการทุจริตสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอขอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการคลังเสนอเรื่องความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางรวมทั้งเสนอการให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนนอกจากนี้ยังต้องติดตามการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่คาดว่ามีการเสนอชื่อนายเอกภพเกียรติพิเศษแทนนางสาวรัชดาคณาดิเรกรวมทั้งการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เพื่อรองรับตำแหน่งที่จะว่างลงหลังวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2วันนี้เริ่มมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,000 ล้านบาท
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เวลา 9:00 น.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2ต่อเนื่องจากการประชุมวันนี้ซึ่งที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา13งบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับก่อนพักการประชุมเวลา 24:39 น.รวมเวลาพิจารณา15:39 น.วันนี้ที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณามาตรา14งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินประมาณ 53,000 ล้านบาทครอบคลุมภารกิจส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนการดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรโดยคาดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะอภิปรายรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณพร้อมเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดชวิสาปทุมมารายงาน
2: แม่ทัพภาคที่4ย้ำเดินหน้าแก้ปัญหาประชาชนบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงชายแดนใต
10: ้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ยืนยันความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการดูแลประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่แม่ทัพภาคที่4กล่าวว่าทุกข้อเสนอแนะและปัญหาที่ได้รับจากประชาชนจะถูกนำไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดพร้อมกันนี้ได้ย้ำถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและภาคประชาชนในการร่วมกันสร้างความสงบสุขและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจะยังคงทำงานเคียงข้างประชาชนและไม่ทอดทิ้งพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: สวัสดีทุกฟังสวัสดีทุกชมที่เคารพทุกท่านครับวรรณชัยจิตวงศ์มาแล้วนะครับ Wise Vision มาเจอกันช่วงเวลาสายๆเช่นนี้ 9:00 น.เศษๆถึง 10:00 น.ครับ FM 95.5 MHz ครับสารพันข่าวสารเรื่องราวของโลกธุรกิจนวัตกรรมการลงทุนการค้าในมิติของเศรษฐกิจและโลกาภิวัตน์ครับที่วันนี้เองก็เป็นวันที่ผมเองได้ไลฟ์สดนะครับแล้วก็ได้มีการเผยแพร่เป็นภาพด้วยนะครับวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาติดตามทาง Facebook Live Metro Live 95.5 นะครับตอนนี้ก็ไลฟ์แล้วนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างๆได้นะครับกับเรื่องราวเกือบ1ชั่วโมงนี้ที่มีการหมุนเวียนผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันแล้วก็มีแขกรับเชิญที่เปลี่ยนกันมานะครับแขกรับเชิญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแวดวงทั้งหลายครับวันนี้ไม่ได้มีแขกรับเชิญครับแต่ว่ามีเรื่องเล่าที่น่าตื่นตาตื่นใจเพราะว่าเกี่ยวข้องกับทุนเกี่ยวข้องกับเงินนะครับเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นต้องบอกแบบนี้แล้วพอพูดถึงเงินกับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับประเทศไทยเราเองเนี่ยถือได้ว่ามีความเกี่ยวพันกันมาเป็น40กว่าปีแล้วเพราะว่าเงินของญี่ปุ่นเดินทางเข้ามาที่เมืองไทยในยุคที่เรากำลังเปิดรับการลงทุนและทางฝั่งนู้นเองก็ต้องการที่จะเอาเงินโยกไปนอกประเทศเพื่อจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์การแข่งข้าของค่าเงินเยนเพื่อที่จะหลีกหนีความเสี่ยงแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดจากการส่งออกที่ได้ราคาน้อยลงสุดท้ายแล้วแทนที่จะส่งออกก็เอาเงินไปลงทุนกลายเป็น FDI หรือว่า Foreign Direct Investment ที่เดินทางเป็นขบวนเลยนะครับเดินทางมายัง Southeast Asia ไทยเรายืนหนึ่งเป็นเจ้าเรือนที่มีศักยภาพในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานจัดหาแรงงานนะครับจัดหาวัตถุดิบแล้วก็พื้นที่ที่ปลอดภัยและมั่นคงให้แก่ทุนญี่ปุ่นนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทุนญี่ปุ่นอยู่เคียงข้างกับเมืองไทยมาตลอดต้องบอกแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าความสัมพันธ์อันดีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนี่เป็นกุญแจสำคัญของการดำรงธุรกิจของคนญี่ปุ่นอยู่แล้วและยิ่งเวลาผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าพาร์ทเนอร์นั้นมีความซื่อสัตย์และก็เชื่อใจได้แค่ไหนนะครับยิ่งเวลาผ่านไปความเชื่อมั่นยิ่งเกิดขึ้นความไว้วางใจก็ยิ่งตามมาและสุดท้ายดีลธุรกิจมันก็จะยิ่งดำรงอยู่แล้วก็มั่นคงต่อไปนี่คือรูปแบบการดำเนินธุรกิจแล้วก็เซนติเมนต์ของการทำมาหากินของคนญี่ปุ่นในภาพรวมนะครับแต่ในวันนี้โลกาภิวัตน์และกระแสการแข่งขันในโลกที่โหดร้ายแบบนี้นะครับในโลกที่เรามีดิจิทัลดิสรัปชันที่ขับเคลื่อนโดย AIในโลกที่เราจะต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับในการเอามาเป็นพระเอกนะต้องบอกแบบนี้ในการเป็นตัวหลักเลยในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับประเทศไหนหรือว่าสังคมใดไม่ได้มีนวัตกรรมหรือไม่ได้มีความเป็นตัวของตัวเองในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือประดิษฐกรรมก็ตามทีเนี่ยนะครับก็จะถือได้ว่าอยู่ในสถานะที่ไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะต้องพึ่งพาคนอื่นเสมอไปอย่างที่เราเห็นกรณีที่ชัดเจนก็คือจีนกับการที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีชั้นสูงในการจะเอาวัสดุเอาเทคโนโลยีมาผลิตเป็นเซมิคอนดักเตอร์ในระดับที่ดีที่สุดที่โลกเคยผลิตมาจีนทำไม่ได้เพราะว่าจีนเข้าถึงสินค้าหรือเครื่องจักรเครื่องมือนะครับอย่างเช่นแสงเลเซอร์ความแรงสูงนะครับอย่าง EUV เนี่ยไม่ได้นะครับมันก็ทำให้จีนนั้นขาดตกบกพร่องไปในการที่จะพัฒนานวัตกรรม AI เพราะว่าชิปที่เป็นฮาร์ดแวร์ขับเคลื่อน AI นั้นมันไม่ได้มีสเปคที่สูงส่งเหมือนที่โลกตะวันตกเขาใช้กันเพราะว่าการถูกปิดกั้นนั่นเองนี่คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพึ่งพาคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ออกจะแสลงมากๆขณะเดียวกันการที่คนอื่นจะต้องมาพึ่งพาเราจะต้องทำตัวให้เป็นที่หมายตาขาดไม่ได้นะครับในทางเศรษฐกิจในทางซัพพลายเชนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งขั้วตรงข้ามที่แต่ละประเทศต้องการที่จะพัฒนาให้มียุทธศาสตร์นี้ขึ้นจีนก็ดีญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันสหรัฐอเมริกาประเทศชั้นนำในโลกของนวัตกรรมแห่งอนาคตนั้นก็มองไปที่ตรงนี้ก็คือการสร้างลักษณะของการเป็น indispensability หรือว่า ความที่ไม่สามารถขาดได้ในห่วงโซ่ซัพพลายเชนนะครับที่พูดมาแบบนี้กำลังจะบอกว่าโลกของการลงทุนในปัจจุบันนั้นมีความซับซ้อนและมีเรื่องที่เป็นยุทธศาสตร์พอสมควรเป็นเรื่องที่จะต้องมุ่งไปที่จุดเล็กๆจุดที่เป็นคอขวดจุดที่เป็นนิชมาร์เก็ตไม่จำเป็นต้องผลิตใหญ่ยักษ์ไม่ต้องมีปริมาณมากไม่ต้องเก่งเรื่องต้นทุนเหมือนสมัยก่อนอีกแล้วขอแค่เก่งในสิ่งที่คุณเชื่อว่าไม่มีใครทำได้เก่งในสิ่งที่คุณเชื่อว่าจะไม่มีใครจะมาก๊อปปี้ได้ง่ายๆนะครับและเก่งในส่วนที่คุณมั่นใจได้ว่านี่คืออำนาจต่อรองและจะนำพาความมั่นคงและความเป็น indispensability มาให้คุณได้นี่คือยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นแล้วล่ะครับและทีนี้เนี่ยมันก็นำมาสู่เรื่องของการโยกย้ายการลงทุนเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับเกี่ยวข้องกันที่ว่าการที่จะผลิตในสเกลใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของอดีตการผลิตในสมัยนี้เนี่ยอาจจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมที่มันถูกดิสรัปไปแล้วโดย AI แล้วก็ดิจิทัลเทคโนโลยีอย่าง EV หรือว่าelectric vehicle รถไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้านะครับหรือแม้แต่จะเป็นยานยนต์แบบไฮบริดก็ตามทีเนี่ยในค่ายของรถยนต์ทั้งหลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยมีการแตกแขนงเป็นอีโคซิสเต็มที่กว้างขวางยังประโยชน์ให้แก่คนไทยมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็คนญี่ปุ่นเองก็เอนจอยแล้วก็สามารถที่จะดำรงธุรกิจต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพเนี่ยในวันนี้มาถึงจุดที่ต้องตั้งคำถามแล้วว่าหากคุณจะต้องแข่งขันกับจีนแข่งขันกับค่ายจากโลกตะวันตกนั้นคุณจะมามัวผลิตในสเกลที่ใหญ่เหมือนเดิมไม่ได้แล้วแล้วก็รวมถึงการผลิตในรูปแบบเดิมๆอย่างการผลิต ICE นะฮะ Internal Combustion Engine นะฮะก็คือการผลิตรถที่ขับเคลื่อนด้วยระบบสันดาปนะฮะเผาไหม้แบบสันดาปมันเป็นเรื่องของอดีตและจะไม่สามารถที่จะแข่งขันได้เพราะว่าตอนนี้โลกต้องการรถยนต์ไฟฟ้าดีมานด์มีสูงมากๆนะครับดังนั้นการปรับตัวลักษณะนี้มันก็นำมาสู่ลักษณะของการเป็นนิชมาร์เก็ตการที่โฟกัสไปเป็นเซกเมนต์ในแต่ละเรื่องนะครับของรถยนต์ EV เองก็ต้องมีเซกเมนต์ที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปแบ่งในเรื่องของมาร์เก็ตนะฮะในเรื่องของตลาดในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของสเปคของรถรุ่นของรถนะครับแล้วก็ศักยภาพของรถด้วยก็จะมีความแยกย่อยชนิดไปแต่นี้เป็นแค่เรื่องราวเล็กๆเท่านั้นแต่เรื่องราวใหญ่ๆก็คือว่า EV นั้นใช้วัสดุอุปกรณ์ที่น้อยกว่ารถยนต์แบบขับเคลื่อนสันดาปถึง 90%ก็คือว่าแทนที่จะเป็น 10,000 ชิ้นยกตัวอย่างนะครับก็กลายเป็น 1,000 ชิ้นก็สามารถผลิตได้ประกอบมาเป็นรถยนต์1คันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการผลิตมันก็ต้องมีการโยกย้ายถ่ายเทไปสู่ภาคส่วนใหม่ๆนะครับภาคส่วนซอฟต์แวร์ก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับภาคส่วนที่เป็นกรีนอีโคโนมี่กรีนเทคนะครับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับและก็อุปกรณ์ที่มันไม่จำเป็นต้องมีความละเมียดบรรจงหรือมีความประณีตในการผลิตมากเหมือนสมัยก่อนขอแค่มีมาตรฐานใช้การได้เป็นลักษณะของการผลิตที่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ต้องเน้นความหรูหราสวยงามแต่ว่าใช้การได้อย่างดีนะฮะนี่คือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคตข้างหน้าในโลกของเราที่เราจะให้คุณค่าแก่ความประณีตสวยงามหรือความละเอียดสมบูรณ์แบบก็ไม่ต้องเน้นความหรูหราสวยงามแต่ว่าใช้การได้อย่างดีนะฮะนี่คือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคตข้างหน้าในโลกของเราที่เราจะให้คุณค่าแก่ความประณีตสวยงามหรือความละเอียดสมบูรณ์แบบที่ดีแล้วก็นำพาประโยชน์มาให้แต่ว่าหากคิดของเรื่องของโอกาสในการที่จะต้องสูญเสียไปนะฮะต้นทุนที่จะเกิดขึ้นนะครับต้นทุนทางอ้อมก็คือว่าสิ่งที่คุณจ่ายไปสิ่งที่คุณได้มานั้นเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพแล้วก็ราคาที่มันแข่งขันได้ในตลาดนี่คือหมายความว่าสามารถเข้าถึงได้นะในต้นทุนที่ต่ำลงนะฮะยกตัวอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยคุณพร้อมที่จะสละนะฮะรสนิยมอันประณีตเหล่านั้นหรือว่าสุนทรียศาสตร์แล้วก็สเปคที่มันสูงส่งเหล่านั้นเพื่อที่จะเอาประสิทธิภาพเอามาตรฐานแล้วก็เอาเรื่องที่โลกความจริงเขาบอกก็คือว่าเอาอายุการใช้งานก็คือพร้อมที่จะเปลี่ยนได้เสมอไม่อยากจะถือครองไว้5ปี7ปี10ปี EV มันอาจจะเป็นรูปแบบที่สามารถเปลี่ยนได้ในทุกๆ2ปีหรืออาจจะต่ำกว่านั้นด้วยในอนาคตนะครับนั่นคือรูปแบบใหม่ๆของการผลิตที่ต้องการภาคส่วนใหม่ๆความเชี่ยวชาญใหม่ๆนะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการรายใหม่ๆหรือจะเป็นผู้ประกอบการรายเดิมนะครับในห่วงโซ่เดิมแต่ว่ามีความสามารถและมีใจที่จะเปลี่ยนผ่านพร้อมที่จะเรียนรู้นะครับแล้วก็เปลี่ยนผ่านธุรกิจตัวเองไปผลิตเพื่อที่จะป้อนให้กับตลาดเดิมนะฮะตลาดเดิมหรืออาจจะ แปรเปลี่ยนไปสู่ตลาดใหม่ก็ตามทีแต่ว่าอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมนี่แหละคือในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มันดิสรัปไปแล้วกลายเป็นอุตสาหกรรมไฟฟ้าและขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีนั่นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในห่วงโซ่ของซัพพลายเชนในภาคยานยนต์ของไทยซึ่งมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากมายอุตสาหกรรมขนาดเล็กคนที่ถูกจ้างงานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องผู้ที่ได้รับประโยชน์จำนวนมากมายนะครับที่พูดมาแบบนี้กำลังจะบอกว่าเงินทุนญี่ปุ่นที่เข้ามา40ปีวันนี้กำลังจะถูกโยกย้ายไปที่ใหม่เพื่อที่ต้องการแสวงหาโอกาสใหม่ๆแล้วก็รูปแบบใหม่ๆเอามาสนองตอบ disruption ที่เขากำลังเผชิญอยู่ก็คือยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็การเข้ามาของอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนนะครับแล้วก็ของโลกตะวันตกที่เขาไม่สามารถยึดหัวหาดเป็นผู้นำแต่เพียงผู้เดียวได้เหมือนในสมัยก่อนอีกแล้วใน Southeast Asia ในวันนี้ถือได้ว่าจีนเข้ามาขนาบข้างญี่ปุ่นแล้วก็แซงหน้าไปเล็กน้อยด้วยซ้ำถ้าว่ากันในเรื่องของรถ EV นะครับ Toyota คือเจ้าแรกเลยที่เตรียมเงินลงทุนกว่า 9,300 ล้านที่จะไปตั้งในโรงงานคือที่จะไปตั้งโรงงานในเวียดนามแล้วก็เตรียมที่จะผลิตรถยนต์ EV ด้วยนะครับคาดว่าจะผลิตได้ปีละ 52,000 คันและ Toyota Motor เวียดนามเนี่ยก็เพิ่งจะรายงานว่าโครงการการลงทุนมูลค่า283ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 9,000 กว่าล้านบาทนั้นกำลังเตรียมที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะขยายกำลังการผลิตรถยนต์และก็ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ซึ่งรวมถึงยานยนต์ไฟฟ้ากำลังการผลิต 52,000 คันต่อปีนะครับ Toyota เวียดนามเนี่ยกำลังได้รับความไว้วางใจนะครับจะให้เป็นหัวหอกขนาบข้าง Toyota Thailand ตรงนี้เป็นคำถามมากเพราะว่าการที่เวียดนามได้โตโยต้าไปแล้วไทยต้องเสียโตโยต้าไปหรือไม่นะครับทุนที่โยกย้ายไปบางคนบอกว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่ต้องซีเรียสกันมากนะฮะใจเย็นๆเพราะว่าโตโยต้าอยู่คู่กับไทยมาผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันนะครับการจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติหรือว่าน้ำท่วมปี54นั้นโตโยต้าก็พร้อมยืนหยัดเคียงข้างไทยไม่ย้ายหนีไปไหนนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยนะมันชักไม่แน่ใจแล้วเพราะว่า Toyota ก็ออกมาแสดงอาการเหมือนกันว่าการสนับสนุนต่างๆนะสิทธิพิเศษที่เขาคิดว่าควรจะได้รับในการดำเนินธุรกิจในประเทศเรานั้นข้างไทยไม่ย้ายหนีไปไหนนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยนะมันชักไม่แน่ใจแล้วเพราะว่า

โตโยต้าก็ออกมาแสดงอาการเหมือนกันว่าการสนับสนุนต่างๆนะสิทธิพิเศษที่เขาคิดว่าควรจะได้รับในการดำเนินธุรกิจในประเทศเรานั้นรับด้วยนะครับเขาก็เลยเล็งว่าจะไปที่อื่นดีไหมนะฮะแต่อาจจะไม่ไปแบบเด็ดขาดทั้งหมดเลยทีเดียวแต่ว่าค่อยๆแบ่งไปทยอยไปแล้วก็ไปสร้างกิจกรรมหรือประกอบกิจกรรมที่มันเป็นบางส่วนวะนะครับคือแบบไม่ได้กิจประกอบทั้งหมดเลยแต่ว่าย้ายไปในบางส่วนที่ทำได้ในอินโดนีเซียที่ได้เปรียบกว่าบางเรื่องในเวียดนามที่ได้เปรียบกว่าในบางเรื่องเขาก็ค่อยๆทยอยย้ายไปนะครับแต่สุดท้ายไทยเรายังคงเป็นฐานการผลิตหลักก็จริงแต่ว่าการที่เราสูญเสียแขนขาไปทีละเล็กทีละน้อยแบบนี้นะฮะมันเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างแล้วหรือเปล่านะครับว่าภาคยานยนต์ของไทยที่เรามั่นอกมั่นใจมาตลอดว่าพาร์ทเนอร์ญี่ปุ่นคงไม่ไปไหนนะครับซูซูกิเองก็ไปแล้วนะครับปีที่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับนิสสันเองก็เตรียมไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าแต่ละค่ายยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นนั้นก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไปแล้วว่าความสัมพันธ์ที่ดีในอดีตนั้นมันอาจจะมาบ่งชี้ความอยู่รอดของเขาสุดท้ายเขาต้องเลือกที่จะอยู่รอดนะครับเลือกที่จะปรับตัวกับการแข่งขันเช่นนี้การย้ายทุนไปเวียดนามนี่เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเราจะระแวดระวังเวียดนามเหมือนกันว่าเขาจะดึงทุนใหญ่ไปจากเมืองไทยแต่ทุนใหญ่ที่เขาดึงไปเนี่ยนะครับอยู่ในภาคส่วนของเทคโนโลยี AI Semiconductor ก็ตามทีเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ทุนเหล่านั้นเขาเลือกแล้วว่าจะไปที่เวียดนามนะครับเวียดนามมันมีของดีกว่าหรือมีข้อได้เปรียบมากกว่าไทยในบางเรื่องที่เขาพิจารณามาดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาไปเวียดนามเราก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรเพราะสุดท้ายต่อให้ไม่ไปเวียดนามเขาก็ไม่ได้คิดจะมาไทยเพราะไทยไม่ได้มีข้อได้เปรียบอะไรที่เวียดนามเขามีในส่วนนี้นะครับเขาอาจจะมองหาที่อื่นที่มีข้อได้เปรียบในส่วนนั้นที่เขาต้องการนะครับแน่นอนครับไทยมีข้อได้เปรียบหลายเรื่องทั้งเรื่องของพลังงานเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานความมีเสถียรภาพของระบบสาธารณูปโภคนะครับแล้วก็แรงงานที่มีฝีมือหลายข้อได้เปรียบนะครับแต่ว่ามันยังไม่เพียงพอในบางเรื่องที่เขามองแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการย้ายการเอาเงินไปลงทุนในเวียดนามโดยที่ไทยไม่ต้องเสียประโยชน์อะไรไทยไม่จำเป็นจะต้องระคายเคืองอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเช่นนั้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับอุตสาหกรรมที่มีความสลับซับซ้อนและก็เกี่ยวข้องกับไอทีแต่อุตสาหกรรมยานยนต์นี้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่เขาไปลงทุนในเวียดนามนั่นหมายความว่าไทยจะเสียไปด้วยนะมันเป็นซีโร่ซัมเกมหรือไม่เพราะการที่เขาเอาเงินไปเวียดนามนั่นหมายความว่าเขาต้องถอนทุนจากไทยไปหรือเปล่าเขาต้องรื้อโรงงานจากเมืองไทยไปเขาต้องสละกิจกรรมต่างๆที่ไทยเคยได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการอุดหนุนนะครับผู้ประกอบการไทยในการผลิตชิ้นส่วนนะครับในการซัพพลายชิ้นส่วนมาให้นะครับหรือจะเป็นเรื่องของการจ้างงานคนไทยนะครับอะไรทำนองนี้แหละครับที่เขาจะต้องดึงออกไปจากเมืองไทยเพื่อที่จะโยกย้ายไปเวียดนามเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องซีเรียสเพราะว่าเหมือนเป็นการไปกลับนะฮะไปกลับก็คือว่าไปเวียดนามแล้วนอกเหนือจากเราจะเสียโอกาสแล้วเสียโอกาสในแง่ที่ว่าเขาเลือกเวียดนามอีกมิติหนึ่งก็คือเราเสียโอกาสเพราะว่าเขาเลือกเวียดนามแล้วเขาดันดึงทรัพยากรออกไปจากไทยด้วยเพื่อที่จะไปใส่ในเวียดนามนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ทำให้เวียดนามนั้นมีแนวโน้มที่สดใสมากนะครับในวันนี้เนี่ยต้องถือได้ว่าการดึงดูดการลงทุนของเวียดนามเขาทำได้ดีมากๆแนวทางการปฏิรูประบบราชการก็กำลังเกณฑ์โมเมนตัมแล้วก็ทำให้เวียดนามมั่นอกมั่นใจมากในเวลาถัดไปจากนี้ในการที่เขาจะดึงเงินลงทุนดึงธุรกิจที่สำคัญระดับโลกเข้าไปประเทศเขาเพื่อที่จะทำให้มูลค่ามันสูงขึ้นนะครับพอกันทีกับประเทศที่พึ่งพาแรงงานราคาถูกนะครับเขาต้องการที่จะขยับตัวเองขึ้นไปเป็นเศรษฐกิจมูลค่าสูงแล้วก็เศรษฐกิจที่ก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงหลังจากที่เขาก้าวมาสู่ประเทศรายได้ระดับปานกลางระดับสูงในปีนี้พร้อมๆกับฟิลิปปินส์ที่เพิ่งจะประกาศไปเมื่อไม่นานมานี้แต่ไทยเราติดแงกอยู่ที่นี่15ปีแล้วเนี่ยนะครับเวียดนามเขาบอกเลยว่าเขามาถึงแล้วนะไทยคุณอยู่15ปีเราเพิ่งมาแต่ว่าเราจะไม่รอนะเราจะแซงต่อไปเราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะแซงเราเร็วกว่าที่เราจะ achieve ถึงก็ได้เพราะเราติดแงกอยู่เป็น trap นะครับเป็น middle income trap แบบนี้มา15ปีแล้วทีนี้ผมพูดถึง Toyota แล้วเดี๋ยวสักครู่จะพูดถึงเงินญี่ปุ่นบ้างเพราะว่าเงินญี่ปุ่นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของมหาอำนาจเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนและตลาดพันธบัตรพอสมควรเหมือนกันล่าสุดเองเนี่ยเงินทุนญี่ปุ่นก็มีความกระเพื่อมพอสมควรเลยเพราะว่ามีการเทขายพันธบัตรขนาดใหญ่จริงๆนะครับที่ตลาดพันธบัตรสหรัฐเพิ่งจะพูดคุยกันไปเมื่อไม่นานมานี้ว่าตลาดพันธบัตรสหรัฐนั้นเป็นตลาดที่มีเสถียรภาพมากๆและการที่คู่ค้าเอาเงินเข้าไปฝากไว้เนี่ยเป็นไปเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าเงินนั้นจะไม่สูญค่าไปไหนจะไม่ถูกเรียกว่า

จะได้รับผลตอบแทนต่อเนื่องแล้วก็ยังสามารถที่จะถอนคืนได้ถ่ายถอนคืนได้ในเวลาที่ครบกำหนดไม่มีความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ารัฐบาลอเมริกาสนับสนุนเอาไว้แต่ทีนี้วันนี้ไม่แน่แล้วนะครับเพราะว่าพันธบัตรสหรัฐอเมริกาที่ว่ากันว่าเทรดพาร์ท

0: ของการถ่ายถอนการขายพันธบัตรเนี่ยแหละครับก็คือต้องเอาเงินให้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาขายด้วยเนี่ยคุณต้องซื้อนะมันไม่เหมือนสินค้าทั่วไปที่คนขายพร้อมขายคนซื้อไม่ซื้อก็ได้นะแต่สินค้าพันธบัตรเนี่ยถ้าคนขายต้องการขายคุณต้องซื้อนะคุณต้องซื้อเพราะมันเป็นข้อผูกพันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพันธบัตรที่ฝากอยู่เนี่ยในข้อตกลงเขาจะขายเมื่อไหร่ก็ได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเองก็ไม่เลือกที่จะวางพันธบัตรไว้ตลาดสหรัฐไม่ใช่เพราะว่าญี่ปุ่นหมดความเชื่อถือสหรัฐนะครับแต่เป็นเพราะญี่ปุ่นร้อนเงินนะฮะเดี๋ยวตรงนี้จะมาว่ากันในช่วงหน้าว่าญี่ปุ่นร้อนเงินยังไงและทำไมญี่ปุ่นถึงร้อนเงินช่วงนี้มาดูโตโยต้ากันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ในโตโยต้าเอาเงินไปที่เวียดนามแล้วนะครับจะดำเนินการในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบและการผลิตรถยนต์รวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์หลากหลายประเภททั้งยังมีบริการประกันภัยซ่อมแซมรถยนต์และก็การนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปทั้งคันเลยนะครับและโครงการที่ได้รับการปรับปรุงใหม่คือยานยนต์ไฟฟ้านะครับเป็นการปรับปรุงสายการผลิตให้ทันสมัยคาดว่าน่าจะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและก็สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนั่นเองโครงการนี้กินพื้นที่178ไร่นะครับโตโยต้าเวียดนามมีแผนที่จะเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤษภาคมปีหน้าและโรงงานเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความทันสมัยอย่างยิ่งเลยนะครับต้องบอกแบบนี้เพราะจะใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่ทันสมัยระบบอัตโนมัติที่ใช้เพิ่มขึ้นมีออโตเมชันมาใช้งานเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพื่อจะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับโครงการนี้เรียกได้ว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ในรูปแบบใหม่ในเวียดนามนะครับซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฮบริดด้วยนี่คือการตอกย้ำความมุ่งมั่นของโตโยต้าที่มีต่อการลงทุนและพัฒนาระยะยาวนะครับไทยเราก็ฟังข่าวนี้ไปแล้วก็พิจารณาไปว่า what's wrong with me หรือเปล่านะครับทำไมไม่เกิดขึ้นที่ไทยทำไมโตโยต้าไม่ขยายการผลิตและโรงงานเหล่านี้ที่เมืองไทยตรงนี้เป็นโจทย์ที่ไม่ต้องพูดอะไรมากครับจับตาดูต่อไปดีกว่าว่าแล้วไทยเราจะมีแอคชั่นอะไรที่มันตอบสนองในส่วนนี้มากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะป้องกันเลือดที่มันไหลออกจากประเทศนะครับเพราะโตโยต้าคือพาร์ทเนอร์สำคัญที่ไม่ได้มีแค่คุณค่าในทางเศรษฐกิจในทางธุรกิจนะครับเท่านั้นนะครับแต่คุณค่าในทางจิตใจและในเชิงสัญลักษณ์เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับการที่โตโยต้าเดินหันหลังให้กับประเทศไทยเป็นเรื่องที่อาจจะส่งผลสะเทือนในทางจิตวิทยาต่อทุนอื่นๆโดยเฉพาะทุนในญี่ปุ่นทุนญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยครับให้มีความรู้สึกว่าขนาดยักษ์ใหญ่ที่เชื่อมั่นกันและกันมาเป็นเวลานานขนาดนี้ก็พร้อมที่จะสละเรือได้เนี่ยความเชื่อมั่นต่างๆมันก็อาจจะถูกลดทอนลงไปในกรณีของบริษัทต่างๆแล้วก็ทุนอีกเป็นจำนวนมากที่เขากำลังเพ่งเล็งประเทศไทยอยู่เหมือนกันแล้วก็รวมถึงพยายามจะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการจะเอาเงินเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านช่วงหน้ามาดูกันครับว่าทำไมญี่ปุ่นถึงร้อนเงินครับผ่านกลไกของตลาดพันธบัตรระดับโลกครับ
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
4: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
4: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
5: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติ

0: หรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
3: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
4: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
3: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
4: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันพลันแล่นอยู่จ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
3: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ

0: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
1: ช่วงที่2 Wise Vision ครับช่วงที่แล้วคุยเรื่องของทุนญี่ปุ่นที่เป็นเอกชนนะฮะเป็นโตโยต้าที่ย้ายฐานไปเวียดนามนะครับต้องบอกว่าไม่ได้ย้ายฐานจากไทยนะครับแต่อาจจะเป็นการชิปเงินบางส่วนและทรัพยากรบางส่วนที่จะไปเวียดนามนะครับในการผลิตบางกิจกรรมและอาจจะเกี่ยวข้องกับไทยหรืออาจจะเป็นทุนชุดใหม่ก็ได้อาจจะไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ว่าเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างที่ทำให้เราต้องตระหนักแล้วว่าตอนนี้โลกการแข่งขันนั้นมันจ่อเข้ามาหน้าประตูเราแล้วนะครับเราจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะดึงส่วนที่ควรจะเป็นของเราไว้ให้มากที่สุดเพราะวันนี้เนี่ยนะครับทุนเคลื่อนย้ายเร็วนะครับและการเปลี่ยนผ่านมันเร็วมากๆมันทำให้การสร้างโรงงานการผลิตนั้นมันสามารถเกิดขึ้นทันทีทันใดได้เลยนะฮะด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีที่พัฒนาไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เงินไหลออกไปเพื่อที่จะโยกย้ายถ่ายเทไปสถานที่ใหม่ๆมันก็เกิดขึ้นถี่ได้มากนะฮะแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับขณะเดียวกันครับถ้าพูดถึงเรื่องตลาดการเงินซึ่งเป็นต้นทางเลยนะครับของการที่จะระดมทุนระดมเงินเหล่านั้นมาใช้การต่อไปในการมาสร้างโรงงานผลิตเป็นสินค้าสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับโลกเราต้องมีระบบการเงินที่ดีระบบการเงินที่โลกเรากำลังเป็นอยู่ในวันนี้ก็คือนำโดยเงินดอลลาร์สหรัฐและก็ตลาดพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาเป็นระบบที่ถูกครอบงำและขับเคลื่อนโดยมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่มีตลาดการเงินที่มีเสถียรภาพมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลกและเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือว่าตลาดเหล่านี้แหละมันมีความสำคัญในฐานะที่เป็นเซฟเฮเว่นหรือเป็นแหล่งที่พักนะรองรับเอาเงินทุนสำรองจำนวนมหาศาลของประเทศที่หาเงินหรือทำมาหากินได้เป็นจำนวนมากที่ทำมาค้าขายเก่งๆไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนนะครับหรือประเทศเศรษฐีน้ำมันทั้งหลายอย่างซาอุดิอาระเบียนะครับ UAE ก็ตามทีที่สามารถหาเงินได้จากภาคบริการอันมีสีสันนะฮะแล้วก็ประเทศอื่นๆที่ได้ดุลการค้ารวมถึงไทยด้วยนะครับที่ขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมส่งออกแล้วก็ทำมาหากินได้เงินมาเป็นจำนวนมากในรูปแบบของเงิน US ดอลลาร์นะครับทีนี้เงิน US ดอลลาร์เหล่านี้พอได้มามากๆแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาไปใช้การได้ทันทีทันใดนะครับเหมือนที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์บอกเอาไว้นะครับว่าเมื่อคุณทำมาค้าขายมาได้สุดท้ายคุณก็ต้องใช้จ่ายออกไปและสุดท้ายตลาดมันก็จะเคลียร์ตัวเองไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับค่าเงินก็จะแข็งค่าอ่อนค่าอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันทีทันใดโดยที่ไม่มีใครจะต้องมาเพ่งเล็งว่าคุณเนี่ยตั้งใจที่จะค้ากำไรเกินควรนะแล้วก็รักษาค่าเงินคุณให้อ่อนอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะส่งออกแล้วก็หาเงินได้อย่างไม่ยั้งทฤษฎีว่าไว้แบบนั้นแต่ในความเป็นจริงก็นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการทำมาค้าขายกันนั้นมันมีความรู้สึกว่าคุณเราต้องได้ดุลการค้าอย่างเดียวนะฮะเราจะมีทางใช้จ่ายเลยถ้าใช้จ่ายปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ค่าเงินเนี่ยแข็งค่าขึ้นนะครับทันทีที่คุณเอาเงินไปใช้จ่ายนะครับไปใช้จ่ายในประเทศนะครับเอาไปพัฒนาประเทศนะครับคนเอาเงินมาใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายกันนะครับสุดท้ายเงินเหล่านั้นที่ไม่ได้ถูกใช้จ่ายในรูปของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยก็ต้องเอาไปฝากไว้ณที่ใดที่หนึ่งเพราะว่าคุณใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยคุณชะลอการใช้จ่ายไปเพราะว่าคุณต้องการจะทำให้ค่าเงินคุณมีเสถียรภาพนะครับและคุณต้องการที่จะเป็นผู้ส่งออกที่ได้เปรียบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เงินเหล่านั้นจะต้องหาที่พักไว้หาที่พักทำไมครับเอาไว้เฉยๆไม่ได้เพราะว่าผลตอบแทนมันต่ำนะครับเอาไว้เฉยๆนี่ต้นทุนสูงมากต้องหาตลาดสักที่นะฮะเอาเงินไปลงตลาดตราสารสักแห่งนะครับตลาดตราสารที่ผลตอบแทนไม่เลวขณะเดียวกันก็มีความปลอดภัยว่าสภาพคล่องดีถอนออกมาเมื่อไหร่ก็ได้และไม่มีทางผิดนัดชำระหนี้เนื่องจากว่ารัฐบาลที่มีเสถียรภาพและความแข็งแรงเป็นมหาอำนาจพร้อมที่จะปกปักรักษาเงินเหล่านั้นให้คุณก็คือตลาดพันธบัตรสหรัฐอเมริกานั่นเองครับตลาดพันธบัตรอายุ10ปีนะครับที่เป็นตลาดที่แบงก์ชาติหลายๆประเทศรวมถึงแบงก์ชาติของญี่ปุ่นเอาเงินทุนสำรองไปฝากไว้เรียกว่าเงินทุนสำรอง 100% ของญี่ปุ่นที่อยู่นอกประเทศเนี่ยนะครับ 70% ไปที่ตลาดพันธบัตรสหรัฐแล้วนะครับนั่นคือสัดส่วนที่มากจริงๆส่วนที่เหลือก็คือเงินที่เป็นของภาคเอกชนนะครับก็คือเงินของบริษัทกิจการใหญ่ๆของญี่ปุ่นไม่ใช่เป็น SoftBank นะครับ Rakuten บริษัทยักษ์ใหญ่ที่กำลังเติบโตขึ้นมาในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเอาเงินไปซื้อหุ้นนะครับหรือว่าไปขยายกิจการไปซื้อกิจการในที่ต่างๆของโลกซื้อเพื่อจะเก็งกำไรบ้างซื้อเพื่อที่จะผลิต สินค้าขึ้นมาจริงๆตั้งโรงงานจริงๆบ้างก็ตามทีนะครับแต่ว่านั่นคือเงินที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศที่ส่งออกเงินนอกที่นอกประเทศเนี่ยมากที่สุดในโลกนะครับเมื่อเทียบกับสัดส่วนของเงินที่ทำมาหาได้เงินไปอยู่ที่ไหนบ้างล่ะก็เงินอยู่ในรูปของการลงทุนนี่แหละคือเอาเงินไปลงทุนสร้างโรงงานผลิตสินค้า1แล้วครับแล้วก็เงินอยู่ในรูปของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแล้วก็เงินอยู่ในรูปของการเข้าไปซื้อกิจการนะครับต่างๆนะครับโดยภาคเอกชนทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยถึงวันนี้นะครับก็คือในเดือนนี้และล่าสุดเลยต้นเดือนกันยายนเนี่ยเขาต้องการเอาเงินเหล่านั้นกลับคืนประเทศเหตุผลก็เพราะว่าเงินเยนอ่อนค่าชนิดที่ทำลายสถิติวันแล้ววันเล่าตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเงินเยนอ่อนค่าต่ำที่สุดในรอบ40ปีย้อนไปตั้งแต่สมัยนู่นเลยก่อนที่จะเกิดพลาซ่าแอคคอร์ดนะครับคือวันที่โลกกดดันให้เงินเยนแข็งเนี่ยนะครับเงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่ามากๆนะแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นเงินเยนอ่อนค่าทุบสถิติในระดับนั้นไปนะครับและเงินเยนที่อ่อนค่านั้นมันทำให้ญี่ปุ่นนั้นต้องเสียประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยแล้วเสถียรภาพมันขาดหายไปนะครับกำลังซื้อหดหายนะครับเสถียรภาพของเศรษฐกิจในประเทศก็ถูกบั่นทอนลงไปอ่อนค่าแป๊บเดียวไม่เป็นไรอ่อนค่าเพื่อที่จะทำให้ภาคส่งออกได้ประโยชน์ไม่เป็นไรในสเกลที่ต่ำๆแต่ว่าอ่อนค่าแบบหนักแล้วก็รุนแรงแบบนี้สถานการณ์ไม่สู้ดีนะครับจะต้องพยุงค่าเงินอย่างด่วนวิธีการพยุงค่าเงินก็คือต้องเอาเงินดอลลาร์มาซื้อเงินเยนนะครับโดยแบงก์ชาติจะเป็นผู้ที่เป็นตัวตั้งตัวตีหรือเป็นเจ้าภาพในการทำสิ่งนี้นะครับแบงก์ BOJ นะครับ Bank of Japan ของญี่ปุ่นก็เลือกที่จะหาถอนเงินดอลลาร์นะครับจากสินทรัพย์ของตัวเองที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยมานะครับมาพยุงค่าเงินเยนด้วยการเข้าไปทุ่มซื้อค่าเงินเยนเพื่อจะรักษาไม่ให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าไปมากกว่านี้นี่คือที่มาของการที่ญี่ปุ่นขายพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐในจำนวนที่มากทีนี้การขายในสเกลที่มากเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นว่าสเกลเท่าไหร่ยังไม่มีการประกาศนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเซนติเมนต์ของนักลงทุนมันไปก่อนล่วงหน้าแล้วไงคือถ้าเป็นแบบนี้มันก็เลยทำให้เกิดความโกลาหลที่นักลงทุนกังวลล่วงหน้าว่าแบงก์ชาติญี่ปุ่นจะไม่สามารถรักษาค่าเงินได้สุดท้ายก็ต้องขายสินทรัพย์ทั้งๆที่ยังไม่ขายจริงๆเนี่ยนะครับก็เพราะว่ามันมีการเทขายสินทรัพย์บางส่วนโดยภาคเอกชนมาแล้วนะครับภาคเอกชนญี่ปุ่นเนี่ยเทขายสินทรัพย์บางส่วนที่อยู่นอกประเทศมาแล้วนะครับเพื่อที่จะเอาเข้ามานะครับไม่ใช่ภาคเอกชนขอไปครับเป็นแบงก์ชาตินะครับที่ขายสินทรัพย์ในส่วนที่ไม่ใช่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นในวงเงินที่มีจำนวนพอๆกันกับจำนวนเงินที่เขาต้องการในการจะมาพยุงค่าเงินเยนคือเรียกได้ว่ากะไว้แล้วว่าถ้าจะพยุงค่าเงินเยนให้ได้ระดับเท่านี้เขาต้องใช้เงินดอลลาร์เท่าไหร่ก้อนหนึ่งนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะขายสินทรัพย์เพื่อที่จะได้เงินก้อนนั้นมาในมูลค่าเท่านั้นแหละเพื่อที่จะมาพยุงค่าเงินเยนไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนเขาอ่านออกเลยว่านี่ไงคุณขายสินทรัพย์แล้วคุณเริ่มทยอยขายสินทรัพย์แล้วใช่ไหมเขาเลยกังวลแล้วครับว่าคราวนี้นะต่อไปคงจะขายมากขึ้นเรื่องการลงทุนในตราสารการเงินนี่ออกจะแปลกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องของเซนติเมนต์และเชิงจิตวิทยานี่มีส่วนมากกว่าความเป็นจริงนะครับอะไรที่มันเป็นเซนติเมนต์ที่มันบั่นทอนที่มันไม่ไว้วางใจนะเกิดขึ้นจากความหวาดกลัวของนักลงทุนมันก่อให้เกิดผลที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นความจริงหรือเป็นคัมทูเรียลิตี้ได้ชนิดที่ทำลายล้างมากกว่าเซนติเมนต์เนี่ยหลายสิบเท่าเลยนั่นเพราะเซนติเมนต์เนี่ยมันมีอิทธิฤทธิ์มากๆนะครับทีนี้เซนติเมนต์ของนักลงทุนเขามองแล้วว่าไม่ไว้ใจแบงก์ชาติไม่ไว้ใจสถานการณ์ละเขาก็เลยมองว่าเยนมันน่าจะอ่อนไปมากกว่านี้ทีนี้มันก็เลยมองว่าการพยุงเยนคงเป็นเรื่องยากแล้วรัฐบาลญี่ปุ่นต้องทุ่มหมดหน้าตักนะครับกระทรวงการคลังสหรัฐโดยสกอตต์เบสเซนไม่ต้องการให้เกิดความโกลาหลและการคาดการณ์ของนักลงทุนเหล่านั้นเขาต้องการจะขจัดเซนติเมนต์เหล่านี้ออกไปเพราะฉะนั้นรัฐบาลสหรัฐก็เลยต้องทำอะไรสักอย่างนะครับเลือกที่จะพิมพ์เงินขึ้นมานี่คือสิ่งที่เขาทำนะครับรัฐบาลสหรัฐเคยทำมาก่อนในสมัยที่ QE ในยุคที่วิกฤตต้มยำกุ้งนะปี2008นู่นแหละ QE อันลือลั่นเนี่ยนะครับพิมพ์เงินขึ้นมาดื้อๆนี่เลยเอามาใช้นะครับเอามาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้รัฐบาลสหรัฐนั้นพิมพ์เงินโดยแบงก์ชาตินะครับพิมพ์เงินนะครับเฟดพิมพ์เงินขึ้นมาในจำนวนที่มากพอๆกันกับที่ต้องใช้เพื่อที่จะให้พาร์ทเนอร์พันธมิตรที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเอาไปพยุงค่าเงินคุณไม่ต้องขายพันธบัตรรัฐบาลนะที่คุณถืออยู่แต่เราพิมพ์เงินเพื่อที่จะพยุงให้คุณนี่แหละครับคือการช่วยเหลือกันและกันนะครับซึ่งเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในช่วงที่ญี่ปุ่นเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ ในสมัยที่โดนสึนามิปี2011เนี่ยนะครับจนถึงวันนี้รัฐบาลสหรัฐก็ทำอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกที่จะพิมพ์เงินเลยเอาเงินดอลลาร์ไปเลยเอาไปพยุงค่าเงินของคุณนะครับเพียงแต่ว่าคุณอย่ามาแตะต้องพันธบัตรที่คุณถือไว้ในตลาดของเรามิฉะนั้นแล้วความโกลาหลจะเกิดขึ้นทันทีนักลงทุนทุกวันนี้ก็โกลาหลอยู่แล้วนะครับและหากคุณขายพันธบัตรบ้านเราไปแล้วเนี่ยนะครับคุณขายพันธบัตรแล้วเอาเงินดอลลาร์กลับประเทศคุณไปนั้นบอนด์ยิลด์อัตราดอกเบี้ยบ้านนะครับก็จะสูงขึ้นทันทีทันใดนะแล้วนั่นก็เป็นของแสลงจริงๆสำหรับคนอเมริกันที่เขาไม่อยากจะเห็นนะครับต้นทุนการกู้ยืมก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันปัญหานี้นะครับก็ต้องเล่นกับเรื่องเซนติเมนต์ต้องแก้ที่ต้นเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลอเมริกาก็ส่งสัญญาณนะครับพิมพ์เงินเป็นการส่งสัญญาณไปในตัวให้ตลาดเข้าใจว่ารัฐบาลอเมริกาพร้อมจะยืนเคียงข้างปกปักรักษาค่าเงินเยนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเล่นกันแบบนี้เลยนะครับพันธมิตรกันไม่ปล่อยให้เพื่อนล้มหายตายไปเพราะเพื่อนล้มไปแล้วเนี่ยเราก็ล้มตามหนึ่งนะฮะแล้วเพื่อนล้มไปแล้วเนี่ยมันก็เขาก็เป็นเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้ก็บอกยากว่าอะไรเป็นผลประโยชน์ที่แท้จริงแต่ว่าต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นกับอเมริกาเขาก็มีความสัมพันธ์กันที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินเรื่องของพันธบัตรนั้นก็มีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับจีนด้วยมันก่อนคุยเรื่องจีนที่เป็นอีกหนึ่งเจ้านะครับที่ถือพันธบัตรในสหรัฐอเมริกาในตลาดพันธบัตรของอเมริกาเนี่ยนะครับในสัดส่วนที่มากแต่ว่าลดลงโดยลำดับตอนนี้ตกอยู่เป็นอันดับที่3แล้วนะครับจีนก็ลดน้อยถอยลงไปเพราะเขาจีนเขาต้องการที่จะinternationalize หรือว่าทำให้เงินหยวนเป็นค่าเงินที่ถูกใช้โดยนานาชาติมากขึ้นเขาพร้อมที่จะขับเคลื่อนด้วยวิธีของเขาแล้วเขาไม่พึ่งพาดอลลาร์แล้วนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นยังคงต้องพึ่งพาตลาดพันธบัตรสหรัฐอยู่แล้วนี่แหละครับคือผลประโยชน์แล้วก็ข้อดีที่ญี่ปุ่นเขาทำมาก็คือว่าพึ่งพาอเมริกาแล้วสุดท้ายอเมริกาก็ไม่ทิ้งนะสมกับการที่เป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจกันมาจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยทุนสำรองญี่ปุ่นก็เลยถือว่าหดหายไปเหมือนกันนะครับหายไปเกือบ80,000 ล้านดอลลาร์เลยนะครับหลังจากพยุงค่าเงินเยนเงินทุนสำรองในจำนวน 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ก็หายไปประมาณเกือบแสนล้านเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากนะครับเกือบ 10% นะครับก็เรียกได้ว่าน่าตกใจจริงๆนะครับและทีนี้มันก็ทำให้เงินก็หลังไหลเข้ากลับประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะไปพยุงค่าเงินเยนมีการเข้าไปซื้อค่าเงินเยนในจำนวนที่มากเพื่อจะรักษาค่าเงินการแทรกแซงค่าเงินจะต้องมีต่อไปแน่นอนครับท่านผู้ฟังในวันนี้เนี่ยใครที่เล็งเห็นว่าญี่ปุ่นเขาต้องการที่จะบริหารค่าเงินเยนของเขาเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่ค่าเงินเยนอ่อนต่อเนื่องยาวนานมันอาจจะโอเคมันอาจจะดีในเรื่องของการส่งออกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจนั้นมีเสถียรภาพที่ดีและความเชื่อมั่นก็จะตกต่ำลงไปกำลังซื้อก็น้อยลงไปนะครับในการที่จะต้องนำเข้าสินค้าประเภททุนเข้ามาเนี่ยซึ่งญี่ปุ่นก็จำเป็นอย่างมากเหมือนกันในทุกวันนี้ที่เขาจะต้องพึ่งพาการนำเข้าในกิจการต่างๆนะครับทีนี้เงินญี่ปุ่นที่เขาจะต้องพยุงต่อไปเนี่ยมันคงจะต้องจับตามองเพราะว่าไม่ได้เป็นแค่เรื่องของโลกความเป็นจริงแล้วอย่างที่บอกนะครับเป็นเรื่องของโลกเสมือนหรือว่าโลกของการเก่งการกะการมีเซนติเมนต์ของนักลงทุนที่อาจจะแพนิคหรือว่าตื่นตระหนกไปก่อนก็ได้นะครับมันก็ทำให้ค่าเงินเนี่ยมันอ่อนขึ้นมาจริงๆนะครับทั้งที่ในวันนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้อ่อนและไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่เกิดขึ้นจริงๆที่ทำให้ค่าเงินเยนอ่อนนะครับแต่ว่าการที่นักลงทุนตื่นตระหนกนะครับแล้วไปเทขายหลักทรัพย์บางอย่างเนี่ยมันก็ทำให้ค่าเงินเยนนั้นอ่อนขึ้นมาจริงๆตรงนี้เป็นบทเรียนให้เราได้เห็นแล้วครับว่าในวันนี้เนี่ยเงินทุนสำรองที่ว่ากันว่ามีเยอะนะครับหรือว่าการถือครองหลักทรัพย์ที่ไปลงทุนในต่างประเทศที่ว่ามีเยอะที่เป็นหลักทรัพย์ของเราเนี่ยในวันหนึ่งมันอาจจะมีการขายเททิ้งกันขึ้นมาได้นะครับไม่แน่เสมอไปว่าสินทรัพย์เหล่านั้นจะคงอยู่ถาวรหรือว่ามีความ sustainable อย่างที่ทุกคนคาดการไว้เพราะว่าเมื่อถึงเวลาเข้าตาจนนั้นแบงค์ชาตินะครับก็พร้อมที่จะใช้ดาบนะครับประกาศสิทธิ์เลยก็คือขายพันธบัตรขายสินทรัพย์นะครับและความโกลาหลก็จะเกิดขึ้นทันทีเหมือนที่รัฐบาลอเมริกาเขาไม่ต้องการจะเห็นแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาพิมพ์เงินเพื่อที่จะช่วยญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังมีสัดส่วนที่มากอยู่มันเป็นความพัวพันความเกี่ยวข้องกันชนิดที่ถอนตัวกันได้ยากจริงๆนะครับแต่ความน่ากลัวก็คือนี่ครับบทเรียนจากญี่ปุ่นวันดีคืนดีหากมีการขายทิ้งกันขึ้นมาดื้อในระยะเวลาอันสั้นนะครับมันก็จะทำให้เกิดความผันผวนของราคาค่าเงินความผันผวนของตลาดพันธบัตรของมูลค่าของพันธบัตรเนี่ยครับแล้วก็เกิดการตกลงอย่างรวดเร็วรุนแรงนะครับถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยผลกระทบมันก็จะเกิดขึ้นจะ ต่อทั้งสองฝ่ายเลยไม่มีใครได้ประโยชน์นะครับแล้วก็มันก็ทำให้เกิดความโกลาหลอย่างชนิดที่ว่าอาจจะสร้างวิกฤตใหม่ได้เลยทีเดียวนะครับทีนี้นอกจากเรื่องของเงินลงทุนว่าเรื่องของเงินทองแล้วเนี่ยผมเองก็ช่วงท้ายช่วงนี้ก็จะพูดคุยกันสักเล็กน้อยถึงประเด็นของ data sender นะครับเพราะเราคุยกันมาเยอะแล้วว่า data sender ของเมืองไทยเราเองเนี่ยยังคงต้องวิเคราะห์วิจัยกันอีกเยอะเลยว่าเราเนี่ยจะเลือกอะไรเข้ามานะครับเรามีทางเลือกนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าเราถือได้ว่าเลือกได้จะบอกว่าหล่อเลือกได้ไหมนะก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยต่างๆที่เรามีในประเทศเนี่ยมันเกื้อหนุนให้เกิดความดึงดูดนะครับของการลงทุนใน data center คือนักลงทุนเขามองว่าไทยเรามีปัจจัยที่เกื้อหนุนให้เงินลงทุนเข้าไปใน data center นั้นมันสามารถงอกเงยขึ้นมาได้และมีประโยชน์ได้นะพูดง่ายๆก็คือมีศักยภาพในการดึงเงินเข้ามาลงทุนใน data center เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆถือได้ว่าโดยเปรียบเทียบนะครับลงทุนใน data center ในไทยนั้นค่อนข้างที่จะน่าดึงดูดในสายตาของนักลงทุนนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนั้นมีไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยในขณะที่เราพยายามที่จะเอาเงินเข้ามาลงทุนในประเทศแต่ว่าการลงทุน Data Center ก็มีการวิเคราะห์วิจัยกันเบื้องต้นแล้วว่าแล้วไทยจะได้ประโยชน์อะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยแค่ไหนแล้วครับและนอกจากไม่ได้แล้วเราอาจจะเสียหรือไม่นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงเรื่องของเสียอธิปไตยของข้อมูลนะครับเสียศักยภาพในเรื่องต่างๆที่เราควรจะต้องพัฒนาเป็นการเสียโอกาสนะครับนี่คือสงครามการลงทุนสงครามอินฟราสตรักเจอร์ในภาคส่วนของ AI จริงๆนะครับในยุคที่เศรษฐกิจดิจิทัลกำลังครอบงำความเป็นไปของเศรษฐกิจและชีวิตของมนุษย์ในวันนี้นะครับคำถามของเราก็คือว่าใครเป็นผู้ถือครองข้อมูลใครนำข้อมูลไปประมวลผลใครเป็นเจ้าของโมเดลและใครมีสิทธิ์สั่งให้ระบบหยุดทำงานนี่คือหัวใจนี่คืออำนาจแล้ววันนี้เราก็เห็นแล้วว่าจีนกับอเมริกาคือ2ประเทศที่มีอำนาจเหล่านี้อยู่ในมือในสัดส่วนที่มากเกือบจะ 100% ของโลกครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการที่เราอยากจะมีส่วนในห่วงโซ่อำนาจนี้เนี่ยเราพยายามที่จะมองว่าเราพอจะเป็นอะไรได้บ้างสุดท้ายแล้วก็มาลงที่ data center นี่แหละก็คือเลเยอร์ของโครงสร้างพื้นฐานที่เราพอจะมีเอี่ยวในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แล้วก็การเข้าไปมีส่วนในเกมอำนาจนี้ด้วยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไทยจะมีอำนาจควบคุมทุกอย่างได้อย่างเด็ดขาดนะครับเราจะต้องถามเหมือนกันว่าแล้วการที่จะดึงเงินลงทุนเข้ามานั้นใครเป็นเจ้าของเงินเหล่านั้นด้วยและเขาใช้เงินลงทุนเหล่านั้นแบบไหนอย่างไรนะครับมันจะสร้างความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการที่เราจะสูญเสียอำนาจอธิปไตยหรือไม่ข้อมูลจะรั่วไหลหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์นะครับที่เราอาจจะต้องพิจารณาเหมือนกันนอกเหนือจากโจทย์ของการที่จะได้ประโยชน์จาก Data Center อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากน้อยเพียงใดนั่นเองนะครับทีนี้พอมาประเมินกันหน่อยว่า data center ในไทยนั้นทำไมเขาถึงเลือกที่จะเข้ามานะเรามีดีอะไรต้องบอกว่าการลงทุน data center แล้วก็ AI infrastructure นั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการแข่งขันค่อนข้างเข้มข้นใน Southeast Asia มาเลเซียก็มียะโฮนะครับที่เขาประกาศว่าต้องการจะเป็นฮับเรื่อง data center วันนี้ก็ดึงทุนใหญ่เข้ามาแล้วก็เตรียมพร้อมอย่างแข็งขันเลยในการจะทำให้ตัวเองนั้นดูดีนะแล้วก็พร้อมที่จะเอา data center เข้ามาปูฐานเป็นฮับนะครับเป็นศูนย์กลางในอาเซียนเลยทีเดียวนี่คือยะโฮเขามีวิสัยทัศน์แบบนั้นเลยนะครับจากเดิมที่เราพูดถึงศูนย์ข้อมูลขนาดหลัก10หรือหลัก100เมกะวัตต์วันนี้เราพูดถึงการพัฒนา Data Center Campus แล้วนะครับคือหลายๆแห่งรวมกันเป็นคลัสเตอร์เลยนะครับหลายๆกิกะวัตต์นะครับข้อมูลล่าสุดที่สะท้อนก็คือว่ารัฐบาลระบุว่าในช่วงปี67ถึงปี69มี Data Center ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนแล้ว42โครงการมูลค่าประมาณ 750,000 ล้านบาทโดยเฉพาะครึ่งปีแรกนะครับ2569การขอรับส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มดิจิทัลมีมูลค่าถึงประมาณ 1.12 ล้านบาทแต่ก็มีอีกตัวเลขหนึ่งที่สำคัญกว่ามูลค่าการลงทุนนะครับก็คือตัวเลขของกิกะวัตต์เมกะวัตต์นะครับของไฟฟ้าที่ Data Center ต้องการหากไทยในระยะยาวมี Data Center นะครับรวมกันเข้าใกล้ระดับ50กิกะวัตต์ผลกระทบจะไม่ใช่เกิดขึ้นกับแค่อุตสาหกรรมดิจิทัลเท่านั้นแต่มันจะเปลี่ยนโครงสร้างไฟฟ้าของไทยโครงสร้าง LNG Renewable Energy นะครับพลังงานทางเลือกระบบส่ง Energy Storage นะครับ Cooling Infrastructure ของประเทศไทยทั้งระบบเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น50กิกะวัตต์นั้นไม่ใช่เพียง Data Center เท่านั้นแต่เทียบได้กับระบบไฟฟ้าของประเทศขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับนี่คือความ ท้าทายนะครับที่เราจะต้องพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่าระบบไฟฟ้าของไทยในปัจจุบันจะรับมือไหวหรือไม่กับการที่จะต้องใช้ในสเกลที่มากขนาดนั้นเพื่อที่จะรองรับทุน Data Center นะครับ AI Data Center เนี่ยมีคุณลักษณะสำคัญคือใช้ไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงนะครับ GPU ไม่สามารถทำงานเฉพาะเวลาที่มีแสงแดดCloud Service ไม่สามารถหยุดให้บริการในคืนที่ลมไม่พัดได้ดังนั้นไฟฟ้าสำหรับ Data Center ต้องประกอบด้วยอย่างน้อย3คุณสมบัติ Reliable Firm แล้วก็ Low Carbon นะครับ Reliable นี่ก็ต้องเชื่อถือได้ว่าจะไม่ดับจู่ๆจะหยุดไปเลยเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็ต้อง Low Carbon ด้วยจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะใช้พลังงานไม่สะอาดตลอดเวลาในสเกลที่มากขนาดนั้นเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะต้องรณรงค์การใช้พลังงานในส่วนของ Renewable Energy โดยเฉพาะในกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานสูงกระหายพลังงานอย่าง Data Center แต่อย่างที่บอกมาครับการจะใช้โซล่าหรือวินเพียงอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์ Data Center นะเพราะว่าไม่พอนะครับไทยจะต้องสร้างฉากทัศน์ของการใช้พลังงานหลายประเภทเข้าด้วยกันนะครับอาจจะมี LNG ผสมหรือไม่สัก 40% พลังงานสะอาดอีกสัก 60% หยวนๆกันไปได้ก่อนนะครับเซเนโรนี้เป็นไปได้หรือไม่นะครับและเป็นเซเนโรที่จะต้องศึกษากันอย่างจริงจังเพราะในอนาคตหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วที่ว่า Data Center ของไทยจะต้องเกิดขึ้นนะครับการลงทุนที่นี่จะต้องมีขึ้นแน่นอนในระยะยาวการใช้ไฟฟ้าระดับ50กิกะวัตต์เป็นเรื่องที่หวังได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น Energy Portfolio จะต้องชัดเจนและจะต้องมีการไกล่เกลี่ยให้ดีว่าเราจะใช้ก๊าซธรรมชาติเท่าไหร่ Clean Energy อย่างไรเท่าไหร่นะครับไฮโดรหรือไม่นะครับใช้นิวเคลียร์ดีไหมนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือโจทย์ใหญ่สำคัญนะครับในส่วนของอนาคตของชาตินะครับที่เราจะต้องดูกันด้วยว่าไทยที่ว่ามีความเสถียรเรื่องของไฟฟ้ามันก็ไม่แน่เสมอไปนะเพราะว่า Data Center นี่ถือได้ว่ากินไฟฟ้าค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับเอาระยะสั้นก่อนนะครับระยะสั้นเนี่ยไทยกับ Data Center ถือได้ว่าวันนี้เนี่ยมีคนบอกว่าไทยนั้นสวยเลือกได้จริงหรือเปล่านะครับคือไทยเราไม่ต้องเลือกระหว่างเอากับไม่เอาแต่ไทยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาใครนะครับนี่คือกระแส Data Center ที่มีเม็ดเงินถึงหลายแสนล้านบาทที่กำลังหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยนะครับมีการถกเถียง2ด้านด้านหนึ่งมองว่านี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่จะทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอีกด้านหนึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ Data Center ใช้ไฟและน้ำมหาศาลแต่สร้างมูลค่าเพิ่มในแง่ของการจ้างงานไม่มากที่ว่านี่คือไม่ถึง 10% นะไม่ถึง 10% นี่คือน้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับการลงทุนอุตสาหกรรมอื่นๆที่เดี๋ยวถือได้ว่าการจ้างงานก็ดีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการอุดหนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นนั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบสันดาปที่มีญี่ปุ่นเป็นเจ้าเรือนมาตั้งแต่สมัย40กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่า Data Center เนี่ยมันไม่ได้ให้ประโยชน์กับคนไทยขนาดนั้นนะครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็ยังต้องนำเข้าด้วยนะทุนใหญ่ๆที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีสเปคที่เขาต้องการในเมืองไทยเราได้เราไม่มีศักยภาพที่จะผลิตให้เขานะครับเขาต้องนำเข้ามาก่อนนะครับและหากขยายขึ้นโดยไม่มีการวางแผนเนี่ยเราก็แทบไม่ต่างอะไรจากประเทศที่ต้องซัพพลายพลังงานแล้วก็ให้ที่ดินเขาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยอาจจะต้องเป็นผู้รับภาระด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมขณะที่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่กลับตกไปอยู่ที่บริษัทเทคโนโลยีต่างประเทศนี่คือข้อกังวลที่ไม่ควรถูกปัดทิ้งนะครับแต่ก็ไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุผลให้ไทยปฏิเสธ Data Center นะครับเพราะว่าโจทย์ที่แท้จริงไม่ใช่เอาหรือไม่เอาแต่ว่าจะเอาอย่างไรแล้วก็จะเลือกสรรแบบไหนมีไครทีเรียหรือว่าเกณฑ์ในการเลือกสรรอย่างไรว่า Data Center ชุดนี้เจ้านี้มีคุณภาพและตอบโจทย์คนไทยมากที่สุดนี่คือข้อถกเถียงที่จะต้องมีต่อไปในระยะเวลาอันสั้นโดยเฉพาะในครึ่งปีหลังแน่นอนคงจะเห็นดีล Data Center อีกมากมายเลยละครับส่วนตอนนี้นะครับ Wise Vision ต้องลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ช่วงหน้าชั่วโมงสุขภาพนะครับคุณรัชภาคและคุณสรัญญามารอแล้วเตรียมพบกันนะครับวันนี้วรรณชัยจิตวงศ์ลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
1: Metro Lifestyle Metro Lifestyleสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำพร้อมสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
4: ช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
5: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
4: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
5: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำพร้อมสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากลิ่นและคราบน้ำมันรั่วไหลภายในระบบท่อระบายน้ำบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานาวาโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้องและได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมันจากบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถสูบน้ำมันออกจากท่อระบายน้ำได้แล้วประมาณ 5,000 ลิตรแต่เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องหยุดการปฏิบัติการไว้ชั่วคราวทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายเข้าปิดกั้นท่อระบายน้ำเพื่อกักเก็บคราบน้ำมันให้อยู่ในพื้นที่จำกัดระยะทางประมาณ50เมตรพร้อมเตรียมประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษเร่งสูบน้ำและคราบน้ำมันที่เหลืออยู่ออกจากระบบท่อระบายน้ำให้หมดโดยเร็วที่สุดต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
2: จังหวัดยะลาเดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยยึดตามข้อกำหนดและมติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางรักษาสมดุลการกักเก็บเพื่อความมั่นคงด้านน้ำตลอดปี
10: นายพิพัฒน์เจษฎานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้โดยรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำและพื้นที่รองรับน้ำหลากสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเป็นสำคัญหากคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากทางคณะกรรมการจะพิจารณาเพิ่มอัตราการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำหลากในทางกลับกันหากคาดการว่าปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างน้อยจะปรับลดการระบายน้ำลงเพื่อสงวนน้ำกักเก็บไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงหน้าแล้งสำหรับประชาชนและหน่วยงานที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของเขื่อนบางลางได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน eGAT 1บนสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ Android และ iOS อัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักมากน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายนนี้
11: นายจุมพจน์อุณชัดสุริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่พร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอวานอนิวาสอำเภอพันนานิคมอำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนครอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอยางตลาดอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอคำชะอีอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอโพชัยอำเภอปทุมรัตน์อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอห้วยทับทันอำเภอวังหินอำเภอเมืองขออภัยค่ะอำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอสนมอำเภอโนนนารายอำเภอจอมพระอำเภอขวาวศรีนรินทร์อำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอห้วยราชอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่ระความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่11กันยายนศกนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้การทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชั่วโมงสุขภาพทาง FM 95.5 MHz ค่ะรวมถึง FM 105 MHz และ AM 891 GHz ที่ร่วมรับสัญญาณการออกอากาศด้วยค่ะ
3: ครับผม
2: ค่ะวันนี้อยู่กับฝนสรัญญาสิทธิพลค่ะ
3: ครับผมเอิร์ธรัชภาครัตนบันกรวยนะครับ
2: ค่ะก็เริ่มเจอกันบ่อยแล้วนะ
3: เริ่มเจอกันบ่อย ตอนแรกเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยยังไม่คุ้นหรืออะไรเงี้ยก็คือครั้งก่อนอาจจะเป็นครั้งแรกที่เรามาเจอกันจัดด้วยกันแต่ว
2: ่
3: าปกติเราเนี่ยก็จะจัดกันอยู่แล้วละแต่ว่าคนละวัน
2: ก็ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าก็จะมีผู้ดำเนินรายการสับเปลี่ยน
3: พิธีกรคู่ใช่ใช่แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเนี่ยคืองานเราเนี่ยคือมีสองหน้าเนี่ยก็คือเรารายการใช่ไหมแล้วเราก็อาจจะต้องมีงานของหน่วยงานของเราซึ่งมันก็ถ้าเกิดว่ามันไปชนอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนให้มาเจอกันมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ย
2: วันนี้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็ยังมีให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับฟังหรือว่าได้รับคำแนะนำดีๆจากพวกเรากันเช่นเคยเหมือนกัน
3: ครับผม
2: ค่ะลืมแนะนำเบื้องหลังโมจะคุยกันวันนี้ค่ะวันนี้ ผู้ดำเนินรายการนอกจากเราสองคนแล้วเบื้องหลังของเรา
3: ที
2: มงานค่ะพี่ตอนนี้คือพี่ตุ๋ยนั่งยิ้มแล้วบอกว่าเขาลืมเราจริงๆพยักหน้าเรียบร้อย
3: นิวัฒน์กลั่นขยัน
2: ใช่ค่ะจะคอยดูแลเกี่ยวกับเทคนิคค่ะรวมถึงทีมงาน Facebook Live ของเราวันนี้เป็นพี่โบ๊ทว
3: ่
2: าที่ร้อยตีคุณากรซิมพิทักษ์จะคอยดูแลเกี่ยวกับการไลฟ์ตลอดรายการของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
3: ใช่ก็ขาดใครไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับทีมงานของเราเพื่อที่ให้รายการออกมาเพอร์เฟกต์ใช่ไหมครับพี่ฝน
2: ค่ะ
3: ช่วงนี้อากาศมันแปลกๆนะพี่ฝนคือบางวันเนี่ยร้อนก็ร้อนนะแต่บางวันเนี่ยคือฝนก็ตกสลับ
2: อันนี้จริง
3: เช้าเดี๋ยวร้อนบ่ายร้อนอ่ะเย็นฝนตกแต่คือผมเข้าใจแล้วว่าบางทีอ่ะคือไอ้ร้อนเนี่ยมันเป็นผลพวงทำให้ตอนเย็นเนี่ยมันฝนตกแต่เราด้วยความแบบเราเป็นมนุษย์อ่ะนะมันก็จะเดี๋ยวงงนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวตอนเย็นฝนตกเดี๋ยวก็ป่วยอะไรกันอะไรอย่าง
2: เงี้ยจริงๆตอนแรกคือเข้าใจว่าประหลาดแค่พวกเรานะแค่ผู้ดำเนินรายการตอนนี้อากาศก็ประหลาดเหมือนกันอันนี้เข้าใจจริงๆ
3: ผมคิดว่าตอนแรกแค่เราที่ประหลาด
2: ใช่ๆตอนนี้อากาศก็คือ
3: เล
2: ่
3: นค
2: ุ
3: ณเล่นกันตัวเองแต่เช้าเลยนะ
2: ไม่เราต้องเล่นตัวเองกันก่อนเดี๋ยวคนอื่นเล่นเราเนาะ
3: ชิงไปก่อนนะ
2: เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมีเรื่องนึงคุณเอิร์ธเกี่ยวกับเรื่องของไขมันในเลือด
3: อ
2: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขาบอกว่ามันเป็นภัยเงียบแต่ว่าแต่ดิฉันคิดว่ามันไม่ได้เงียบอ่ะเพราะว่าเรื่องของไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมของเราล้วนๆเลย
3: ครับ
2: แล้วมันจะบอกว่าเงียบก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็กินเสียงดังกินกันคึกคักทุกเย็น
3: คือเรารู้อยู่แล้วอ่ะเนอะว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะคืออะไรแล้วถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คงไม่ต้องแปลกใจ
2: ใช่อย่างใครจะบอกว่าบางคนหลายๆท่านก็จะบอกมันเป็นภัยเงียบที่บางทีร่างกายเนี่ยมันจะยังไม่ส่งสัญญาณจนกว่ามันจะถึงคราวที่มันใกล้จะแย่แล้วเราถึงจะรู้สึกแต่จริงๆแล้วอ่ะอะไรพวกเนี้ยมันไม่เงียบอ่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของเราล้วนๆเลยที่มันปฏิบัติกับร่างกายของเราแล้วก็ทำร้ายร่างกายของเราขนาดไหน
3: จริงเพราะว่าอย่างเรื่องไขมันเนี่ยไขมันในหลอดเลือดใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
3: คือทุกครั้งเนี่ยคือที่เรากินเนี่ยเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราบริโภคไขมันไปเท่าไหร่ใช่ไหม
2: แต่เราก็ยัง
3: กินทั้ง
2: ช
3: ั่
2: งใจเราไม่ได้ไง
3: ใช่ทั้งดื่มของหวานหรือว่าบางคนดื่มแอลกอฮอล
2: ์
3: มันก็ไปเพิ่มไขมันในหลอดเลือดแต่บางทีเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็นอย่างเรื่องโรคหัวใจโรคอะไรเงี้ยผมเข้าใจนะว่าอันนั้นนะบางทีมันยังเป็นภัยเงียบ
2: มันอยู่ข้างในใช่
3: เพราะว่ามันหลายปัจจัยแล้วบางทีมันก็เรื่องการพักผ่อนเรื่องอะไรต่างๆนานามันรู้อีกทีเงี้ยเหมือนมะเร็งเงี้ยรู้อีกทีก็คือโหเรียบร้อยแล้วค
2: ุณเป็นระยะ
3: ใช่แต่ว่าไอ้เจ้าไขมันเนี่ยพี่ฝนก็คือเรายังสามารถตรวจผ่านการตรวจสุขภาพประจำปีบางทีเราก็เจอมันก่อนค
2: ่
3: าขึ้นมาแล้วก็ลดได้อันนี้อาจจะเป็นภัยที่ตะโกนขึ้นมานิดนึงอ่ะ
2: ใช่ใช่แอบตะโกนขึ้นมานิดนึง
3: สับแบบวัยรุ่นเลยให้สมกับวัยของเรา
2: ใช่อันนี้ไม่เถียงเลย สาเหตุหลักๆของเรื่องไขมันในเลือดสูงค่ะมันมาจากเรื่องของภาวะไขมันในเลือดสูงที่เกิดจากร่างกายได้รับคอเลสเตอรอลจากอาหารมากเกินความจำเป็น
3: ครับ
2: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นสารส่วนประกอบที่คล้ายกับไขมันที่เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับเนื้อเยื่อต่างๆค่ะเป็นสิ่งที่ร่างกายสามารถผลิตได้เองจากตับแล้วก็ปกติสามารถถูกสร้างในปริมาณที่ร่างกายเนี่ยต้องการต่อวันได้เพียงพออยู่แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามแล้วการที่ระดับไขมันในเลือดสูงขึ้นก็ไม่ได้มีสาเหตุจากเรื่องของอาหารเพียงอย่างเดียวบางครั้งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของเรารวมถึงภาวะบางอย่างในร่างกายร่วมกับสาเหตุอื่นๆได้อีกหลายปัจจัยเลย
3: น่าสนใจมีอะไรบ้างครับ
2: ค่ะสาเหตุที่พบในชีวิตประจำวันอย่างที่เราบอกกันเรื่องของการสูบบุหรี
3: ่
2: หรือว่าการต้องได้รับสูดควันบุหรี่มือสอง
3: อันนี้มันน่าเจ็บใจนะ
2: สำหรับผมเองน่าโมโหจริงๆ
3: ใช่จะโมโหด้วยก็ได้เพราะว่าอย่างเราเนี่ยอย่างสมมติเราเนี่ยเราไม่ได้สูบบุหรี่ใช่ไหมคุณสูบไหมไม่สูบ
2: ไม่สิเดี๋ยว
3: คือเราก็ดูแลสุขภาพของเราดีกินดีนอนดีออกกำลังกายกินเราก็คงเลือกในสิ่งที่ดีๆอยู่แล้วใช่ไหมทั้งอาหารสะอาดออร์แกนิกนู่นนี่นั่นหรืออะไรก็ตามแต่ว่าบางคนเนี่ยเดินมาสูบบุหรี่คือเขาจะสูบเนี่ยคือเขาทำร้ายตัวเองเนี่ยก็ร้ายพออยู่แล้ว
2: ใช่
3: เขายังมาทำร้ายคนที่ไม่ได้อยากจะสูบหรือเราตั้งใจดูแลสุขภาพมาอย่างดีอ่ะพี่ฝนสุดท้ายเราต้องมารับควันบุหรี่มือสองมือสามเข้าไปอ่ะ
2: จริงอันนี้จริงค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะนอกจากเรื่องของการสูบบุหรี่แล้วเนาะก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายที่น้อย
3: อันนี้ดีชั้นเลยอ่
2: ะไม่เถียงดีชั้นเลยแล้วก็ขาดเรื่องของการออกกำลังกายอันนี้ก็เลยทำให้มันเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันที่มันไม่ได้มีการใช้แอคทิวิตี้เรื่องนี
3: ้
2: แล้วก็รวมถึงเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากๆด้วย
3: อ
2: ันนี้เป็นสาเหตุที่พบในชีวิตประจำวันถัดมาก็คือเรื่องของอาหารค่ะอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวเช่นอะไรบ้
3: าง
2: เราพบในไขมันจากสัตว์ค่ะเช่นน้ำมันหมูเนื้อสัตว์ติดมันหนังไก่ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นอะไรบ้างเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆก็เช่นไส้กรอกเบคอนแฮ
3: ม
2: ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ
3: อร่อยทั้งนั้น
2: ของดีเชียงสำหรับเรา รวมถึงการพบไขมันจากพืชบางชนิดเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวกะทิพบในขนมอะไรบ้างอันนี้คือยั่วใจแหละเน
3: า
2: ะการทำขนมที่ทำจากเนยนมไข่กะทิผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่างๆไอศครี
3: ม
2: น้ำสลัดครีมขนมเช่นพวกขนมที่ใส่พวกกะทิบัวลอยกล้วยบัวชีกะทิก็เป็นของอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะ
3: แก๊งพวกนี้ก็คือแก๊งไขมันอิ่มตัว
2: แล้วก็เราพบในเครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนผสมเช่นนมข้นหวานครีมเทีย
3: ม
2: กาแฟ3 in 1ชานมไข่มุกชาเย็นกาแฟเย็นในอาหารทอดกรอบเนื่องจากอาหารทอดกรอบนิยมใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวเช่นไก่ทอดหมูทอด
3: เฟรนฟรายอะไรอย่างเง
2: ี้ยใช่ด้วยได้เลยรวมถึงไขมันทรานที่พบในเนยขาวครีมเทียมครีมเทียมเนยเทียมมาการินคือโดนัทกุ้งคุกกี้พาย อาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆเช่นพวกเฟรนฟรายอย่างที่บอกแฮมเบอร์เกอร์ขนมกรุบกรอบต่าง
3: ๆชอบไหมครับ
2: จริงๆก็ชอบนะ
3: เหมือนกันผมนี่ชอบมากไอ้พวกของทอดอะไรอย่างเงี้ยมันอร่อยนะแต่
2: ก็รู้แหละว่ามันไม่ดี
3: ใช่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะ อร่อยปากแต่ว่าลำบากร่างกายอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่ลำบากมากด้วยเขาอยากจะตะโกนออกมาบอกเราแล้วว่าจริงๆแล้วต้องระมัดระวังนอกจากนี้ค่ะนอกจากสาเหตุที่เราทราบกันดีแล้วยังมีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดภาวะนี้ได้ด้วยนะสาเหตุอื่นๆก็คือการเกิดจากโรคหรือว่าภาวะบางอย่างเช่นภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบภาวะน้ำหนักเกินโรคไตโรคเบาหวานโรคตับผลข้างเคียงจากยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะยาสเตียรอยหรือว่ายาคุมกำเนิดค่ะย้อนกลับมาที่สาเหตุของโรคบางชนิดจริงๆแล้วโรคพวกนี้ก็เป็นโรคพฤติกรรมเหมือนกันนะอย่างเบาหวานอย่างเงี้ยเบาหวานก็เป็นโรคพฤติกรรมเรื่องของภาวะน้ำหนักเกินถ้าไม่ได้เกิดจากโรคที่เป็นภัยอื่นเนาะเรื่องของน้ำหนักเกินก็มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโรคเบาหวานก็เป็นเรื่องของอาหารการกิน
3: จริงมันคือกลุ่มโรค NCD ไง
2: ใช่ที่มันส่งผลต่อเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดของเราระดับไขมันในเลือดของเราที่มันอาจจะสูงขึ้นได้ค่ะแล้วก็ภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ย มีอาการหรือเปล่าซึ่งโดยปกติแล้วภาวะไขมันในเลือดสูงไม่ได้มีอาการที่ชัดเจนที่เราสังเกตได้ยากแต่เมื่อร่างกายมีไขมันเลวจำนวนมากเป็นเวลานานๆก็จะเกิดการสะสมของไขมันในเลือดแดงซึ่งทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนลำบากอาจจะทำให้เกิดเรื่องของความดันโลหิตสูงขึ้นวิงเวียนศีรษะปวดหัวบ่อยแต่อาการที่เราพูดมาข้างต้นนี่นะคุณผู้ฟังก็เป็นแค่อาการที่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุไม่ใช่แค่หลอดเลือดแดงตีบอย่างเดียวดังนั้นค่ะภาวะไขมันในเลือดสูงก็นับว่าเป็นภาวะที่เขาไม่ได้มีอาการที่ชัดเจนแต่ในระยะยาวคนที่ไม่ได้ดูแลร่างกายหรือว่าตรวจสุขภาพเป็นประจำก็อาจจะแสดงอาการเมื่อไขมันในเลือดก่อให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการหลอดเลือดหัวใจตีบซึ่งมีอาการเจ็บหน้าอกหอบเหนื่อยง่ายก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องสังเกตตัวเองเนาะว
3: ่
2: ามีภาวะอะไรพวกนี้หรือเปล่าส่วนที่เป็นอันตรายจากภาวะไขมันในเลือดสูงมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการสะสมคราบไขมันที่มันไปเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดแดงทำให้เกิดหลอดเลือดแดงตีบหรือว่าอุดตันอ๋อเข้าใจแล้วก็คือเหมือนว่าเรื่องของคราบไขมันมันไปสะสมอยู่ตามเขาเรียกว่าเหมือนเรามีเส้นเลือดเน
3: า
2: ะใช่แล้วเส้นเลือดเรามันก็จะต้องเดินไปหล่อเลี้ยงร่างกายของเราตลอด
3: แทนที่มันจะโฟลไง
2: แทนที่มันจะโฟลใช่แทนที่เขาจะไปได้ลื่นไหลแล้วมีเรื่องของคราบไขมันที่มันไปเกาะอยู่
3: มันก็หนืดมากขึ้น
2: เส้นทางเนาะเหม
3: ือ
2: นเวลาเราเดินตามถนนแล้วถนนขรุขระม
3: ัน
2: ก็จะเดินทางได้ลำบากมากกว่าเดิม
3: ถูกต้องเลยเปรียบเทียบได้ดีเหมือนเราเปิดน้ำอ่ะพี่ฝนถ้าก๊อกน้ำเรามันมีตะกอนเยอะน้ำนอกจากมันจะพัดพาเอาตะกอนมาด้วยแล้วเนี่ยปริมาณน้ำที่ได้เนี่ยมันก็น้อยลงกว่าเดิมหรือว่ามันจะไหลช้าลงกว่าเดิมก็เหมือนกับไอ้หลอดเลือดเราเงี้ยเน
2: าะซึ่งเรื่องเนี้ยเรื่องของภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันจะนำพาเรื่องเขาเรียกนำพาสุขภาพของเราไปสู่เรื่องของภาวะแทรกซ้อนแล้วก็มีโรคอื่นๆตามมาอีกนั่นก็คือโรคหลอดเลือดสมองตีบ
3: โอ้โหอันนี้เออหรือเขาเรียกอันนี้คือสโตรกไหมฮะ
2: ใช่ไหมใช่
3: ใช่ไหม
2: ใช่ใช่หลอดเลือดสมองอ๋อเส้นเลือดในสมองแตกคือสโตรกตีบก็จะเป็นอีกหนึ่งโรคที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกัน
3: แต่ผมว่ามันเชื่อมโยงกัน
2: เชื่อมโยงกันทุกอย่างเลย
3: สาเหตุเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันไม่ไกลกันหรอกพี่ฝน
2: ไม่ไกลมันใกล้มันเป็นโรคเหมือนโรคเขาเรียกว่าอะไรนะโรคเพื่อนบ้าน
3: เออใช่ใช่เหมือนแต่ว่ามันจะใกล้กันกว่าที่สมมติเขาบอกว่าบางคนเนี่ยพอเป็นความดันใช่ป่ะก็จะมีเบาหวานมีหัวใจพ่วงกันแต่ไอ้เจ้าเนี่ยมีไตอันนี้ก็จะใกล้กันขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าสมมติว่าหลอดเลือดมันตีบเนี่ยพอไปเรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อนะมันก็เดี๋ยวมันก็แตกได้เหมือนกันพอแตกนี่มันก็เกินเรียกว่าเกินเรามันเลทไปแล้วอ่ะ
2: ใช่ใช่แล้วก็นอกจากเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วนะคะเรายังเสี่ยงต่อเรื่องของภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหัวใจวายโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันค่ะโดยวิธีการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยแพทย์อาจจะรักษาด้วยการใช้ยาร่วมกับการปรับพฤติกรรมเสี่ยงเนื่องจากว่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคแทบจะเป็น
3: หลักเลย
2: แทบจะหลักเลยใช่ค่ะเรื่องของการรักษาจึงเป็นเรื่องของการต้องทำร่วมกับการปรับพฤติกรรมของเรา
3: ครับ
2: แต่ว่าเรื่องของการปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีเนี่ยเราไม่ต้องรอให้ป่วยไม่ต้องรอให้เป็นแล้วเน
3: า
2: ะ
3: เราสามารถ
2: ปรับได้ปรับได้เลยไม่จำเป็นต้องรอป่วยหรือว่ารอแพทย์แนะนำซ
3: ึ่
2: งการปรับพฤติกรรมที่เสริมสร้างเรื่องของสุขภาพที่ดีและลดเรื่องของไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราปฏิบัติได้ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายให้มากขึ้น
3: ง่ายมากง่ายไหมคุณสำหรับผมมันง่าย
2: เอาง่ายง่ายจริงจริงจริงมันง่ายนะสำหรับอย่างที่เราบอกกันว่าแค่เราขยับมันก็เท่ากับเรื่องของการออกกำลังกายแล้ว
3: จริงครับ
2: เพียงแค่เราขยับจริงๆ
3: คือมันเป็นอย่างนี้พี่ฝนคือไอ้เจ้าโรคเนี้ยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่าไขมันอุดตันต่างๆเนี่ยโอ้กว่าจะรักษาเนี่ยมันต้องลงทุนเยอะคือใช้เอฟฟอร์ตเยอะไม่ว่าจะเป็นเงินหร
2: ือ
3: ว่าจะเป็นการดูแลต้องใช้เวลานานพ
2: ี่
3: แล้วก็เหมือนกับว่าโอ้เราต้องพยายามทำอย่างงู้นอย่างนี้อันนั้นก็ทำไม่ได้กินไม่ได้ทำไม่ได้แต่ว่าการลงทุนเนี่ยก็คือไม่ให้มันเป็นเนี่ยมันง่ายนิดเดียวลงทุนต่ำมากคือบางทีออกกำลังกายเนี่ยถ้าจะไม่ต้องใช้เงินเลยนะบางทีเราออกไปวิ่งเนี่ยพี่ฝนหรือว่าเราหยิบ กีฬาอย่างหนึ่งมาเล่นว่ายน้ำหรือทำอะไรเงี้ยมันเป็นการลงทุนที่น้อยมากถ้าเทียบกับค่ารักษาหรือค่ายา
2: ใช่เพราะอย่างหลักๆก็คือเราเดินเราวิ่งเราไม่ต้องใช้เลยการอย่างที่หลายๆคนพูดถึงเรื่องการเวทเทรนนิ่ง

0: เนี่ยเขาบอกว่าการเดินเร็วเนี่ยมันช่วยมากเลยนะเพราะว่าร่างกายเรามันได้ทำต่อเนื่องแล้วสำหรับคนสูงอายุหน่อยหรือว่าคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยคือวิ่งเนี่ยบางทีช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ชินแล้วมันทำให้เขาเสียเพราะฉะนั้นการเดินเร็วเนี่ยมันช่วยได้มากเลยแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งคุณน้ำหนักลงมาแล้วอ
1: ะ
0: เราก็ค่อยไปวิ่งความเร็วเพิ่มขึ้นหน่อยจ็อกกิ้งอะไรเงี้ยนี่แนะนำได้เลย
1: ค่ะแล้วนอกจากเรื่องของการออกกำลังกายนะคะเราก็ต้องเลิกบุหรี
0: ่
1: อย่างที่บอกกันบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เสี่ยงเรื่องของไขมันในเลือดสูง
0: ครับ
1: นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมง
0: คุณพอไหมวันหนึ่ง
1: เกิน
0: ไม่ดีจังเลยอย่างผมไม่ถึงนะพี่ฝนเพราะว่าอย่างผมปกติผมนอนประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมแต่ผมต้องตื่นประมาณ6โมงเวลาเดินทางมาทำงานอะไรเงี้ยมันเท่ากับว่าวันนึงผมนอน6ชั่วโมงเองแต่เขาบอก6ถึง8บางครั้งถ้ามัน6เป็น6ที่มีคุณภาพมันก็โอเคนะ
1: ใช่อย่างที่เมื่อวานนี้รายการชั่วโมงสุขภาพของเราก็เหมือนกันก็พูดกันเรื่องเกี่ยวกับการนอนที่ดีเหมือนกัน
0: นอนที่ดี
1: นอนมีคุณภาพนอนยังไงมันก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าหลักๆอย่างที่คุณหมอบอกก็คือถ้าเรานอนดีเนี่ยสุขภาพร่างกายของเราเรื่องของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเนี่ยอันนี้สำคัญต
0: ้
1: องระมัดระวังแล้วก็ต้องดูด้วยนะว่าเรานอนสังเกตตัวเองเพราะว่าอย่างเรื่องที่คุณหมอแนะนำคุณหมอให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็คือหลายๆบ้านก็คือมีภาวะเรื่องของน้ำหนักพอน้ำหนักเยอะก็จะมีเรื่องของการนอนกรน
0: พอนอนกรนเนี่ยมันสมองมันขาดออกซิเจน
1: ใช่แล้วก็บางคนเกิดอาการภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ด้วย
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องสังเกตกัน
0: จริงพี่ฝนอย่างอันนี้ผมพูดเป็นโจ๊กแล้วกันน
1: ะ
0: โจ๊กก็ตลกนิดนึงเขาบอกว่าแต่เนี้ยเรื่องจริงว่าควรเลิกบุหรี่เนี่ยงดสูบบุหรี่เนี่ยจริงที่สุดแต่เขาบอกว่าถามนะอ่ะผมถามคุณนะสมมติคุณสูบบุหรี่นะอ่ะสมมติบุหรี่ซองละ100ใช่มั้ยฮะ
1: ค
0: ุณเลิกไปปีเลิกไปเดือนนึงใช่ป่ะวันนึง100นึงก็จะประมาณเท่าไหร่
1: วันละ100
0: เดือนละประมาณ
1: 3,000
0: ป
1: ่
0: ะ
1: 3,000
0: ปีนึงก็ปีนึงเท่าไหร่ 30,000 กว่า 30,000 40,000 ใช่มั้ยเกือบใช่มั้ย10ปีเท่าไหร่ก็คูณไปสามแสนหรือใช่ไหม
1: ตีไปโดยประมาณโดยประมาณค่ะ
0: เขาก็แกล้งถามกันเล่นๆนะแต่คนสูบเนี่ยผมเชื่อว่ามากกว่านั้นอยู่แหละอาจจะวันละ200-300เขาถามว่าอ่ะสมมติวันละ200ปีเนี่ย10ปีก็600,000ใช่ไห
1: ม
0: ถ้าไม่สูบเนี่ยสามารถมีเงินตรงนี้ได้600,000เลยนะผมก็ถามคุณนะแล้วเนี่ยไม่ได้สูบเนี่ยมีไหม600,000
1: เดี๋ยว
0: ไม่แต่เนี้ยบอกคุณฝนไม่ได้เพราะคุณฝนเขามีแบบเกินม
1: ี
0: ตั้ง60 ล้าน600 ล้านแล้วว่าแบบนี้แต่ว่าบางทีคนที่อ่ะเขาบอกเนี่ยคือถามว่ามองย้อนกลับมาเนี่ยมันก็ไม่มีหรอกเพราะว่าไอ้เงินที่ไม่ได้สูบบุหรี่บางทีก็ไปใช้อย่างอื่นไงแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยมันดีกว่าสูบบุหรี่อยู่แล้วด
1: ี
0: กว่าเอาของเสียเข้าร่างกายอย่างน้อยคุณไปเลือกกินในสิ่งที่คุณอยากกินหรือไปทำกิจกรรมกับครอบครัวเนี่ยไอ้เงินตรงส่วนนี้มันเอาไปทำอย่างอื่นได
1: ้ได้เยอะเลย
0: นะ
1: ใช
0: ่มันไม่ถูกเหมือนกันนะราคาบุหรี่เนี่ย
1: ไม่ถูกนะ
0: ใช่ไหม
1: เราก็ไม่ดีด้วย
0: แล้วมีอะไรดีบ้างไม่ดีเลย
1: ไม่ดีเลย
0: เท่ไหมพี่ฝนทำเนี่ย
1: ไม
0: ่นะ
1: ไม่ได้รู้สึกเลย
0: เตือนรุ่นน้องๆเนาะเยาวชนนะด้วยอย่างเราเนี่ยผ่านจุดนั้นมาแล้วเนาะคือสำหรับผมเนี่ยผู้ชายเนี่ยไม่ได้มองว่าเท่เลยนะฮะมันมีกลิ่นมันเหม็นด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเงินตรงเนี้ยเราเอาไปทำอย่างอื่นได้เราเอาไปพัฒนาตัวเองอย่างอื่นได้ในมุมผู้ชายนะ
1: ค่ะ
0: สำหรับพี่ฝนสมมติว่าสมมติเราวัยนั้นนะที่วัยเด็กที่เราผ่านมาเนี่ย เราเห็นผู้ชายสูบบุหรี่เนี่ยคุณว่าเท่ปะ
1: ก็ไม่เท่ในความรู้สึกเราก
0: ็ทำไม
1: ไม่ชอบกลิ่นด้วยมั้ง
0: ไม่ชอบกลิ่นด้วย
1: แล้วก็รู้ว่ามันไม่ได้ดีย
0: ืนแบบสูบอยู
1: ่
0: ข้าง
1: ๆใช่แล้วก็
0: ตามซอกตึกตามอะไรอย่างเงี้ย
1: เหมือนในความรู้สึกเราก็คือตัวเขาเองเขายังไม่รักเลยเขาจะรักเราไหม
0: ใช่แล้วเขาจะมาดูแลเราไหมเขาจะมารักเราได้ยังไงแทนที่จะเอาเงินส่วนเนี้ยไป
1: ทำอะไรที่ดีกับชีวิต
0: หรือไปจอยด้วยกันอะไรเงี้ยขนาดตัวเขาเองเขายังห้ามไม่ได้เราไปพูดเขาจะเชื่อเราไหมแล้วเราต้องอยู่กับเขาอยู่กับกลิ่นตรงเนี้ยโอ้อันนี้น่าคิดนะน้องๆลองฟังดูนะครับว่าเนี่ยทั้งมุมของผู้ชายผู้หญิงไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีใครชอบทุกคนก็ลองดู
1: เดี๋ยวจะมีเรื่องของบุหรี่ที่จะขยายความกันแต่ว่านอกจากเรื่องของไขมันในเลือดสูงที่

0: เราบอกกันว่ามันสามารถที่จะลดความเสี่ยงได้นอกจากออกกำลังกายเลิกบุหรี
1: ่
0: นอนหลับให้เพียงพอแล้วนะคะอีกอันนึงที่ต้องระมัดระวังกันแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการจัดการความคิดของแต่ละคนด้วยดีกว่ามันเป็นเรื่องของการรักษาระดับความเครียดไม่ให้มีมากเกินไป
1: อ
0: ันนี้ก็ห้ามได้ยากเนาะในแต่ละบุคคลแต่จริงๆแล้วถ้าเราสามารถบริหารแล้วจัดการได้มันก็จะดีกับร่างกายของเราในทุกๆอย่างเหมือนกัน
1: แน่นอน
0: ค่ะแล้วก็จำกัดเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเสี่ยงเลี่ยงเรื่องอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวแล้วก็ไขมันทรานสูงแล้วก็ควรที่จะมีการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
1: อ
0: ันนี้ก็สำคัญจริงๆก็คือไม่ใช่แค่ไขมันในเลือดสูงนะทุกเรื่องเลย
1: จริง
0: การตรวจสุขภาพประจำปีในทุกอย่างเนาะปีนึงดูครั้งนึงเพื่อที่จะรีเช็คร่างกายของตัวเองอันนี้ดี
1: เห็นด้วยเพราะว่าเรารู้ไว้เนี่ยบางคนบอกว่าอุ๊ยไม่ตรวจเท่ากับไม่เป็นแต่ว่าอย่าลืมว่าบางทีพอเราเป็นเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเรารักษามันแต่เนิ่นๆน่ะไม่ใช่ว่าคุณไม่มีโอกาสหายนะมันมีโอกาสหายแล้วถ้าเกิดเราตรวจไว้ก่อนเนี่ยเราก็รู้ไว้ก่อนดีกว่าไปรู้ทีหลังในวันที่มันสายเกินไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องต่อเนื่องกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่เมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ทางโรงพยาบาลราชวิถีเขามีการเตือนเรื่องของโรคเบอร์เกอร
1: ์
0: อันนี้ก็เลย
1: น่ากินนะเนี่ย
0: ไม่สิอย่าไปกินไม่ดี
1: เบอร์เกอร
0: ์โรคเบอร์เกอร์มันเป็นภัยจากบุหรี
1: ่
0: ที่จะเสี่ยงสูญเสียอวัยวะค่ะโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์เขาได้มาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบอร์เกอร์ค่ะ
1: เบอร์เกอร
0: ์โรคเบอร์เกอร์เป็นโรคหลอดเลือดอักเส
1: บ
0: ที่พบไม่บ่อยนะแล้วก็มักจะส่งผลต่อหลอดเลือดแดงแล้วก็หลอดเลือดดำขนาดเล็กซึ่งถึงขนาดกลางบริเวณแขนแล้วก็ขาทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงมือและเท้าเขาเรียกว่าเลือดเนี่ยไปไหลเวียนไม่พอใช่หากโรครุนแรงอาจจะเกิดเนื้อตายแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการสูญเสียอวัยวะได
1: ้
0: มีข้อมูลเพิ่มเติมค่ะจากท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะในแพทย์สการบุญนาคกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบอร์เกอร์ค่ะว่าโรคเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นโรคที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการสูบบุหรี
1: ่
0: แล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติการใช้ยาสูบเนื่องจากการใช้ยาสูบต่อเนื่องสัมพันธ์กับการดำเนินการของโรคแล้วก็การขาดเลือดของอวัยวะที่รุนแรงขึ้นผู้ป่วยควรได้รับการประเมินแล้วก็คำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์เพื่อที่จะต้องรีบวางแผนแล้วก็เลิกบุหรี
1: ่
0: แล้วก็ดูแลรักษาที่เหมาะสมตามแต่ละรายด้วย
1: โอ้นี่คือเหมือนรู้ไว้ก่อนแล้วก
0: ็
1: วางแผนที่ว่าเฮ้ยร่างกายคุณเนี่ยมันเข้าขั้นแล้วนะ
0: ใช่ใช่ค่ะซึ่งโรคเบอร์เกอร์เนี่ยอาการในระยะแรกอาจจะไม่มีเขาเรียกว่าจะไม่ได้ชัดเจนแล้วก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
1: ครับ
0: แต่ละบุคคลคือยังไงแตกต่างกันด้วยสภาพร่างกายความแข็งแรงของแต่ละคน
1: ม
0: ันก็เลยส่งผลให้สภาวะของโรคที่มันแสดงออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่ากัน
1: แต่ละคนเป็นวัยเป็นช้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
0: เราจึงควรสังเกตความผิดปกติของตัวเราเองเช่นนิ้วมือหรือนิ้วเท้าเย็นไห
1: ม
0: ชาหรือว่าเสียวซ่าอะไรหรือเปล่าปวดขนาดเดินหรือว่าใช้งานหรือเปล่ารวมถึงการเปลี่ยนสีของนิ้วมือนิ้วเท้าม
1: ันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะครับไอ้ฝน
0: เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความซีด
1: เพราะว่าเลือดมันไปเลี้ยงไม่พอ
0: ใช่เล
1: ือ
0: ดมันไปเลี้ยงไม่พอใช
1: ่
0: หากมีภาวะขาดเลือดรุนแรงผู้ป่วยอาจจะมีอาการปวดแม้ขณะนอนพักหรือว่าเกิดแผลบริเวณปลายมือปลายเท้าที่หายช้าแล้วก็ติดเชื้อได
1: ้น่ากลัว
0: น่ากลัวแล้วก็การรับการประเมินการตรวจตั้งแต่ระยะแรกมันจึงมีความสำคัญค่ะโดยแพทย์ก็จะมีเรื่องของการพิจารณาจากประวัติอาการการตรวจร่างกายแล้วก็การตรวจระบบหลอดเลือดร่วมกับการแยกโรคอื่นที่มีอาการใกล้เคียงกันค่ะโดยโรคเบอร์เกอร์ค่ะมันจะเป็นโรคหลอดเลือดส่วนปลายอักเสบอุดตันเรื้อรังที่ส่งผลให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงแขนขาไม่พอจนเกิดอาการปวดชาแผลเรื้อรังเสี่ยงต่อการเกิดเนื้อตายจนเกิดการตัดนิ้วหรือว่าตัดขาได้ด้วย
1: โอ้
0: อย่าเข้าใจว่าเบาหวานอย่างเดียวนะที่จะทำให้ตัดนิ้วตัดขาได้
1: ก็โรคเบอร์เกอร์ด้วย
0: โรคเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นโรคของคนที่สูบบุหรี่มันเป็นภัยจากบุหรี่เลย
1: น่ากลัวมาก
0: โดยโรคหัวใจสำคัญโดยหัวใจสำคัญสูงสุดในการรักษาก็คือต้องเลิกบุหรี
1: ่ นี่ก็คือง่ายๆแล้ว
0: จริงๆมันพูดง่ายมากเลยนะจริงๆ
1: เออใช่
0: ก็คือเลิกบุหรี
1: ่ลงทุนต่ำมากก็คือแค่เลิกแล้วได้เงินกลับมาด้วย
0: ใช่
1: ขออนุญาตนะถอนคำพูดนิดนึงว่าเบอร์เกอร์ที่บอกว่าตอนแรกโอ้โหน่ากินมากอะไรเงี้ย
0: ไม่กินแล้ว
1: ดูน่ากลัวมาก
0: น่ากลัวไม่ใช่น่ากิน
1: เออ
0: การเลิกบุหรี่แล้วก็ยาสูบทุกชนิดเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดในการรักษาเลยเนื่องจากว่าหลอดเลือดที่อุดตันเนี่ยมักจะเป็นเส้นเลือดขนาดเล็กส่วนปลายที่ยากต่อการผ่าตัดบายพาสหรือว่าการทำบอลลูนขยายหลอดเลือด
1: ครับ
0: ปัจจุบันจึงมีนวัตกรรมการรักษาด้วยการใช้เซลล์ต้นกำเนิดเข้ามาเป็นความหวังของเรื่องของการรักษาตัวนี
1: ้
0: อาศัยคุณสมบัติในการหลั่งสารกระตุ้นเพื่อสร้างโครงข่ายหลอดเลือดฝอยใหม
1: ่
0: ช่วยเพิ่มการไหลเวียนซึ่งพอเท่าที่เราสัมผัสเราดูแล้วเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของการรักษาที่ง่ายหรอก
1: เออดูซับซ้อนเหมือนกันนะ
0: ใช่มันซับซ้อนคือจากปกติก็คือเขาจะใช้วิธีการบายพาสแต่อันนี้มันมากกว่าเรื่องของบายพาสมันเป็นเรื่องของการที่ต้องดูแลขั้นที่มันสูงขึ้นไปกว่าอีกเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยหัวใจสำคัญอย่างที่บอกกันคุณเอิร์ธก็คือ
1: เลิกบุหรี่
0: ใช่อันนี้สำคัญกว่า
1: ง่ายมากคือเลือกแต่ว่าเข้าใจนะพี่ฝนคือไอเราเนี่ยพูดว่ามันง่ายก็จริงแต่คือสำหรับบางคนที่เขาสูบมันเป็นเวลานานอะไรเงี้ยคือมันอาจจะยากนิดนึงแต่ว่ายังไงก็ตามเนื้อเราเอาใจช่วย
0: ใช
1: ่เออถ้าเกิดว่าคิดที่จะทำเนี่ยมันยังไงมันได้แน่นอน
0: ใช่มันเป็นไปไม่ได้ที่เราถ้าเราพยายามแล้วมันจะไม่เกิดขึ้น
1: จริง
0: เราจะเห็นหลายๆคนอย่างดารานักแสดงหลายๆท่านที่ออกมายอมรับว่าเคยมีการ
1: สู
0: บบุหรี่แล้วก
1: ็
0: ใช่แล้วก็ได้มีการลดละเลิกจนตอนนี้ก็คือเลิกได้ 100% แล้วหลายๆท่านที่เราได้ยินกัน
1: ก็ยังทันคือเราเกิดมาเนี่ยต้องบอกว่าเราเกิดมาเนี่ยอวัยวะ32เนี่ยเราไม่ได้เกิดมาแบบคาบบุหรี่ออกมาจากท้องแม่แน่นอน เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ว่าเราไม่สามารถคือถ้าเราเลิกแล้วเนี่ยเราจะตายอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เราเลิกแล้วเราก็ยังสามารถมีชีวิตได้อยู่คุณใช้ชีวิตมาคุณมาเริ่มสูบกันตอนวัยรุ่นตอนเด็กอะไรเงี้ยถามว่าจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยไม่มีนิโคตินไม่มีอะไรพวกเนี้ยเราก็อยู่ได้นะ
0: อยู่ได้ด้วยดีด้วย
1: ใช่มันไม่จำเป็นต้องมีสารไปกระตุ้นอะไรเงี้ยก็ดูช่างน้ำหนักสุดท้ายยังไงข้อดีมันมากกว่าข้อเสียอยู่แล้ว
0: กลับมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงดีกว่าค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวของสุขภาพอะไรที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันพักกันครู่เดียวค่ะ
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
4: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
10: ์สื่อสารมวลชัวตอน เด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
11: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
10: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
11: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันพลันแล่นอยู่จดจ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดรฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
10: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ
12: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
13: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
14: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
13: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
15: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับ รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
16: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
15: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
16: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
15: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
16: ถูกต้องค่ะ
15: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะ
12: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
9: กำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
0: 10:47 กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะยังอยู่กับฝนและเอิร์ธ
1: ครับผม
0: กับเรื่องราวของสุขภาพ
1: ครับผมก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวถัดมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์กันก่อนนะครับคุณพิสมัยจึงสวัสดิ์นะครับสวัสดีค่ะน้องฝนน้องเอิร์ธนะครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะฮะแชร์สาระด้วยนะครับ อีกท่านหนึ่งนะครับคุณชาตรีชื่นสุขรักนะฮะสวัสดีครับพี่เอิร์ธพี่ฝนเพิ่งตื่นมาฟังพี่ๆครับยินดีนะพี่ฝนก็คือเราเป็นแบบเสียงแรกในยามตื่นนอน ของแบบว่าของใครก็ตามเนี่ยมันก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะที่สมมติว่าเขาตื่นมาแล้วเขานึกถึงพวกเราเป็นคนแรกเนี่ยนึกถึงรายการของเรานะ
0: เขาเรียกว่าอะไรเหมือนว่าตื่นมาเพื่อจะเสพเรื่องราวดีๆเข้าสู่ร่างกาย
1: ใช่ยิ่งเรื่องราวของพวกเราวันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของสุขภาพนะแล้วก็คุณพิสมัยก็เป็นFC ที่เป็นขาประจำอยู่แล้วนะครับก็ยินดีนะครับสวัสดีด้วยอ่ะมาดูข่าวถัดมากันบ้างครับ WHO นะครับหรือว่า World Health Organization นะฮะองค์การอนามัยโลกเขารับรองนะครับไทยเราเนี่ยสามารถกำจัดหัดเยอรมันได้สำเร็จเป็นประเทศที่7ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังไม่พบการแพร่เชื้อในประเทศต่อเนื่องกว่า36ปีนะฮะโอ้จริงๆพี่ฝนคือหัดเยอรมันเนี่ยคือโอเคผมเกิดมาเนี่ยผมไม่ทันนะไม่รู้ว่ามันเป็นลักษณะไงมันเป็นโรคเกี่ยวกับแบบทางเดินหายใจป่ะ
0: น่าจะใช่เพราะว่าไม่เคย
1: ไม่ทันเหมือนกัน
0: ไม่ทันรู้จักโรคแต่ว่าไม่เคยอยู่ในวงที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าใกล้กับการสัมผัสของโรคนี้เท่าไหร่
1: เพราะเราเกิดมาเนี่ยมันจะมีการฉีดวัคซีนฉีดอะไรป้องกันมาอยู่แล้วแล้วเหมือนกับว่าคือในพีเรียดที่ผมแบบใช้ชีวิตมาเนี่ยมันก็น้อยนะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าต้องเรียกว่าเป็นข่าวดีที่ไทยสามารถกำจัดหัดเยอรมันได้สำเร็จนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเผยว่า WHO เนี่ยเขารับรองความสำเร็จของประเทศไทยในการกำจัดเจ้าโรคหัดเยอรมันนะซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะต่อหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ทารกทำให้แท้งทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือว่าพิการแต่กำเนิดโหรุนแรงกันเนาะฟังแล้วคือยกให้เป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับนะครับจากนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคควบคู่ระบบป้องกันที่เข้มแข็งต่อเนื่องมากกว่า40ปีพร้อมเดินหน้ารักษาสถานะการกำจัดอย่างยั่งยืนมุ่งสู่เป้าหมายกำจัดโรคหัดต่อไปนะครับก็ทางคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้ บอกว่าคือทาง WHO หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยมีหนังสืออย่างเป็นทางการแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยโอกาสที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันก็มีการประกาศเลยผ่านเว็บไซต์ของ WHO นะครับเมื่อวันที่5กันยายน2569ที่ผ่านมาซึ่งวัคซีนโรคหัดเยอรมันเนี่ยเป็นหนึ่งในวัคซีนพื้นฐานที่เราต้องฉีดให้กับเด็กไทยทุกคนอ่ะเห็นไหมผมเกิดมาเนี่ยก็คือผมฉีดเลย
0: ต้องฉีดแล้ว
1: พี่ฝนก็น่าจะ
0: ฉีดใช่ใช่ค่ะก็อยู่ในวัคซีนพื้นฐาน
1: ใช่ไหมเออคุณ
0: ของทารกอยู่แล้ว
1: ลูกด้วย
0: ใช
1: ่ก็คือต้องพาไปฉีดเจ
0: ้าใช่ก็คือตามสเต็ปของระยะเวลาของการฉีดวัคซีนของทารกในแต่ละช่วงอายุเลยค่ะ
1: ใช่ไหมความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้สะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยคือทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันขับเคลื่อนมาต่อเนื่องหลายทศวรรษนะครับแล้วก็เป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับทั้งส่วนกลางจังหวัดอำเภอโรงพยาบาลห้องปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขอสม.รวมไปถึงโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ให้เครดิตกับพ่อแม่ด้วยนะพ่อแม่ผู้ปกครองที่เขาพาบุตรหลานเนี่ยมารับวัคซีนนะจนทำให้โรคครั้งหนึ่งอะโรคเนี้ยครั้งหนึ่งที่มันเคยคุกคามถึงชีวิตและอนาคตของเด็กไทยเนี่ยกลายเป็นเห็นไหมเขาบอกว่ากลายเป็นโรคที่คนรุ่นใหม่แทบไม่รู้จักเป็นข่าวดีนะเนี่ยสองอย่างเลยคือหนึ่งคือคนไม่รู้จักละว่าเฮ้ยโรคเนี้ยมันคืออะไรมันไม่รู้ละอันที่สองคืออะไรไหมผมไม่รู้จักแล้วผมเป็นคนรุ่นใหม
0: ่เข้าตัวเองอีกแล้วเข้าตัวเอง
1: แต่ผมอยากรู้เหมือนกันนะพี่ฝนว่าโรคหัดเยอรมันจริงๆแล้วมันเป็นเดี๋ยวผมขอหาข้อมูลอ่ะเขาบอกเนี่ยหัดเยอรมันนะครับหรือ German Measles นะครับหรือ Rubella นะครับก็คือโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Rubella นะฮ
0: ะ
1: มีอาการไข้ออกผื่นนะฮะคล้ายกับโรคหัดทั่วไปแต่ว่ามีความรุนแรงน้อยกว่าก็เลยถูกเรียกว่าหัด3วัน
0: หัด3วัน
1: ใช่หัด3วันหัด3วันเป็นเลย
0: 3วันเป็น
1: หัด3วันเป็นเลยไม่เข้าใจไหมหมายว่าฝึก3วันเป็นเลย
0: เดี๋ยวเดี๋ยว
1: หัด3วันอาการสำคัญก็คือมีไข้ต่ำๆปวดศีรษะและอ่อนเพลียต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณหลังหูท้ายทอยและลำคอนะครับมีผื่นสีชมพูละเอียดตั้งแต่ใบหน้าลามลงสู่ลำตัวแขนและขาแต่ว่าหายเองได้ภายใน3วันนะครับความรุนแรงก็คือคนทั่วไปเนี่ยอาจจะอาการไม่รุนแรงหายได้เองแต่ต้องมีภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตนะฮะแต่หญิงตั้งครรภ์เนี่ยอันตรายมากถ้าเกิดติดเชื้อในช่วง3เดือนแรกไวรัสเนี่ยจะส่งผลให้ทารกในครรภ์พิการตายกำเนิดเลยหูหนวกตาบอดหัวใจพิการหรือว่าแท้งได้เลยนะฮะ
0: แต่ก็ดีแล้วว่าเพราะว่าตอนนี้ก็คือประเทศไทยคือประกาศแล้วว่าไม่มี
1: ใช่
0: ๆติดต่อกัน
1: 36
0: ปีแล้ว
1: ใช่ๆโหก็คือเป็นความสำเร็จอ
0: ่
1: ะต้องเรียกว่าข่าวนี้คือข่าวดี
0: ใช่นะ
1: เป็นการกำจัดโรคร้ายผมอยากเห็นนะพี่ฝนวันนึงคืออันนี้เราคิดของเราเองนะ เราอยากเห็นว่าวันนึงเนี่ยเขาจะกำจัดผมขอ2โรคน
0: ะ
1: ที่คนแบบกลัวกันน่ะ1มะเร็งมะเร็งเนี่ยถ้าเกิดว่าวันหนึ่งกำจัดได้เนี่ยโอ้โห
0: คุณ
1: ผมว่า
0: โรคน่าอยู่ขึ้นเยอะ
1: ผมเคยได้ยินเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าบางคนเขาบอกว่าถ้าเขาขอพรให้โรคใบนี้ได้หนึ่งอย่างเขาขอให้มันไม่มีโรคมะเร็งคุณ
0: จริง
1: ๆมันเจ้าโรคเนี่ยมันฆ่าชีวิตคนที่เขารักหรือว่าบุคคลสำคัญต่างๆในโลกเนี่ยบางทียังไม่ถึงวัยอ่ะแบบยังไม่แก่เสียด้วยโรคมะเร็งกันเยอะเนาะ
0: ใช่จริง
1: ๆ อีกอัน
0: ก็ต้องระมัดระวัง
1: อีกอันนึงอันนี้เพื่อให้มันแฟร์ๆกับทุกคนนะผมว่ามันไม่ควรมีก็คือโรค HIV เพราะว่ามันจะทำให้คือถึงมันจะมีวัคซีนป้องกันไม่ใช่วัคซีนป้องกันหมายว่ามียาให้กินให้มันต้านหรือว่ากินให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมว่าหลายๆที่นะคือมันก็เขาก็ยังมีการแบบรังเกียจก็ยังมีนะทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่สามารถติดต่อกันได้ง่ายๆอะไรเงี้ยซ
0: ึ่งเรื่องของความรู้สึก
1: ซึ่งตรงเนี้ย มันถ้าเกิดว่ามันกำจัดไปได้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้โลกเราเนี่ยหมดความน่ากังวลน่าอยู่มากขึ้นอะไรเงี้ย
17: นะ
1: เห็นด้วยไหมครับ
0: เห็นด้วยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ควรจะหมดไปจากโลกนี้ก็คือยาเสพติด
1: โอ้อันนี้ยังไงแบบว่าเห็นด้วย 100% เลย
0: ใช่เพราะว่าในปัจจุบันเราจะเห็นกันค่ะว่ารูปแบบของยาแล้วก็สารเสพติดมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเลยโดยอาจจะถูกนำไปผสมหรือว่าซ่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใกล้ตัวของเราแล้วก็เข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ง่ายโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าที่เรารู้จักกันคือพอตรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกในกลุ่มผู้ใช้ว่าพอตซอมบี
1: ้
0: ผู้ใช้ไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่ชัดว่าภายในน้ำยาเนี่ยมันมีสารชนิดใดปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ส่งผลอะไรต่อร่างกายรุนแรงขนาดไหนสิ่งที่อันตรายคือผู้ใช้อาจคิดว่าเป็นเพียงพอตหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าทั่วๆไปหรือคิดว่าลองเพียงครั้งเดียวไม่เป็นอะไรหรอกค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะได้รับยาหรือว่าสารเสพติดที่เข้าสู่ร่างกายโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่ามันเยอะขนาดไหนแล้วก็ไม่สามารถคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นได้จึงอยากจะเตือนคุณผู้ฟังทุกท่านเรื่องของการหลีกเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็พอททุกชนิดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือว่ามีการโฆษณาชักชวนว่าให้ความรู้สึกมึนเคลิ้มหรือว่าออกฤทธิ์แตกต่างจากบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปหากหลังใช้มีอาการมึนงงซึมหมดสติใจสั่นเจ็บหน้าอกหายใจผิดปกติหรือว่าชักรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยไม่ควรที่จะต้องรอดูอาการเพราะว่าอันนี้อันตรายสุดๆแหละ
1: จริงคือบุหรี่ไอ้เจ้าพอตซอมบี้เนี่ยมันมีสารเสพติดอยู่ข้างในมันไม่ใช่ว่านิโคตินธรรมดาอะไรเงี้ย
0: ก็ต้องระมัดระวังกันเพราะว่าตอนนี้คือเขามีการปรับเปลี่ยนอย่างที่บอกกันปรับเปลี่ยนให้มันดูน่าสนใจให้มันเป็นสิ่งล่อตาล่อใจสำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกัน
1: จริงก็ถ้ากำจัดสิ่งนี้ไปได้ไม่ใช่แค่พอตซอมบี้นะแต่ว่ายาเสพติด
0: ใช
1: ่โลกนี้จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นผมว่าจะมันถ้าเกิดว่ากำจัดสิ่งนี้ไปได้นะโลกต่างๆเนี่ยหายไปเยอะนะพี่ฝน
0: จริงค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของรายการชั่วโมงสุขภาพในชั่วโมงแรกของเราค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคุณเอิร์ธเร
1: ื่อง
0: ของดีใจแล้วทำไมน้ำตาไหล
1: โอ
0: ้
1: โห
0: อันนี้ก็แปลกจริงๆว่าทำไมน้ำตามันไหล
1: เราจะน้ำตาไหลเฉพาะเวลาเสียใจซึ้งหรือว่าเวลาแบบหอมอะไรเงี้ยกระเด็นเท่าไหร
0: ่อันนี้ก็บอกว่า
1: ด
0: ีใจแล้วทำไมน้ำตาไหลอันนี้คุณหมอคณัฐมีคำตอบในช่วงชั่วโมงที่2ของรายการค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
18: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: ที่รักดูสิคะเช้าเนี้ยหมอกเต็มไปหมดเลยอ่ะ
2: นี่ไม่ใช่หมอกนะคุณแต่มันคือควันที่เกิดจากการเผาขยะเศษใบไม้ตอสั่งหลังฤดูเก็บเกี่ยวจนเกิดเป็นมลพิษทางอากาศไง
1: ใจมาสูดอากาศบริสุทธิ์เจอเข้าแบบนี้สุขภาพแย่แน่ๆเลยค่ะ
2: ก็เพราะแบบนี้ไงจ๊ะจึงต้องรณรงค์งดการเผาทุกชนิดและหันมาปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มออกซิเจนในอากาศไงจ๊ะลดหมอกควันและอากาศพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของคนไทย
0: เมโทรไลฟ์สไตล์เมโทรไลฟ์สไตล์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการต่างประเทศยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลทำผิดกฎหมายและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
9: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
11: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลทำผิดกฎหมายและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและต้องร่วมมือแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้กระทบความสัมพันธ์สองประเทศ
12: นายศิริศักดิ์ กรงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการเข้าพบของนางคาโรนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยว่าได้หารืออย่างตรงไปตรงมาถึงกรณีที่คนไทยกังวลใจต่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลที่กระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นโดยเฉพาะการรวมตัวเป็นชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงาโดยนายศิริศักดิ์ยืนยันว่าหากเกิดการกระทำผิดฝ่ายไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับชาวต่างชาติทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเน้นย้ำว่าแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกันจึงต้องร่วมมือกันแก้ไขเพื่อไม่กระทบความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านแรงงานและการเกษตรขณะที่เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจโดยจะเร่งแจกจ่ายเอกสารข้อควรทำและไม่ควรทำหรือ do's and don'ts ให้แก่ชาวอิสราเอลผ่านสถานทูตกรมการกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินก่อนเดินทางมายังประเทศไทยปิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีสำคัญอย่างตรงไปตรงมา ดยออกหมายเรียกส.ส.พรรคประชาชนเข้าพบเป็นครั้งที่3หลังพบพฤติกรรมสงสัยพร้อมเตรียมสรุปสำนวนคดี Forex TD ส่งอัยการสิ้นเดือนนี
13: ้คุณตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีของ DSI กรณีนายสมชาติเตชาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตครับประชาชนว่าพนักการสอบสวนได้ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่3ให้เข้ารายงานตัวในวันที่14กันยายนนี้เนื่องจากมีการสืบสวนพบพฤติการสุ่มเสี่ยงทั้งการปิดบริษัทและการเร่งนำที่ดินออกขายในราคาต่ำกว่าราคาจริงโดยเน้นย้ำว่าหากออกหมายเรียกครั้งนี้แล้วยังไม่มาพบพนักการสอบสวนจะดำเนินคดีในข้อหาขัดขืนหมายเรียกตามพระราชบัญญัติการสืบสวนคดีพิเศษทันทีส่วนความคืบหน้าคดี Forex TD ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคาดว่าจะสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการได้ในช่วงปลายเดือนนี้โดยมีผู้ต้องหาหลายรายและอาจมีชื่อของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์นักแสดงชื่อดังรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังปฏิเสธกระแสข่าวการปรับย้ายอธิบดี DSI โดยยืนยันว่าการพิจารณาบุคลากรระดับผู้บริหารจะเย็บผลสัมฤทธิ์ของงานย้อนหลัง2ปีเป็นหลักไม่ใช่การล้างบางทางการเมืองอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: เอสโตเนียคัดค้านร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียนางลีซาลีปาโกสตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกิจการดิจิทัลของเอสโตเนียเปิดเผยว่าสหภาพยุโรปไม่ควรห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียแต่ควรกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพิ่มมาตรการคุ้มครองเยาวชนที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมข้อมูลข่าวสารแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจึงควรถูกออกแบบโดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์สูงสุดของเยาวชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเรียกร้องให้นางเออร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปเสนอร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปเพื่อห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้โซเชียลมีเดียทั้งนี้สหภาพยุโรปเตรียมประกาศร่างกฎหมายจำกัดอายุผู้ใช้โซเชียลมีเดียฉบับใหม่ในวันที่16กันยายนนี้ซึ่งอาจกำหนดอายุขั้นต่ำไว้ที่13หรือ15ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
15: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีอำเภอจุฬาสินอำเภอวานอนิวาสอำเภอสว่างแดนดินอำเภอวาริชภูมิอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครอำเภอเขาค้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอกุดชุมอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรอำเภอห้วยทับทันอำเภอเมืองจันทน์อำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบอำเภอศรีนรงค์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจไม่พบกลุ่มฝนท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมากอุณหภูมิ 33.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 57% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดอำเภอกระโปงอำเภอคุระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10 กม./ชม. พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 11นาฬิกา10นาทีกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะยังอยู่กับเรา2คนฝนแล้วก็คุณเอิร์ธก
2: ับ
1: เรื่องราวของสุขภาพทาง FM 95.5 MHz ค่ะรวมถึง FM 105 MHz AM 891 GHz ที่ร่วมรับสัญญาณการออกอากาศด้วยค่ะ
2: ครับผมช่องทางออนไลน์คือ Facebook Live Metro Live FM 95.5 MHz ซึ่งทุกคนสามารถร่วมจัดรายการหรือว่าร่วมแสดงความคิดเห็นหรือปัญหาสุขภาพแล้วก็แชร์ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอากาศเป็นยังไงมั่งสัญญาณได้ยินชัดเจนดีไหมนะ
1: ใช
2: ่แชร์อะไรก็ได้ครับพวกเราก็จะเดี๋ยวนำมาพูดในรายการให้ทุกคนฟังก
1: ันใช่อีกหนึ่งช่องทางที่กำลังเริ่มทำกันเกี่ยวกับเรื่องของเป็นช่อง
2: อะไร
1: ต่อต่ออ
2: ๋อเหรอ
1: เกี่ยวกับเรื่องของชั่วโมงสุขภาพเลยก็คือตัดเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละวันทั้งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนหรือว่าเป็นแพทย์แผนเขาเรียกแพทย์แผนปัจจุบันก
2: ็
1: คือจะมีเรื่องราวเป็นประเด็นที่น่าสนใจหลายๆประเด็นที่จะตัดมาเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกหนึ่งช่องทางปรับเปลี่ยนหลากหลายเพื่อที่จะให้เข้าถึงกลุ่มคุณผู้ฟังเนี่ยได้มากที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีที่สุดจริงๆค่ะ
2: ในวงกว้างเนาะคืออย่างอีกเจนนึงเนี่ยอย่างเจน Y ตอนต้นหรือว่าเบบี้บูมหรืออะไรเงี้ยก็จะฟังวิทยุเข้าใจนะอย่างแบบพอมา Y แบบกลางปลายกลางๆเนี่ยเริ่มมาดูแล้ว Facebook อะไรอย่างงี้พอสมมุติเริ่มเป็นแบบเจน C เนี่ยผมว่าทางออนไลน์เนี่ยค่อนข้างหนักไปทางออนไลน์อ่ะ Facebook แน่นอนแหละแล้วก็ต่อ
1: ใช่
2: ไหมก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที
1: ่ลองเริ่มดู
2: ขยายวงกว้าง
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอันนี้หลายๆคนก็น่าจะแยกไม่ออกเหมือนกัน
2: จริงอ่ะ
1: คุณเอิร์ธรู้เปล่าว่าไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกมันต่างกันยังไง
2: คือมันถ้าถามผมอ่ะผมก็พอตอบได้ว่าจริงๆแล้วไข้เลือดออกมันเกิดจากยุงลายแต่ว่าถ้าไข้หวัดใหญ่อ่ะคือมันก็เป็นเชื้อไวรัสที
1: ่
2: ว่ามัน
1: เกิดอันนี้เราเข้าใจแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของอาการของโรคที่มันคล้ายๆกันมันก็อาจจะทำให้คนแยกไม่ออก
2: เพรา
1: ะ
2: เราไข้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่มันมีไข้เหมือนกันแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าเขาไปโดนยุงหรือเปล่าไง
2: เออแต่ว่าอันนี้จากความเห็นผมนะความคิดผมคือเหมือนกับว่าคือถ้าไข้เลือดออกเนี่ยคุณกินยาลดไข้เท่าไหร่ไข้มันก็ไม่ลดปะแต่ว่าถ้าเกิดไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันอาจจะลดบ้างแล้วมันก็มีน้ำมูกมีอะไรแต่ถ้าใครเลือกไม่อ่ะไม่เอาไม่แสดงความเห็นละเฉลยเลยดีกว่า
1: เรื่องของไข้หวัดใหญ่หรือว่าไข้เลือดออกเนี่ยเขามีไข้สูงเหมือนกันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันคือไข้หวัดใหญ่และมันคือไข้เลือดออกอันดับแรกเลยไข้หวัดใหญ่อย่างที่คุณเอิร์ธบอกคือมันเกิดจากเชื้อไวรัสคือเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่
2: า
1: ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เล่นก่อน
2: เดี๋ยวจะเล่นยังไงดีอินฟลูเอนซ่าก็คือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีลักษณะเป็นคนซ่าๆอย่างงี้
1: ไม่ใช่เป็นเชื้อไวรัสค่ะเชื้อไวรัสหนึ่งที่ชื่อว่าอินฟลูเอนซ่า
2: ครับ
1: แล้วก็ไข้เลือดออกเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี
2: จากยุงลาย
1: ไหมใช่จากยุงใช่ค่ะในส่วนของไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะติดต่อจากคนสู่คนผ่านละอองฝอยหรือว่าการไอจามหรือว่าพูดคุย
2: ครับ
1: ส่วนไข้เลือดออกจะมียุงลายเป็นพาหะนำโรคค่ะไข้หวัดใหญ่จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประมาณการระยะเวลาฟักตัวประมาณ 1-4 วันส่วนไข้เลือดออกจะประมาณ 4-10 วันในระยะเวลาฟักตัวแสดงว่าไข้เลือดออกนานกว่าเนาะ
2: อืมใช
1: ่ไข้หวัดใหญ่นี่เริ่มตั้งแต่วัน 1-4 วันเลยรู้แล้วว่าใช่ต้องใช้แน่ๆ
2: ยังจะต่ออีก
1: ในส่วนของอาการของโรคนะคุณผู้ฟังไข้หวัดใหญ่จะมีไข้สูงปวดศีรษะ ปวดเมื่อยไอเจ็บคอคัดจมูกหรือว่ามีน้ำมูก
2: ครับ
1: ส่วนไข้เลือดออกจะมีอาการไข้สูงลอย
2: ไข้สูงลอยตาลอยอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ไม่พอเป็นไข้เราจะต้องลอยขึ้นไปชั้น2ชั้น3ไม่ใช
2: ่ยังไปกันต่อได้นะครับ
1: ไข้สูงลอยก็คือไข้เขาไม่ลด
2: เห็นไหมแสดงว่าที่เราตอบไปเนี่ยก็มี
1: ส่วน
2: เขาโครงเพราะว่าต่อยคุณทานยาเนี่ยมันไข้
1: ม
2: ัน
1: ไม
2: ่
1: ลด
2: ใช่
1: ไข้มันจะสูงลอยอยู่อย่างนั้นนะเกิน2วันปวดศีรษะปวดเมื่อยแล้วก็คลื่นไส้แล้วก็อาเจียนลักษณะที่ช่วยแยกความแตกต่างของไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกได้นะคะในส่วนของไข้หวัดใหญ่อาการทางเดินหายใจจะมีไอเจ็บคอคัดจมูกหรือว่ามีน้ำมูกจะพบได้เด่นชัดเลยกับอาการของไข้หวัดใหญ
2: ่
1: ส่วนไข้เลือดออกเนี่ยลักษณะที่ช่วยแยกความแตกต่างได้เนี่ยก็คือเขาจะปวดกระบอกตาม ีจุดผื่นแดงตามตัวเป็นจ้ำจ้ำ
2: โอ้คือเหมือนกับปวดตา
1: ปวดกระบอกตาใช่ค่ะแล้วก็จะมีจุดผื่นแดงขึ้นตามตัวของคนที่เป็นไข้เลือดออกส่วนของการรักษาไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะรักษาตามอาการแล้วก็การทานยาต้านไวรัสในผู้ป่วยที่เสี่ยงอาการรุนแรงส่วนไข้เลือดออกเนี่ยจะรักษาตามอาการเช่นกันเพราะว่าไม่มียาที่เป็นยารักษาเฉพาะของไข้เลือดออกก็คือเหมือนว่าค่อยๆรักษาไปตามอาการแต่ก็ต้องอดทน 4-10 วัน
2: ก็ทรมาน
1: ทรมาน
2: โอ้คุณคิดดูดิคือถ้าเกิดว่าแค่ไข้สูงเนี่ยมันทรมานแต่ว่าถ้าเกิดว่าไข้สูงเรากินยาเนี่ยมันก็ยังลงใช่ป่ะ
1: ใช่
2: แต่ว่าถ้าเกิดว่าทำยังไงก็ไม่ลงอ่ะ
1: มันจะไม่ลงอยู่ประมาณเกิน2วันด้วยนะ
2: โอ้จริงๆคุณฝนแค่วันเดียวก็ทรมานแล้ว
1: ใช่
2: 2วันนี้ต้องอยู่กับมันยังไง
1: ในส่วนที่ต้องระวังนะคะสิ่งที่ต้องระวังของไม่ว่าจะไข้หวัดใหญ่หรือว่าไข้เลือดออกเนาะไข้หวัดใหญ่จะมีอาการหายใจลำบากซึมแล้วก็มีอาการปลายมือปลายเท้าเขียวส่วนไข้เลือดออกเนี่ยช่วงที่ไข้เริ่มลดลงจะเสี่ยงต่อภาวะช็อกและเลือดออกง่ายอันนี้เป็นข้อควรระวังของทั้งสองโรคนะไข้หวัดใหญ่จะหายใจลำบากมีอาการซึมปลายมือปลายเท้าเขียวอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องระวังและให้สังเกตกับอีกหนึ่งเรื่องคือไข้เลือดออกช่วงที่ไข้เริ่มลดลงเนี่ยเสี่ยงต่อภาวะช็อกและเลือดออกง่ายเพราะฉะนั้นช่วงที่มันจะมีไข้ลอยเกิน2วันเนาะพอหลังจากไข้ลอยแล้วไข้จะเริ่มลดในช่วงที่ลดเนี่ยจะต้องคอยดูแลระมัดระวังแล้วก็มันจะเสี่ยงต่อเรื่องของภาวะช็อกแล้วก็เลือดออกได้ง่ายด้วยก็ต้องสังเกตกันส่วนเรื่องของการป้องกันนะคะไข้หวัดใหญ่เนี่ยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้เลย
2: อันนี้
1: เราป้องกันได
2: ้ฉีดไหมปกติ
1: ฉีดแล้วไปฉีดมาแล้วตอนนั้นไปงานมหกรรมสมุนไพรอ๋อ
2: แล้วเขามี
1: ใช่ไหมเราไปใช่แล้วเขาก็มีบูธเขามีบูธแล้วก็แว็บไปฉีดได้เห็นไหมล่ะรีบไปล่ะเร็วเก็บไว
2: ้ฟรีเลยเหรอฮะ
1: ฟรีด้วย
2: โอ้ดีจังแต่ว่าอย่างของผมเนี่ยผมฉีดทุกปีแต่ว่าที่บ้านเนี่ยเขาจะไม่ฉีดเพราะว่าอัปเดตไงว่าแบบคือทุกปีเนี่ยไวรัสเนี่ยมันจะพัฒนาตัวเอง
1: ใช่ใช่
2: ซึ่งมันจะเปลี่ยนไปทุกป
1: ีสายพันธุ์เขาจะต่อสู้จะปรับจังเลย
2: ใช่คือเขาสู้กับเราเราก็ต้องอัปเดตสู้กับเขาเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งมันเลยกลายเป็นว่าสมมติว่า2024-25เนี่ยมันก็คนละตัวแหละถ้าคุณจะมีวัคซีนตัวนั้นแต่ว่าพอมันเป็น26เนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัวนั้นมันจะมาป้องกันได้นะคุณก็ติดได้เป็นหนักด้วยก็เลยต้องฉีด
1: ด้วยความที่ไวรัสมันก็ปรับตัวตามสถานการณ
2: ์
1: ตามโรคตามเขาเรียกว่าอะไรเหมือนอย่างโควิด19ก็เหมือนกันเราก็จะเห็นอยู่ว่าเขาก็จะปรับตามสถานการณ์มาเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องสู้กับเขาให้ได
2: ้อันนี้จริง
1: ก็ต้องระมัดระวังกันเรื่องของการฉีดวัคซีน
2: แต่อย่างโควิดนี่คือมันไอ้นี่อ่ะพี่ฝนมันเปลี่ยนแบบตัวเชื้อไวรัสนี่มันพัฒนาตัวเองเปลี่ยนไปเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ก็คือปรับเปลี่ยนในตอนนี้อย่างที่เราเห็นกันก็คือหลายโรคที่คนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นช่วงที่ระบาดไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ
2: ่
1: ไข้เลือดออกแล้วก็โควิด19ในช่วงนี้คนก็เป็นเยอะเหตุผลเพราะอะไรด้วยความที่เจ้าไวรัสพวกเนี้ย
2: ครับ
1: อากาศมันเยอะมันเย็นมันชื้นแล้วก็มันทนต่อการอยู่ในโลกของเราได้เพราะมันเย็นขึ้น
2: อ
1: ่ะมันก็ตายยากอ
2: ่
1: ะ
2: เชื้อไวรัสมันก็จะเจริญเติบโตได้ดี
1: ม
2: ัน
1: เจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังกันนอกจากเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดอันนี้ก็จะสามารถป้องกันเรื่องของไข้หวัดใหญ่ได้แต่อย่างที่บอกกันว่าล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดเนี่ยสิ่งพวกนี้รวมถึงเขาเรียกอะไรมันเป็นการดูแลเบื้องต้นสำหรับโรคที่เป็นโรคทางเดินหายใจทั้งหมดได้เลย
2: โรคติดต่อ
1: ใช่ที่เป็นทางเดินหายใจได้ทั้งหมดเลยค่ะส่วนเรื่องของไข้เลือดออกวิธีการป้องกันก็คืออย่าให้ยุงกัด อันนี้ยากจัง
2: ก็ต้องคือถ้าเราเลี่ยงได้เราก็จะไม่ไปในที่มืดๆชื้นๆในป่าหรืออะไรแต่ว่าถ้าเกิดเลี่ยงไม่ได้เราก็จะต้องมีการฉีดพวกน้ำยาอะไรที่มัน
1: ทายากันยุ
2: งอะไรต่างๆ
1: นอนในมุ้งถ
2: ้
1: าอยู่ต่างจังหวัดก็นอนในมุ้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
2: นี่สำคัญ
1: แล้วก็ปรึกษาแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกอันนี้ก็มีวัคซีนเหมือนกัน
2: อ๋อมันมีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
1: ใช่แต่เป็นวัคซีนทางเลือกที่วัคซีนทางเลือกหมายถึงว่าเราก็ต้องจ่ายเอง
2: เพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบว่าตัวพื้นฐานที่ทางรัฐทางอะไรเอาไว้ใช่ไหมอ
1: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันซึ่งข้อควรระวังของอาการทั้งสองโรคมันอาจจะคล้ายกันจึงอาจจะแยกไม่ออกด้วยอาการเพียงแค่อย่างเดียวดังนั้นถ้ามันมีอาการรุนแรงไม่ว่าจะไข้สูงไม่ลดซึมลงยังไงก็แล้วแต่ควรที่จะรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเลย
2: อ
1: ันนี้ดีที่สุด
2: ใช่เพราะว่าพูดถึงเรื่องไข้เลือดออกผมก็คิดถึงอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเมื่อไม่นานมาเนี้ยครับแต่ว่าถอยหลังไปประมาณแบบ 6-7 ปีไหมฮะก็คือมีดารานักแสดงชายเนี่ยที่ได้เสียชีวิตจากการเป็นไข้เลือดออกคุณถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะคุ
1: ณปอทฤษฎี
2: ซึ่งเราเห็นเผินๆเนี่ยก็คือโอ้พี่ปอตอนนั้นนี่คือร่างกายแข็งแรงมากนะ
1: ใช่
2: เพราะว
1: ่
2: าแกก็เป็นคนตัวใหญ่นะ
1: แล้วก็ออกกำลังกายด้วย
2: ออกกำลังกายเนาะเวลาโอ้แต่ก่อนนี่มีซิกแพคมีอะไรเวลาเล่นละครนะแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าเจ้าโรคไข้เลือดออกเนี่ยโอ้โหต่อให้เราแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยแต่ว่ามันสามารถเอาชนะร่างกายเราเนี่ยวันหนึ่งที่เรามันเป็นหนักๆเข้าเนี่ยผมไม่แน่ใจมันเหมือนกับเลือดไหลไม่หยุดด้วยข้างในอะไรเงี้ยเพราะคำว่าไข้เลือดออกอะไรเงี้ย
1: เราก็มองเป็นแบบนั้นเนาะ
2: สุดท้ายก็ต้านไม่ไหวก็เลยเสียชีวิตซึ่งมันถามว่ามันทุกวันนี้มันก็ยังอันตรายนะ
1: ใช่ก็เลยอย่างที่เราบอกกันว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นเราก็คือต้องดูแลตัวเองป้องกันตัวเองก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรต่าง
2: ๆ
1: อีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแลตัวเองแล้วก็การกินดีก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ป้องกันโรคภัยต่างๆได้ด้วย
2: ครับ
1: กินยังไงให้ปลอดภัยผ่าน3หลักสุกร้อนแล้วก็สะอาดห่างไกลโรคอาหารเป็นพิษ
2: ครับ
1: ซึ่งอย่างที่ใครหลายคนอาจจะเข้าใจผิดกันว่าโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยจะมองกันว่าจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้บ่อยในช่วงหน้าร้อนเพราะว่าด้วยอากาศร้อนเน
2: า
1: ะอาหารมันจะบูดเสียได้ง่ายแต่จริงๆแล้วโรคอาหารเป็นพิษเขาเกิดได้ตลอดทั้งปีนะสาเหตุสำคัญก็มาจากเรื่องของการรับประทานอาหารหรือว่าอาจจะดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคหรือบางทีมือไม้เราสกปรกเนี่ยเราไปเผลอหยิบจับอะไรแล้วก็มาทานเน
2: ี่
1: ย
2: อ
1: ันนี้
2: ก
1: ็อา
2: จจะกินเข้าปาก
1: ใช่เพลินเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องก็จะเป็นเสี่ยงต่อโรคอาหารเป็นพิษได้เหมือนกันดังนั้น3หลักป้องกันอาหารเป็นพิษก็จะมีเรื่องของทานสุกทานร้อนแล้วก็ทานสะอาดผ่าน5วิธีการปฏิบัติอ
2: ย่างแบบกล้วยนี่ก็คือต้องรอให้มันสุกก่อนค่อยกิน
1: เอาอันนี้ก็ใช่ ใช
2: ่ไหม
1: เออ
2: ดิบๆไม่ได้ไม่ใช่นะฮะทุกคนจริงๆมันก็หมายความว่าผ่านความร้อน
1: ผ่านความร้อน
2: ออ
1: ไม่ใช่สุกอย่างนั้นสิ นั่นคุณนะแล้วก็มันมีวิธี5วิธีปฏิบัติที่ป้องกันอาหารเป็นพิษอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการล้างมือให้สะอาดก
2: ่
1: อนที่จะทานอาหารก่อนปรุงหลังเข้าห้องน้ำหรือว่าหลังสัมผัสสิ่งสกปรกค่ะวิธีที่2ถัดมาก็คือเลือกวัตถุดิบที่สดสะอาดตรวจดูวันหมดอายุแล้วก็เลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได
2: ้
1: 3คือปรุงอาหารสุกใหม่โดยเฉพาะอาหารทะเลอาหารกะทิยำลาบแล้วก็อาหารที่มีส่วนประกอบหลายชนิดรวมถึงเก็บอาหารให้ถูกวิธี อาหารร้อนควรร้อนอาหารเย็นควรแช่เย็นแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการใช้ถังน้ำแข็งสะอาดถังน้ำถังแช่น้ำแข็งนะไม่ควรจะใช้ร่วมกับการแช่ผักหรือว่าเนื้อสัตว
2: ์อ๋อแน่นอนเลยเพราะว่าน้ำแข็งที่เอามาใช้แช่เอามาใช้ทานเนี่ยมันควรจะแยกกัน
1: ใช่มันควรจะแยกกัน
2: ถ้าคุณเอาสิ่งที่เอาแช่มาทานเนี่ยบางทีผักบางอย่างยังไม่ได้ล้างหรือว่าเนื้อสัตว์หรืออะไรเงี้ยมันปนเปื้อนมาเนี่ยอาหารเป็นพิษท้องเสีย
1: เพราะว่าอาการที่พบได้บ่อยก็จะมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวอ่อนเพลียหรือว่าอาจมีไข
2: ้
1: ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังอันดับแรกเลยก็คือถ้าเรามีอาการควรที่จะรีบดื่มน้ำสะอาดเลยหรือว่าเกลือดื่มน้ำเกลือแร่ OIS บ่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ำแต่ว่าถ้าถ่ายเหลวหลายครั้งจริงๆอาการมีอาการอาเจียนมากถ่ายเป็นเลือดกระหายน้ำอ่อนเพลียแบบเนี้ยที่ไปพบแพทย์เลยจะดีกว่า
2: อ่าใช่ผมเนี่ยแชร์ฟังคือผมท้องเสียบ่อยพี่ฝนคือบางทีคือเหมือนกับว่าที่เขาเคยมีคำนะที่บอกว่าธาตุอ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราท้องเสียง่ายแล้วทุกครั้งที่ผมท้องคือด้วยความที่ผมเป็นบ่อยมันก็ทำให้ผมรู้ว่าผมต้องทำไงก็คือจิบน้ำเกลือแร่เนี่ยแหละจิบน้ำเกลือแร่จิบไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราท้องเสียมากแบบ5รอบขึ้นไปเนี่ยเราต้องจิบละไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าน้ำร่างกายเราขาดน้ำเนี่ยมันจะช็อกได้เป็นลมหมดสตินี่ก็เคยมาละ
1: โอ
2: ้โหซึ่งน่ากลัวมากแต่เราจะรู้เลยสัญญาณจังหวะนั้นเราจะเหมือนกับว่าเราจะเริ่มอ่อนเพลียละร่างกายปากเราจะแห้งละเราจะสมมุติว่าเราท้องเสียใช่ไหมเราจะไม่มีปัสสาวะร่างกายเราก็คือมันขาดน้ำละแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มแบบหน้ามืดอันเนี้ยคือวิธีแก้คือต้องจิบเกลือแร่
1: แล้วก็เกลือแร่ต้องเป็นเกลือแร่แก้ท้องเสียนะ OIS นะ
2: ใช่ถ้าเกิดเป็น

0: การช็อก
1: ใช่พวกมันจะมีพวกอะไรไม่รู้โพแทสเซียมพวกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นปนๆอยู่ด้วย
0: ค่ะ
1: ครับผมอ่ะมาอีกสักอันหนึ่งจริงๆอันนี้เป็นเรื่องคล้ายๆกันนะครับก็คืออย่างที่บอกครับว่าตอนนี้ไอ้โรคทางเดินหายใจมันระบาดอ่ะเออแต่ว่าประเด็นคือมันก็มีอยู่3อย่างที่เขาบอกว่ามันคล้ายๆกันพี่ฝนแล้วคุณผู้ฟังนะครับคืออันเนี้ยคล้ายกันแน่นอนละที่บอกไปเมื่อกี้มีไข้หวัดใหญ่โควิด19ใช่ไหมครับที่สำคัญมันยังมีปอดอักเสบหรือปอดบวมที่เขาเรียกว่านิวโมเนียนะครับถามว่าอาการแสดงขั้นพื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดเทียบกันเลยนะฮะ3อันอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการแสดงขั้นพื้นฐานเนี่ยแน่นอนมีไข้สูงปวดศีรษะไอน้ำมูกไหลแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ยังคล้ายๆกันนะถ้าเราเทียบกับโควิดเนี่ยมันก็จะมีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกไหลนะครับปอดอักเสบเนี่ยอาจจะมีแค่ไข้สูงไอแล้วก็หายใจเร็วเพราะว่าคิดว่าพอปอดอักเสบเนี่ยร่างกายเรามันจะสูดเอาอาการออกซิเจนไปได้ไม่เต็มที่ผลใช่ไหมมันก็จะทำให้เราหายใจตื้นแล้วก็หายใจเร็วนะฮะสัญญาณเตือนเฉพาะโรคอันนี้สำคัญแหละเพราะว่าแต่ละโรคเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันสัญญาณเตือนเฉพาะโรคถ้าเกิดว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเอนเซอร์ซาสิ
0: ซา
1: ไม่แก
0: ้กำลังมองว่าเอ๊ะถูกแล้วหรือยัง
1: เออไม่ใช่อินฟลูเอนซ่าใช่ไหมเออมันก็จะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ปวดเมื่อยตัวอย่างรุนแรงเออเวลาสังเกตเวลาเราเป็นหวัดเนี่ยแล้วพอไข้สูงเนี่ยเมื่อยเนาะให้ฝนเนาะ
0: ใช่
1: เมื่อยเขาเรียกว่าอะไรแบบ
0: ปวดไปหมดมันเจ็บ
1: ครั่นเนื้อครั่นตัวเมื่อยแบบอะไรเงี้ยแต่มันจะไม่สบายตัวเลยตอนนั้นถ้าเป็นโควิดนะฮะเขาบอกว่าจมูกไม่ได้กลิ่นหรือลิ้นไม่รับรสแล้วก็เจ็บคอนะครับบางรายอาจจะไม่มีอาการนะแต่ว่าแพร่เชื้อได้เขาบอกสำหรับปอดอักเสบปอดบวมโอ้อันนี้แต่อันนี้ผมยังไม่เคยเป็นนะพี่ฝนเขาเป็นหายใจหอบเหนื่อยหายใจลำบากหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกขณะหายใจหรือว่าไอเคยไหมปอดอักเสบ
0: ไม่เคย
1: เนอะมันจะเหมือนแอดวานขึ้นไปหน่อยเออสำหรับวิธีการป้องกันนะครับไข้หวัดใหญ่ก็เมื่อกี้บอกไปแล้วเนอะก็คือฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยเพราะมันติดกันได้ง่ายมากนะครับส่วนโควิดก็คือสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่แออัดเว้นระยะห่างอย่างน้อยๆ 1-2 เมตรนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนกระตุ้นบางคนยังมีวัคซีนกระตุ้นโควิดให้ฉีดอยู่ใช่ไหมก็ยังมีฉีดอยู่ใช่ไหมคือผมไม่รู้เลยอันนี้เขาบอกว่าให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นสำหรับในบางรายนะครับแล้วก็ปอดบวมปอดอักเสบก็เขาบอกว่าให้ระวังในเด็กเล็กเพราะว่ามันจะมีอาการหน้าอกบุ๋มนะครับซึมไม่ทานนมหรือน้ำไม่ดูดนมหรือน้ำอันนี้น่าจะเป็นเด็กเล็กนะซึ่งแต่ละอันนี่มันก็จะมีความน่ากลัวของมันแล้วก็อย่างไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยมันคนก็ยังเป็นกันเยอะโควิดเวลาเป็นเนี่ยมันก็ยังทรมานทุกครั้งนะ
0: ใช่เพราะว่าอย่างตอนหลังๆที่ใครหลายคนเป็นก็ยังบางท่านก็ยังต้องได้รับยาต้านอยู่นะเพราะว่าตัวโรคกับบุคคลแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปก
1: ับ
0: การรับเชื้อเพราะว่าตอนนี้เขาก็จะมีหลายสายพันธุ์
1: อ
0: ่ะที่มันล่าสุดตอนนี้ก็จำชื่อสายพันธุ์ไม่ได้ยาว
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แต่ก็คือมันก็ส่งผลต่อเรื่องของระบบทางเดินหายใจของเราที่ทำให้มันรวนได้เหมือนกัน
1: อืมใช่แล้วสำหรับคนที่ไม่แข็งแรงหรือว่ามีโรคประจำตัวเนี่ยกลุ่มเปราะบางทั้งหลายเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่โดยเฉพาะกลุ่ม608เนาะผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัว
1: ใช่ทำให้เสียชีวิตได้นะพี่ฝนเรื่องโรคแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นการสำหรับ3อย่างเนี่ยอันนี้ผมวิเคราะห์มาเองนะผมบอกว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยสิ่งที่จะช่วยให้เราป้องกัน3อย่างเนี่ยแล้วก็ไม่ให้ตัวเองเป็นแล้วก็ไม่ให้คนอื่นเป็นรู้ป่ะอะไรพี่ฝนว่าอะไรให้คิดก่อนอันนี้ผมคิดของผมเองเลย
0: อะไรอ่ะใส่แมสเหรอ
1: ถูกต้องเราต้องใส่แมสนะฮะคือใส่แมสป้องกันน่ะคือตัวเองด้วยนะครับไม่ให้ติดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นอะไรเนี่ยเราก็กันไม่ให้คนอื่นเขามาติด
0: ไม่แพร่ด้วย
1: จากเราไม่แพร่เชื้อด้วย
0: ไม่แพร่เชื้อด้วย
1: เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเนอะแล้วก็ต่อตัวเองเนาะ
0: ใช่
1: ใส่แมสหลายๆที่เดี๋ยวนี้ยังใส่กันอยู่เนาะแต่พวกเราบางทียอมรับนะเวลาไปไหนบางทีไม่ค่อยได้ใส่แล้ว
0: ใช่แต่จริงๆมันก็

0: มันก็เป็นการละเลยเนาะในการดูแลตัวเอง
1: ใช่ก็ไม่แนะนำหรอกที่เราไม่ได้ใส่กันแต่ว่าคือยิ่งบางบ้านเนี่ยมีผู้สูงอายุนะหรือว่ามีเด็กมีอะไรเงี้ยผมว่าใส่ไว้ก็ไม่เสียหาย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเนาะที่ต้องระมัดระวังกันในช่วงนี้ค่ะ
1: ใช่แล้ว
0: อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันก่อนที่จะไปพักฟังเบรกกัน
1: ครับ
0: มีเรื่องของทางกรมการแพทย์เขาเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องของรถพระราชทานตรวจสุขภาพการออกหน่วยต่อเนื่องเดือนกันยายนถึงพื้นที่ห่างไกล
1: ครับ
0: เป็นการยกโรงพยาบาลไปหาประชาชนแล้วก็ลดข้อจำกัดเรื่องของการเดินทางเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเรื่องของการรักษาด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งทางกรมการแพทย์มุ่งสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะที่ทรงห่วงใยเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทรงพระราชทานรถตรวจสุขภาพให้กับกรมการแพทย์เพื่อที่จะได้มีการจัดบริการทางการแพทย์เชิงรุกนำบริการตรวจสุขภาพแล้วก็ระบบปรึกษาทางไกลอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนได้รับการบริการที่ทั่วถึงทั้งการตรวจคัดกรองการส่งเสริมการป้องกันแล้วก็การรักษาตลอดจนเรื่องของการติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับในเดือนกันยายนนะคะกรมการแพทย์ก็มีแผนออกหน่วยรถพระราชทาน4ครั้งนะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะสุราษฎร์ธานีขอนแก่นและแม่ฮ่องสอนครอบคลุมบริการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีมะเร็งปากมดลูกรวมถึงเรื่องของการตรวจสุขภาพและระบบปรึกษาทางไกลด้วยค่ะก
1: ็
0: เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงแรกของชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพของเรา
1: เดี๋ยวเ
0: รา
1: พักกัน
0: ใช่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าประเด็นที่ติดคุณผู้ฟังกันเอาไว้เรื่องของดีใจทำไมน้ำตาไหลเดี๋ยวคุณหมอคณัฐมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันพักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: พบการกระทำผิดบ่อนการพนันการค้าประเวณีแรงงานผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนรัฐบาล1111ตู้ปน1111ปนทำเนียบรัฐบาล www.1111.go.th mobile application psc 1111ตลอด24ชั่วโมงและจุดบริการประชาชน1111ทำเนียบรัฐบาลตามวันและเวลาราชการผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองและรักษาเป็นความลับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์ สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
8: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยเนี้ยใครๆเนี่ยก็บอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรเงี้ยนะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งได
7: ้เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
8: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
7: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ
9: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
10: ที่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
11: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลเลยที่รักสติจ้ะสติคิดให้ดีก่อนสื่อนะจ๊ะ
12: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับ
13: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
12: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
13: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบ ยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพใช้ได้ทันใจผิวขาววัยมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
12: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
13: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างชาญฉลาดต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
12: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
9: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdathai เช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
14: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบเอ็ดนาฬิกา42นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นดีใจทำไมน้ำตาไหล
1: อ
0: ันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่เข้าใจกันน้ำตาก็จะไหลเวลาที่เราจะเสียใจเวลาที่เราร้องไห้
1: ใช่หรือว่าบางคนเนอะพี่ฝนเวลาแบบผมเคยเห็นนะเวลาเครียดมากๆอะไรอย่างเงี้ยค
0: ิ
1: ดไม่ตกอะไรเงี้ยร้องไห้เรามักจะเห็นในแง่ของ
0: ความเศร้าเสียใจเนาะ
1: เป็นเนกาทีฟเสียมากกว่า
0: ใช่ใช่ก็เลยว่าเอ๊ะดีใจก็น้ำตาไหลเหรออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องมาให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเขามาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันในอีกสักครู่หนึ่ง
1: ครับหรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเหมือนกับว่าพอความรู้สึกเรามันสุดๆไปสักทางนึงอะพี่ฝนคือก็ที่บอกเนี่ยคือสมมติว่าเสียใจสุดๆเนี่ยแบบลบใช่ไหมม
0: ัน
1: ก็น้ำตาไหลแต่ถ้าอันนี้ไม่รู้นะคิดเองถ้าดีใจสุดๆเนี่ยมันโอ้โหแบบเขาเรียกว่าอะไรบียอนขึ้นไปแล้วเนี่ยเอาต้าเสียใจนะมีเอาต้าสมูทใช่ไหมเอาต้าเสียใจมันก็จะทำให้น้ำตาไหลได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะ
0: ก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งค่ะเร
1: ื่
0: องของคุณผู้ฟังบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนว่าคุณผู้ฟังเคยไหมได้รับข่าวดีมากๆหรือว่าได้เจอเหตุการณ์ที่ทำให้เราดีใจหรือว่าเราประสบความสำเร็จในเรื่องที่เรารอคอยมานานทั้งที่กำลังดีใจแต่ทำไมเรามีน้ำตาไหลออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวบางคนอาจจะสงสัยคุณผู้ฟังว่าทำไมความสุขถึงทำให้เราร้องไห้ได้ล่ะ
1: ครับผม
0: แล้วน้ำตาที่เกิดจากความดีใจมันแตกต่างจากน้ำตาเวลาที่เราร้องไห้หรือว่าเศร้าเสียใจยังไงหรือเปล่าม
1: ันเค็มเหมือนกันไหมน้ำตาน
0: ั่นไงอันนี้เดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปถามผู้รู้กับเรื่องนี้กันซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวนายแพทย์คณัฐครุฑกูลเนี่ยจะเข้ามาพูดคุยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับประเด็นดีใจทำไมน้ำตาไหลค่ะ
1: ครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณหมอพร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะครับนะขอต้อนรับนะครับนายแพทย์คณัฐครุฑกูลนะครับอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการกีฬาและสุขภาพนะครับในเรื่องดีใจทำไมถึงน้ำตาไหลสวัสดีครับคุณหมอ
15: ครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตรงตามตัวเลยค่ะคุณหมอค่ะทำไมเวลาดีใจมากๆเนี่ยถึงมีน้ำตาไหลได้ทั้งที่เราไม่ได้เศร้าหรือว่าเสียใจอะไรค่ะ
1: ครับ
15: คือต้องบอกอย่างนี้นะครับผมน้ำตาเนี่ยมันเป็นกระบวนการหนึ่งในการที่จะแสดง expression ของร่างกายนะครับผม
1: ครับ
15: การที่เราแบบเศร้ามากเครียดมากมันก็มีการกระตุ้นนะครับเวลาดีใจมากก็มีการกระตุ้นนะครับผมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องบอกว่าน้ำตาไหลเนี่ยเกิดจากกลไกของร่างกายที่พยายามปรับสมดุลทางอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเราเศร้าแต่มันบอกว่าระหว่างนั้นมีอารมณ์มายังไงบางคนเนี่ยผมมีปัญหาเลยบางทีซาบซึ้งมากโอ้ดูหนังซาบซึ้งมากเนี่ยไม่ได้เศร้านะหนังตลกนะครับผมแต่มันรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยก็น้ำตาไหลได้นะครับผมเพราะฉะนั้นครับต้องเข้าใจก่อนว่าการที่มีน้ำตาไหลไม่ได้บอกว่าเศร้าแต่บอกว่ามันมีอาการปรับสมดุลของทางอารมณ์บางทีเราเรียกว่าตื้นตันใจแล้วมันน้ำตาไหลนะครับอย่าเรียกว่าเป็นเศร้าแล้วน้ำตาไหลเพราะฉะนั้นใครเห็นน้ำตาไหลอย่าไปคิดว่าคนนั้นเศร้าโศกเศร้าร้องไห้เป็นหลักนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการมันเป็นเรื่องจากการปรับสมดุลของอารมณ์เมื่อเราดีใจสุดขีดอารมณ์ที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยทำงานหนักร่างกายจึงต้องการมีเครื่องมือบางอย่างที่จะกระตุ้นหรือระบายอารมณ์ตรงนั้นออกมาซึ่งไอ้น้ำตาเนี่ยก็คือส่วนหนึ่ง แล้วก็ต้องเข้าใจว่ากระบวนการที่ควบคุมเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางสมองนะครับซึ่งสมองที่ควบคุมอารมณ์สำคัญที่สุดเลยคือไฮโปทาลามัสนะครับตัวสมองตัวนี้เนี่ยไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นเศร้าอะไรตื่นตันใจก็จะส่งสัญญาณออกไปกระตุ้นกลไกแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะโศกเศร้าที่มันมีอารมณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงทันทีมีดูหนังแล้วบางทีมันดราม่าแบบโอ้แบบลุ้นพระเอกชนะอะไรอย่างเงี้ยดีใจนะครับหรือเสียใจหรือตื่นตันใจยังไงเนี่ยมันก็กระตุ้นผ่านออกมาเพื่อต้องการปรับสมดุลของอารมณ์ของร่างกายเรานะครับนอกจากนี้การทำงานอีกอันหนึ่งนอกจากระบบประสาทก็คือระบบประสาทอัตโนมัตินะครับความตื่นเต้นจะกระตุ้นระบบซิมพาเทติกทำให้หัวใจเต้นเร็วหายใจเร็วขึ้นเพื่อไม่ให้ร่างกายตึงเครียดมากเกินไปและขณะเดียวกันระบบพาราซิมเนี่ยก็จะช่วยทำให้ร่างกายผ่อนคลายลงนะครับซึ่งสารสื่อประสาทที่หลั่งออกมาเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เกิดการผ่อนคลายนะครับโดยเฉพาะตัวพาราซิมเนี่ยจะมีผลกระตุ้นทำให้มีน้ำตาไหลนะครับผมออกมาทีนี้ก็จะมีคำถามถัดไปว่าทำไมบางคนน้ำตาไหลแล้วมันน้ำมูกไหลด้วยนึกออกไหมครับต
0: ้
15: องบอกว่าตาเนี่ยมันเชื่อมกับจมูกมันจะมีท่อน้ำตาแล้วไหลลงมาเพราะฉะนั้นบางคนที่มีปัญหาเรื่องของน้ำตาผลิตมากเกินไปบางทีก็จะมีอาการฟึดฟัดฟึดฟัดแล้วคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยซึ่งบางทีมันมีการคัดจมูกมีน้ำตาไหลหรือตาภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะมีพวกน้ำตาออกมาแล้วไหลเข้ามามากก็เลยทำให้เรียกว่ามีทั้งน้ำหูน้ำตาไหลเกิดขึ้นครับผม
1: เข้าใจละอย่างเงี้ยคือผมเหมือนกับเคยประสบกับตัวเองเลยฮะก็คือว่าคืออย่างเงี้ยเราจะพอพูดได้ไหมครับคุณหมอว่าพอเรื่องบางเรื่องที่มันสุดไปในทางใดทางหนึ่งที่มันมีผลต่อความรู้สึกมากอ่ะคือถ้าเสียใจอ่ะก็อ่ะร้องแต่ถ้าสมมติดีใจในแง่คือเวลาเราอินกับอะไรมากๆคือผมเคยดูกีฬาครั้งหนึ่งนะแล้วผมดูกอล์ฟแล้วตอนนั้นเป็นน้องจีโน่ได้แชมป์นะฮะแล้วปรากฏว่าคือผมเนี่ยก็ซ้อมกอล์ฟซ้อมอะไรอยู่มันทำให้เราเนี่ยพอเห็นเขาได้เนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเราเข้าใจมันดีว่ามันหนักแค่ไหนอ่ะจังหวะนั้นเนี่ยผมร้องไห้เลยคุณหมอก็เลยอยากจะแบบเชื่อมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกก็คือสมองไอไฮโปเทอรามัสเนี่ยมันไม่ได้แยกหรอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันคือเรื่องที่สุดๆแล้วมีผลต่ออารมณ์กับความรู้สึกเราใช่ไหมครับ
15: ใช่ครับผมคือต้องบอกว่านี่เป็นกลไกหนึ่งของร่างกายที่ต้องการปรับอารมณ์สมดุลของร่างกายลองคิดดูถ้าเราเศร้าแล้วเราไม่ร้องไห้ไม่มีการตอบสนองเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเจ็บกดอยู่ภายในนึกออกใช่ไหมครับผมอย่างเช่นคือส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับไอ้คนเศร้าเรื้อรังเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาน้ำตาไหลแต่ถ้าเกิดเศร้าแล้วบังเอิญคิดถึงเรื่องนั้นแล้วมันทำให้อารมณ์มันมีการเปลี่ยนแปลงผมใช้คำว่าเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีมันก็ทำให้เกิดการกระตุ้นของระบบประสาททำให้เกิดภาวะน้ำตาไหลขึ้นมาเพื่อต้องการปรับอารมณ์ของเราเพราะฉะนั้นการที่เรามีน้ำตาไหลเนี่ยมันเป็นกลไกช่วยแสดงออกของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นดีใจเสียใจหรือแม้แต่บางคนเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงของคาดหวังของอารมณ์เนี่ยก็ทำให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นกลไกที่สำคัญของร่างกายที่จะปรับสมดุลของเรานะครับ
1: เป็นการเอ็กเพรสอย่างหนึ่งมีผลเหมือนแสดงออกอย่างหนึ่งดีใจบางคนก็โดนแต่บางคนก็ร้องไห้
0: มันมีอีกเรื่องนึงค่ะคุณหมอค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการร้องไห้หลายๆคนบางคนเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายกว่าปกติแบบนี้เรียกว่าเป็นคนอ่อนไหวทางอารมณ์หรือว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพอะไรหรือเปล่าคะ
15: หนึ่งประเด็นเรื่องสุขภาพก่อนคงไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงยกเว้นว่าอาจจะมีภาวะภูมิแพ้หรือกระตุ้นอาจจะทำให้กระตุ้นได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือมีภาวะไวเกินแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นโรคนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเป็นเนี่ยบ่อยๆมันเกิดจากอะไรก็คือร่างกายเนี่ยอาจจะมีการตอบสนองได้ไวกว่าการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ได้ไวกว่าแล้วก็ช่วงวัยช่วงเพศก็มีผลนะครับเพราะผู้ชายจะน้อยกว่าจะสังเกตเห็นนะครับผู้หญิงจะมากกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่มันมีระบบประสาทอัตโนมัติ2อันคือซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกซิมพาเทติกก็คือระบบประสาทที่ทำให้ตอนเวลาเราตื่นเต้นตอนเวลาเราต้องการสู้นะครับส่วนใหญ่เวลาเราไปลบเราอะไรเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยน้ำตาไหลเพราะร่างกายมันพยายามกระตุ้นเพื่อให้เราโฟกัสนะครับแต่พอร่างกายเริ่มผ่อนคลายมีพาราซิมออกมาอันนี้จะเริ่มมีน้ำตาไหลผู้ชายเนี่ยแนวโน้มเนี่ยก็จะน้อยกว่าผู้หญิงในเด็กเนี่ยก็จะน้อยกว่าในผู้ใหญ่นะครับเพราะเราสังเกตนะครับในเด็กเนี่ยไปดูหนังบางทีไม่ค่อยร้องไห้
1: ครับ
15: แต่พอผู้ใหญ่ดูหนังเนี่ยทำไมร้
0: องไห้
15: นะครับอันนี้เป็นต้นแล้วส่วนใหญ่เรื่องที่มันเป็นกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของเรามันจะเป็นเรื่องเดิมๆที่แต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์ภายใน
1: ใช่ใช่
15: ในการที่ทำนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆที่เจอบ่อยเลยในการเทสก็คือไปให้ความรู้พูดถึงเรื่องที่เราผิดหวังเศร้าเช่นไม่ได้มีโอกาสได้เจอคุณหน้าคุณพ่อคุณแม่ผิดหวังหรือ อกหักพอพูดถึงเรื่องเหล่านี้บางครั้งเนี่ยเด็กที่ฟังบรรยายเนี่ยร้องไห้ขึ้นมาเลยนะครับเพราะเขารู้สึกว่ามันไปทำให้การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เขาทันทีนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ต้องกังวลนะครับใครมีอาการร้องไห้มีอะไรร้องออกไปเลยมันเอ็กซ์เพรสไม่ต้องกลัวนะครับผมมันทำให้เราผ่อนคลายด้วยอย่างหนึ่งครับผม
1: ครับผมแล้วสำหรับในบางคนนะครับคุณหมอถ้าสมมติว่าดีใจนิดนึงก็น้ำตาไหลแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยคือเสียใจก็ไหลแล้วก็ไหลบ่อยเนี่ยทีนี้เหมือนกับว่ามันเซนซิทีฟมากๆเนี่ยมันพอจะพูดได้ไหมครับว่าความเซนซิทีฟมากๆเหล่านี้มันอาจจะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าหรืออะไรได้เพราะว่าทางใจเนอะเพราะอย่างทางกายอาจจะไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยครับ
15: จริงๆนะต้องบอกว่าการที่มีน้ำตาไหลเนี่ยมันอาจจะส่งผลดีกับภาวะซึมเศร้าด้วยนะครับผมมันเป็นเหมือนการสเปรดการเอ็กซ์เพรสมันเหมือนกับหัวใจเนี่ยถ้าคนเนี่ยมีการตอบสนองต่อหัวใจมีการเต้นตามหัวใจเนี่ยมีความแตกต่างหรือเรียกว่าฮาร์ดเรทไวอาบิลิตี้มากเนี่ยก็จะทนต่อความเครียดเนี่ยได้ดีกว่ามันหมายความว่ามันเป็นเครื่องมือที่ช่วยบรรเทาเพราะฉะนั้นใครมีอะไรมันก็จะลดอาการความบรรเทาหรือเก็บภาวะเก็บกดประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีกลไกน้ำตาไหลเนี่ยมันเป็นผลในเชิงบวกนะครับผมแต่ขณะเดียวกันการที่มีบ่อยเกินไปเนี่ยมันก็มีข้อเสียก็คือมันเหนื่อยล้าแล้วบางทีมันอาจจะมีความเครียดแอบแฝงหรือมีความกังวลอยู่นะครับมันออกมากบ่อยมากบางทีกังวลเอ๊ะทำไมเดี๋ยวจะออกอีกแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรอย่างเงี้ยหรือไปเจอคนนู้นเดี๋ยวถ้าน้ำตาไหลแล้วอะไรจะยังไงหรือกลัวเก็บอาการไม่อยู่อาจจะมีปัญหากับเรื่องความเครียดแต่มันเป็นผลตามมาแต่หลักๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นกลไกที่ดีที่ช่วยทำให้เราลดการเครียดและช่วยเยียวยาจิตใจของเราได้ครับผม
1: ครับ
0: ค่ะคุณหมอคะแล้วมันมีสัญญาณอะไรบ้างหรือเปล่าคะที่บ่งบอกว่าเรื่องของการร้องไห้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการตอบสนองทางอารมณ์เพียงอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของเราอะค่ะ
15: ก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมบางคนเนี่ยมีภาวะภูมิแพ้นะครับก็จะมีการระคายเคืองและอาจจะทำให้เกิดน้ำตาไหลได้บ่อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ปัญหาเนี่ยมีนิดหน่อยหรือบางคนเนี่ยมีภาวะระคายเคืองเยื่อบุตาเนี่ยบางทีนิดหน่อยเนี่ยแสบตากระตุ้นนะครับแล้วที่เจอได้บ่อยอันนึงก็คือคนที่เป็นโรคต้อลมเราสังเกตนะครับที่มันเป็นเนื้ออยู่นะครับตามันจะไม่ใสๆเนี่ยพวกนี้มันไวต่อเรียกว่าการกระตุ้นของลมพวกนี้บางทีนิดหน่อยเจอลมเจออะไรบางทีน้ำตาไหลนะครับผมเกิดขึ้นได้นะครับผมทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือมันอาจจะส่งผลที่เป็นผลเนื่องมาจากสุขภาพก็คือบางคนนอนพักผ่อนไม่เพียงพอระดับฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงเราจะสังเกตเห็นไหมครับจะมีภาวะบางภาวะอย่างเช่นหลังคลอดนะครับวัยทองใกล้ๆวัยทองเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของเซนซิทีฟเนี่ยบ่อยกว่าปกติเพราะมันมีความแปรปรวนของฮอร์โมนนะครับตรงนี้มันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่าเอ๊ะช่วงนี้ใกล้มีประจำเดือนแล้วนะในช่วงวัยตั้งครรภ์เนี่ยบางทีอยู่ดีก็ซึมเศร้าหรือว่าเป็นโพสต์พาร์ตัมบลูนะครับก็คือภาวะซึมเศร้าหลังจากหลังคลอดเนี่ยได้อันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้เราสังเกตและก็กระตุ้นรู้ว่าอ๋อสุดแฟนเรามาเอ๊ะทำไมรู้สึกซึมเศร้าไม่ได้บอกซึมเศร้าหรือไม่ได้บอกเครียดแต่รู้สึกน้ำตาไหลตลอดก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราสังเกตว่าเออเขาอาจจะมีภาวะเครียดแล้วร่างกายตอบสนองบางอย่างให้เราเห็นทำให้เรารู้จะได้สามารถช่วยป้องกันหรือดูแลกับเขาได้ถูกต้องครับผม
1: ครับอย่างที่คุณหมอบอกนะว่าปกติแล้วผู้ชายเนี่ยต่อให้ดีใจหรือเสียใจเนี่ยจะน้ำตาไหลน้อยกว่าผู้หญิงอย่างผมเนี่ยผมคนนึงนะครับคือจริงๆเป็นคนที่ดูหนังในเวลาดูหนังที่อินมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องที่เกี่ยวกับแบบความรักในครอบครัวหรือว่าอย่างกีฬาต่างๆเวลาคนไทยได้รางวัลได้ชนะอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆนะคุณหมอเราเนี่ยมีน้ำตานะแต่ว่าผมกั้นไว้เพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเราเนี่ยร้องมันดูแบบมันดูอ่อนแอใช่ไหมอย่างเงี้ยผมถามเป็นเกร็ดเล็กๆแล้วนะครับคุณหมอว่าการที่เรากลั้นไม่ให้น้ำตาไหลกลั้นน้ำมูกน้ำตาไม่ให้ไหลเนี่ยมันมีผลเสียหรืออะไรไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
15: ก็อย่างที่ผมบอกนะครับกลไกมันเป็นจากความสมดุลของอารมณ
1: ์
15: และตัวหนึ่งที่ควบคุมได้ก็คือระบบประสาทอัตโนมัติซิมพลาซิน บางทีการกลั้นเนี่ยก็คือไปกระตุ้นให้ร่างกายเช่นกดสะกดเอาไว้เนี่ยก็จะมีผลนะครับผ
1: ม
15: ซึ่งข้อดีเนี่ยมันก็คือทำให้เราเหมือนกับที่บอกนะครับไม่ให้คนรู้ว่าเรามีอารมณ์อย่างไร
0: ค
15: ือรักษาสถานะและความเป็นมืออาชีพของเราพอไปประชุมไปต่อรองเราไม่ได้แสดงอารมณ์ที่ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงว
1: ่
15: าอาจจะด้อยกว่าอย่างเช่นเราตกใจตื่นเต้นมากร้องไห้อย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกแย่ในสถานการณ์นั้นๆเพราะฉะนั้นการที่เราฝืนกลไกธรรมชาติเนี่ย เลือกที่จะกดกั้นหรือสะกดอารมณ์ไปมันก็มีข้อดีของมันอยู่นะครับปกป้องตัวเองจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยทําให้คนไม่รู้ว่าเราเป็นอย่างไรแต่ขณะเดียวกันข้อเสียคือถ้าบ่อยมากมันทําให้กลไกแทนที่เราจะระบายความเครียดมันอาจจะทําให้เราเก็บกดมากขึ้นการสะสมมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการปิดกั้นเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ต้องพยายามดูนะครับและอีกอันนึงนะครับบางครั้งเนี่ยเราสะกดหรือว่าไม่เหมือนไม่มีอารมณ์ไปงานบางงานเช่นงานศพไปปุ๊บนึกออกไหมครับมันเข้าสถานการณ์ไปร้องไห้แล้วนั่นมาบางคนสะกดอารมณ์ไว้ไปแล้วดูหน้าตาบอกแข็งๆเพราะต้องฝืนนึกออกไหมครับมันก็ดูว่าเอ๊ะไม่ค่อยเคารพเลยนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆเราไม่ใช่เราต้องการแสดงความเข้มแข็งเราเลยไม่ร้องไห้แต่คนอื่นอาจจะแปลความหมายเราผิดได้ครับผม
1: ต้องบาลานซ์ให้มันก็ไม่ได้ว่าถูกผิดอะไรแต่ว่าสุดท้ายก็ดูว่าการละเทศะหรือสถานการณ์มันเป็นยังไง
0: ใช่ค่ะในช่วงท้ายแล้วค่ะคุณหมอคะคุณอยากให้คุณหมอฝากอะไรกับคุณผู้ฟังทางบ้านเชิญคุณหมอค่ะ
15: คือปัจจุบันเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆยังมีเยอะมากแล้วโรคที่เจอบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งนะครับก็คือภาวะเครียดนะครับซึ่งการที่เราจะเครียดได้เนี่ยลดได้เนี่ยเราต้องรู้จักแบบปล่อยวางตัวเองรู้จักผ่อนคลายการร้องไห้อะไรไม่ใช่ปัญหามันช่วยให้เราผ่อนคลายได้นะครับเพียงแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามปรับปรุงอารมณ์สามารถที่จะเจอสถานการณ์ต่างๆเราเรียนรู้สถานการณ์นั้นเราก็จะสามารถปรับตัวได้ทุกคนไม่มีใครไม่ว่าจะยากดีจนยังไงไม่เคยมีใครไม่เครียดไม่กดดันนะครับทุกคนมีเหมือนกันหมดเพียงแต่เราจะจัดการปัญหาความเครียดได้อย่างไรนะครับเพราะผมฝากให้ทางบ้านเนี่ยดูว่าเราจะปรับปรุงอย่างไรสร้างอารมณ์ให้เราดีขึ้นนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นพวกนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้การแสดงอารมณ์ต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรนะครับการร้องไห้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรนะครับมันสามารถทำได้เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะดูกะละเทศะดูจังหวะดูอะไรให้ดีนะครับก็จะสามารถดำเนินการได้อย่างสบายใจครับผม
0: ค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณค่ะนายแพทย์คณัฐครุฑกูลค่ะอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการกีฬาและสุขภาพสำหรับประเด็นดีๆที่น่าสนใจในวันนี้มากๆค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหมอ
15: สว
1: ั
15: สดีครับ
0: ค่ะ
1: ครับพี่ฝนก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็ขอบคุณผู้ฟังที่อยู่ร่วมกันตลอด2ชั่วโมงเต็มนะครับวันนี้นะครับผมนะครับเอิร์ธรัชภาคครับ
0: ค่ะฝนสรัญญาสิทธิพลค่ะเราสองคนลาคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านจริงๆสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
14: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่2ไทยและอิสราเอลร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1: อิหร่านขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าวเปอร์เซียท่ามกลางราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3ต่อ2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2พร้อมตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรรวมถึงงบประมาณผูกพันที่ไม่คุ้มค่า
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยเริ่มพิจารณามาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับวงเงิน 53,050 ล้าน 36,600 บาทนายณัฐชาอินชัยบุญสวัสดิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณของกรมประมงยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยเฉพาะปัญหาปลาหมอคางดำพร้อมคัดค้านงบผูกพันกว่า229ล้านบาทสำหรับก่อสร้างศูนย์แสดงพันสัตว์น้ำจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากมีส่วนของท้องถิ่นอยู่แล้ว
3: ศูนย์แสดงพันสัตว์น้ำมูลค่ามหาศาลท่านประธานงบประมาณที่ขอผูกพันปีนี้229ล้าน320,000บาทปีนี้ปี2570จะต้องเบิกจ่าย 34.39 ล้านบาทในห้องอนุรับไปดำเนินการเขาก็เลยมองเห็นว่ามันไม่สมควรไม่น่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์เร่งด่วนอย่างนี้เลยปรับลดท่านประธานไป 750,000นี่เดือดร้อนมากปรับลดไป 750,000 มูลค่าการก่อสร้างเนี่ยตกตารางเมตรละ 150,000 ท่านประธานนี่เท่ากับว่าตัดไปประมาณไม่ถึง7ตารางเมตรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดมันมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนถึงแม้ว่าพิษปัญหาปลาหมอคางดำจะกัดกินชีวิตเกษตรกรไปขนาดนี้
2: ขณะที่นายกรมีดีส.ส.สมุทรสาครพรรคประชาชนเสนอปรับลดงบกว่า100ล้านบาทจากรายการที่เห็นว่าซ้ำซ้อนหรือก่อภาระผูกพันระยะยาวเช่นการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าครุภัณฑ์ที่เพิ่งจัดหาในปี2569รวมถึงโครงการที่เพิ่มงบแต่ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดลดลงด้านนายยุพราชบัวอินส.ส.เพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยตั้งข้อสังเกตการคำนวณต้นทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรลดลงส่วนทางกับต้นทุนปุ๋ยน้ำมันและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทบทวนวิธีสำรวจต้นทุนและตรวจสอบระบบรับซื้อการวัดความชื้นและการกำหนดราคาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกรโดยเห็นควรตัดลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือดำเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริงชวิสาประทุมมารายงาน
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอมาตรการจัดการกรณีพบการทุจริตสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอขอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการคลังเสนอเรื่องความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางรวมทั้งเสนอการให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน ขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอจำนวน1ตำแหน่งได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคทางกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการระดมทุน
4: นายกชนันเบญสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่ากระทรวงอว.ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อลดอุปสรรคทางกฎหมายที่พบช่องว่างทางการเงินและแนวโน้มการหลั่งไหลของเงินทุนไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยใช้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการเด็ดเสร็จเพิ่มช่องทางสนับสนุนการเติบโตสำหรับสตาร์ทอัพและนักลงทุนโดยสตาร์ทอัพที่ได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเวลา5ปีและสำหรับกลุ่มที่จัดอยู่ในประเภทเทคโนโลยีเชิงลึกและกรรมการอาจขยายระยะเวลาให้รวมแล้วสูงสุดถึง10ปี
5: ปัจจุบันเราพยายามที่จะดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นะครับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เนี่ยก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นของตัวพรบ.นี้นะครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับการระดมทุนของสตาร์ทอัพนะครับให้สามารถที่จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถที่จะขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปได้แล้วก็ออกหุ้นกู้ของบริษัทได้ตรงนี้จะเป็นการปลดล็อกครั้งใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่สองคือการจัดสรรหุ้นใหม่นะครับตรงนี้เองก็จะสามารถที่จะทำให้จัดสรรหุ้นใหม่ให้แก่นักลงทุนภายนอกเพิ่มเติมจากการจัดที่จะเป็นผู้ถือหุ้นเดิมนะครับ
4: ด้านนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่าเมื่อสตาร์ทอัพไทยมีข้อมูลกลางในเรื่องโครงการสนับสนุนและข้อมูลเงินทุนจะช่วยสร้างโอกาสกระตุ้นการลงทุนให้สตาร์ทอัพไทยเติบโตได้มากยิ่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและจะนำไปสู่การผลักดันเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายในหลายประเด็นสำคัญเช่นการรองรับการออกหุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ซึ่งเป็นเครื่องมือระดมทุนยอดนิยมของสตาร์ทอัพระดับโลกการอนุญาตให้บริษัทจำกัดสามารถถือหุ้นของตนเองเพื่อนำมาจัดสรรเป็นหุ้นจูงใจให้กับพนักงานหรือกรรมการช่วยดึงดูดทาเลนต์เข้ามาร่วมงานรวมทั้งการรับรองการเปลี่ยนหนี้สินให้กลายเป็นทุนจดทะเบียนเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินตลอดจนจะมีการเร่งส่งเสริมมาตรการจากภาครัฐให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอย่างที่การกิจปาโลรายงาน
0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีซึ่งยังไม่มีการปิดดีลขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับผลการหารือเรื่องภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐในลักษณะมีการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปเรื่องอัตราภาษีแล้วโดยระบุว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจะทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ทั้งนี้ในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีการหารือมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของข้อตกลงร่วมกันได้พร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคโดยเชื่อมั่นว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเดินหน้าความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐต่อไปปุริมปราโสภาภาครายงาน
0: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำขั้นสุดท้ายคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนี้ทั้งนี้คาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้เจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
7: ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะเพราะว่าเราไปกันครั้งนี้เนี่ยเราไปเป็นทีมประเทศไทยจริงๆก็มีหน่วยงานที่มาจากกระทรวงต่างๆและก็รวมถึงภาคเอกชนด้วยที่ให้ความสนับสนุนร่วมมือทำให้เราสามารถจะเจรจาหาข้อสรุปได้อย่างดีแล้วก็แน่นอนค่ะเป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะ
0: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กระทรวงพาณิชย์มีการเสนอวาระการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงภายหลังมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่เรียบร้อยแล้วโดยจะพิจารณาหมุนเวียนข้าราชการระดับ40ในหลายตำแหน่งเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและการบริหารงานของกระทรวงไทยและอิสราเอลร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
8: นายเจียศักดิ์ พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือที่กระทรวงการต่างประเทศช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าได้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาถึงประเด็นที่เป็นความกังวลของคนไทยขณะนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยและกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดพังงาและภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนโดยได้ยืนยันว่าหากเกิดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายลักษณะนี้ในประเทศไทยจะถูกบังคับใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีนายเสียศักดิ์ยังย้ำว่าไทยและอิสราเอลต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สถานการณ์ขณะนี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอิสราเอลซึ่งมีผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านทางการเกษตรและแรงงานพร้อมกล่าวเสริมว่าแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกัน
9: เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่างที่เรียนก็เป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเราต้องรับทราบเข้าใจปัญหาแล้วก็ขอให้ท่านทูตอิสราเอลอย่าได้นิ่งนอนใจแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยเพราะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราให้ความสำคัญแต่มันไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับเราก็เคารพในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวมาประเทศไทยแล้วนำเงินรายได้มาให้ประเทศไทยและทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แต่แน่นอนการท่องเที่ยวนั้นมันเป็นช่องทางสำคัญที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวการประพฤติของนักท่องเที่ยวก็ย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับ
8: ด้านนางอโลนาได้รับทราบปัญหาและยืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้ฝ่ายอิสราเอลจะมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ไม่ควรทำและควรทำแจกจ่ายที่กรมการกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์และสายการบินให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดคดีสำคัญโดย DSI ออกหมายเรียกส.ส.พรรคประชาชนครั้งที่3พร้อมพบพฤติการสงสัยปิดบริษัทและขายที่ดินต่ำกว่าราคาจริงด้านคดี Forex TD เตรียมส่งฟ้องอัยการสิ้นเดือนนี
10: ้พลตำรวจโทรัชพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ของนายสมชาติเตถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่3ให้เข้ารายงานตัวในวันที่14กันยายนนี้หลังจากที่มีการขอเลื่อนใน2ครั้งที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าต้องเร่งรัดดำเนินการเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบสวนพบพฤติการจุ่มเสี่ยงทั้งการปิดบริษัทและการนำที่ดินหลายแปลงรวมถึงในพื้นที่ภาคอีสานก่อขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาจริงซึ่งผิดปกติทั้งนี้หากออกหมายเรียกครั้งที่3แล้วยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสืบสวนคดีพิเศษมาตรา24ในข้อหาขัดขืนหมายเรียกทันทีส่วนการอ้างติดสมัยประชุมสภานั้นเป็นเพียงการเรียกมาให้การในฐานะพยานซึ่งสามารถนำพยานหลักฐานเข้ามาชี้แจงได้โดยไม่เสียสิทธิ์นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าคดีโฟเร็กทีรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายภาวุฒิพงศิยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยคาดว่าพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการได้ในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งการสั่งฟ้องดังกล่าวจะมีผู้ต้องหาจำนวนหลายรายโดยอาจมีชื่อของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์นักแสดงชื่อดังรวมอยู่ด้วยสักศิษย์ประดับสินรายงาน
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบน้ำมันออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากลิ่นและคราบน้ำมันรั่วไหลภายในระบบท่อระบายน้ำบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานนาวาโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมันจากบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถสูบน้ำมันออกจากท่อระบายน้ำได้แล้วประมาณ 5,000 ลิตรแต่เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องหยุดการปฏิบัติการไว้ชั่วคราวทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายเข้าปิดกั้นท่อระบายน้ำเพื่อกักเก็บคราบน้ำมันให้อยู่ในพื้นที่จำกัดระยะทางประมาณ50เมตรพร้อมเตรียมประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษเร่งสูบน้ำและคราบน้ำมันที่เหลืออยู่ออกจากระบบท่อระบายน้ำให้หมดโดยเร็วที่สุดต่อไปขณะที่เหตุน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9กรมควบคุมมลพิษสามารถกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันได้ทั้งหมดแล้วพร้อมตรวจสอบค่าก๊าซพิษและการลุกติดไฟไม่พบค่าอันตราย
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ติดตามและสนับสนุนการจัดการกรณีน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งเก็บกู้และกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งจากการติดตามเมื่อวานนี้บริษัทได้ดำเนินการสูบน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องสามารถนำของเสียที่ปนเปื้อนออกจากพื้นที่เสร็จแล้วโดยหลังการดำเนินการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบ่อพักน้ำทิ้งพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เท่ากับ0 ppm ขณะที่ค่าการลุกติดไฟเท่ากับ0%ซึ่งผลการตรวจวัดหลังกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันพบค่าก๊าซสำคัญดังกล่าวอยู่ที่0สามารถลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนขณะที่บริษัทเจนโก้จำกัดยังได้ขนย้ายกระสอบที่ใช้ปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดแล้วส่งผลให้ของเสียและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้รับการจัดการและนำออกจากพื้นที่ครบถ้วนอย่างไรก็ตามแม้การกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันจะแล้วเสร็จและผลการตรวจวัดก๊าซสำคัญทั้ง3ชนิดอยู่ที่0กรมควบคุมมลพิษจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายหลังการกำจัดน้ำเสียและตะกอนปนเปื้อนเสร็จแล้วพร้อมสอบถามประชาชนในพื้นที่ถึงสถานการณ์กลิ่นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งประเมินสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
12: เพื่อให้การจัดการปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนต่อร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยตอบโจทย์สนองความต้องการไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและรองรับ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าคาดขับเคลื่อนแผนได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
13: นายประเสริฐสิงสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานมุ่งเน้นเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยร่างแผน PDP ฉบับใหม่มุ่งเน้นความมั่นคงทางพลังงานท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ควบคู่กับการบรรลุเป้าหมายเนซิโลเพื่อรองรับการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระดับสากลโดยตั้งเป้าควบคุมค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนไว้ไม่เกิน 3.88 บาทต่อหน่วยนอกจากนี้แผนใหม่ยังเน้นรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเติบโตสูงขึ้นจากกลุ่มศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณสำรองไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ125ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับในระยะสั้นพร้อมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดสูงถึง60-80%เสริมด้วยระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่และยังคงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR กำลังการผลิตรวมประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ภายในปี2050ในระยะแรกโครงการ SMR จะมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้ริเริ่มควบคู่ไปกับการยกระดับกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากลการพัฒนาบุคลากรและการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
14: PDP ฉบับใหม่ยากกว่าเดิมเยอะเพราะว่ามีเรื่องของ Data Center มีเรื่องของการผลิตเองใช้เองมีเรื่องของการเปิดเสรีมีเรื่องของ Net Zero นะครับในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในวันนี้นะครับหรือเราจะเปิดรับฟังความคิดเห็นอาทิตย์หนึ่งนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อเสนอข้อแนะนำครับถามอะไรต่างๆมาตามช่องทางนะครับได้แล้วเดี๋ยวเราก็พยายามจะ address ทุกความคิดเห็นว่าอันนี้เราได้ผนวกเราได้วางแผนเพื่อรองรับสิ่งเหล่านั้นไว้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เราได้รับข้อคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยทางสนพ.แล้วก็ทางคณะอนุกรรมการก็คงต้องมาดูอีกทีว่าจะต้องมีการปรับไหมจะปรับอย่างไรนะครับณปัจจุบันเนี่ยว่าสีทนายโอเนี้ยก็จะสะท้อนกับเรื่องของการเพิ่มตัวพลังงานสะอาดเต็มแม็กซ์หรือจะไปทาง CCS หรือจะไฮบริดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆนะฮะก็คงมีโอกาสได้วิพากษ์วิจารณ์นะครับ
13: สำหรับกรอบระยะเวลาและกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นระยะเวลา1สัปดาห์ก่อนสรุปและปรับปรุงแผนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นภัสสรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทของนักศึกษา2สถาบันในวันพรุ่งนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงกรณีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บวันนี้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความรุนแรงพอสมควรซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายฝ่ายที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดและตั้งแต่ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งได้พูดคุยกับอธิการบดีของทั้งสองสถานศึกษาทั้งในประเด็นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใช้วิธีเหลื่อมเวลาและให้นักศึกษาปทุมวันออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันซึ่งดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วควบคู่กันไปกับการที่มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันได้พยายามผลักดันให้มีการย้ายสถานศึกษาโดยเฉพาะอุเทนถวายให้ย้ายออกไปตั้งในจุดอื่นแต่การดำเนินงานยังค่อนข้างล่าช้าจึงมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่าหากยังไม่มีพื้นที่ใหม่อาจให้อุเทนถวายใช้พื้นที่ของตนเองเพื่อเคลื่อนย้ายกลุ่มนักศึกษาออกไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะอย่างยั่งยืนโดยที่ผ่านมาหากเกิดข้อพิพาทหรือมีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมหาวิทยาลัยจะใช้มาตรการหยุดเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าซึ่งแม้จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ล่าสุดก็ยังคงเกิดเหตุปะทะขึ้นอีก
5: ผมคิดว่าวันนี้น่าจะถึงเวลาละที่ทุกคนเห็นพร้อมว่าต้องทำเรื่องนี้ให้รวดเร็วนะครับผมเองจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะเรื่องนี้เป็นความปลอดภัยของไม่ใช่ว่าแค่นักศึกษาในสถาบันแต่เป็นคนที่เดินอยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะครับหลายคนโดนลูกหลงไปเยอะพอสมควรตรงนี้เองผมก็มีความจำเป็นนะครับที่วันนี้การเร่งรัดตรงนี้อาจจะไม่ง่ายมากนักเพราะมีการทำมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ผมจะร่วมกับทุกส่วนแล้วก็แบ่งงานแบ่งหน้าที่ทุกคนให้ชัดเจนว่าใครมีสโคปไหนแล้วติดขัดเรื่องไหนก็จะเวียนเชิญคนที่อาจจะมีประเด็นอยู่นะครับเข้ามาอยู่ในโต๊ะเดียวกันให้หมดเพื่อวันนี้จะได้มองเห็นว่าติดขัดอยู่ที่ใครแล้วการติดขัดนั้นสามารถจะแก้ด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับแล้วก็จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว
1: อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือโดยใช้ข้อกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้งอย่างเคร่งครัดโดยหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการแถลงรายละเอียดและกรอบเวลาที่ชัดเจนให้สาธารณชนได้รับทราบพร้อมยืนยันว่าจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเนื่องจากเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำและพยายามจะให้จบในเงื่อนไขที่สามารถทำได้เนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนคนไทยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันเพื่อให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้น
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยแพทย์หญิงอายสันหลีผู้แทนองค์การอนามัยโลกเยี่ยม

0: ใจร้อยดวงใจผูกพันเพื่อประชาสัมพันธ์และผลักดันให้เด็กเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้นเพราะการใช้ที่นั่งนิรภัยหรือคาซีทอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงเสียชีวิตในเด็กได้ถึงร้อยละ70โดยโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐสำนักนายกรัฐมนตรีในการรับบริจาคที่นั่งนิรภัยทั้งของใหม่และของใช้แล้วที่ยังสภาพดีนำไปคัดกรองแล้วส่งต่อผ่านโรงพยาบาลนำร่อง6แห่งก่อนขยายครบ77จังหวัดในปีนี้ล่าสุดมีคาซีทที่เข้าระบบแล้ว719ตัวส่งมอบให้ประชาชนแล้ว447ตัวพร้อมขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งต่อความปลอดภัยให้เด็กๆด้วยการบริจาคคาซีทที่ยังสภาพดีผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกรมควบคุมโรคศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศที่ทำการไปรษณีย์ไทยศูนย์บริการแฟลชช็อปแพลตฟอร์มลาล่ามูฟและสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงที่นั่งนิรภัยและเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านแพทย์หญิงอายหลันหลีผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยชื่นชมโครงการนี้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มการใช้อุปกรณ์นิรภัยในรถยนต์สอดรับเป้าหมายลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินหน้าโครงการ Rebuild SME เร่งฟื้นฟูและเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฐธิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME ดีแบงก์โดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลีบัฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ขู่ว่าอิหร่านจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าวเปอร์เซียรวมถึงผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุสเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอบโต้ที่เรือรบสหรัฐถูกโจมตีขณะเดียวกันราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดใน6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 มาอยู่ที่ 97.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก่อนที่ระหว่างการซื้อขายจะพุ่งแตะระดับ 97.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 มาอยู่ที่ 93.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์

0: เร็ว
1: สำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันนี้โดยต่างเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะเดินหน้าทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการหยุดยิงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ตามแนวทางสองรัฐด้วยการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและรับประกันว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางเออร์ซูลาฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปที่ประกาศแผนการลงทุนมูลค่า200ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการลงทุนบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กตลอดช่วงปี2569และปี2570ที่ขยายความร่วมมือด้านการศึกษาการประมงควบคู่ไปกับการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมและสายเคเบิลพลังงานน้ำและแร่ธาตุสำคัญรวมถึงสนับสนุนที่อยู่อาศัยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและธุรกิจขนาดเล็กความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางฟอนเดอร์เลเยนเดินทางเยือนกรุงนุกเมืองหลวงของเกาะกรีนแลนด์เมื่อวานนี้พร้อมลงนามร่วมกับนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟอร์เดริกนิลเซนแห่งกรีนแลนด์และนางเมเตเฟอร์เดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กเพื่อกระชับความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศลดระดับคำเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินสำหรับดินโคลนถล่มบนหมู่เกาะอิซูซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นประมาณ100กิโลเมตรจากระดับที่5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดมันอยู่ที่ระดับที่4เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นภายหลังหลายพื้นที่บนเกาะอิซูเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง741มิลลิเมตรซึ่งคิดเป็นเกือบ2เท่าของค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนสำหรับเดือนกันยายน JMA ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นอาจจะยังคงเผชิญฝนตกหนักต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพร้อมขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมสำหรับการเฝ้าระวังเกี่ยวกับดินโคลนถล่มขั้นสูงสุดรวมถึงแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดที่2ทีมนักตบหนุ่มทีมชาติไทยทีมอันดับ52ของโลกยังฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ทีมอันดับ25ของโลก3ต่อ2เซต25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12 เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะ2นัดเป็น5คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วหลังจบเกม10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจที่สามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ได้แต่ทีมยังมีข้อผิดพลาดหลายจุดโดยเฉพาะการที่ขึ้นนำก่อน2เซตแต่ไม่สามารถปิดเกมได้แต่ทีมจะนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมนัดต่อไป
3: สุดครับคนนี้ผมคิดว่าที่แรกนำก่อน2เซตมันก็เป็นเรื่องดีผมก็คิดว่าพวกเราน่าจะจบได้แต่พวกเราก็มีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขเพราะว่าถ้าเราตามเขาเมื่อไหร่เราไปเบียดเขาไม่ได้เลยแต่ละเกมเราค่อนข้างที่ยากเราไม่ประมาทดีทุกคนช่วยกันเล่นยังมีกำลังใจที่กลับมาได้ยังคิดว่าเราเก็บชนะได้ครับ
2: สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติไต้หวันในวันพรุ่งนี้เวลา 11:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายเอเลน่ารีบาคิน่ามือ2ของโลกจากคาซัคสถานเอาชนะนาโอมิโอซากะมือ13ของโลกจากญี่ปุ่นขาดลอย2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเจิ้งชินเหวินมือ121ของโลกจากจีนที่พลิกเอาชนะอีกาชิออนเทคมือ8ของโลกจากโปแลนด์มาได้2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ3เทนนิสอาชีพ ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจียกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกัดสิทธิ์สำเร็จมือ486ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับอีเลียซิมากิน มือ275ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0-2เซต3-6และ1-6คว้ารองแชมป์ไปครองขณะที่เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบแรกวิมุตติยาพงหนูมือ161เยาวชนเอเชียดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะวาวาราคูไซเซวามือ228เยาวชนเอเชียได้2เซตรวด6-2และ6-0ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชานเนอร์กาบันดอนมือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์มือ129เยาวชนเอเชียต่อไปการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รายการ Ultimate Thailand 3x3 Series 2026ในรอบชิงชนะเลิศที่อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิตในรุ่นประชาชนทั่วไปชายรอบชิงชนะเลิศทีม Rising Star เอาชนะทีม RN Sport 21-16คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน FIBA TX3 World Tour 2026ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันพรามินิสเตอร์ยูธคัพมีมติเห็นชอบเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเดินหน้าจัดการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลเยาวชนทั่วประเทศต่อเนื่อง5ปีระหว่างปี2571ถึง2575เพื่อวางรากฐานระบบกีฬาเยาวชนและเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านฟุตบอลและวอลเลย์บอลรวมกว่า1ล้านคนต่อปีพร้อมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนทั่วประเทศเข้าถึงการแข่งขันอย่างทั่วถึงความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีสอร์ทเฮลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรแต่ก็ได้เตรียมผู้เล่นผู้ทดแทนไว้แล้วโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
4: ถ้าเราสามารถที่จะทำแต้มใน2แมตช์แรกเนี่ยได้6แต้มเต็มเนี่ยรอบ2เราจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็แค่จะ 100% อยู่แล้วฉะนั้นในการออร์แกไนซ์ที่การที่จะไปเล่นในรอบ2เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะปรับอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่าน2แมตช์นี้ไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยการที่เป็นมี FIFA Day เนี่ยทำให้รวมผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยในสควอดที่เราเลือก23คนเนี่ยจะพร้อมในตอนนั้นนะครับ
2: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา14:00 น.วันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14:00 น.และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17:30 น.ขณะที่ทีมเทควันโดทีมชาติไทยได้เข้าพบผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อรับโอวาทและกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญในกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองแม้การแข่งขันครั้งนี้จะมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงกติกาแต่เชื่อมั่นในความมุ่งมั่นและการฝึกซ้อมของนักกีฬาส่วนโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่านักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นและพร้อมสู้เต็มที่โดยหลังจากนี้จะเก็บตัวฝึกซ้อมที่เขาใหญ่ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นและเข้าสู่หมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าพร้อมย้ำว่าทุกคนใจสู้และเชื่อมั่นว่าจะมีเหรียญทองกลับประเทศไทยอย่างแน่นอนด้านนางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมกีฬาพาเดิลไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาทีมชาติไทย4คนเป็นชาย2คนและหญิง2คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งถือเป็นการลงแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกของกีฬาพาเดิลไทยโดยสมาคมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดหวังผ่านเข้าสู่รอบลึกที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับนานาชาติและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน4เกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปีหน้าปิดท้ายที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยต้องปรับแผนครั้งใหญ่ก่อนศึกเอเชียนเกมหลังสรุตจันดากัปตันทีมชาติไทยบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงแข่งขันขณะที่จอนโดติดปัญหาเรื่องพาสปอร์ตและเบนพอทริช ลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ติดปัญหาการลงทะเบียนเปลี่ยนตัวโดยนาวาอากาศเอกธัญวิทย์เครือศิลป์ผู้ฝึกสอนยอมรับว่าเป็นโจทย์ใหญ่แต่ทีมพร้อมสู้เต็มที่โดยตั้งเป้าคว้าชัยเหนือทีมอาเซียนและติดอันดับ1ใน6จาก12ทีมปุริภัทรสอนการรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศยกระดับงานบริการ DFT Smart Service เชื่อมโยง4ระบบงานสำคัญกับแอปพลิเคชันทางรัฐได้แก่1ระบบ DFT Smart CO ให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า2ระบบ Rover Plus ให้บริการตรวจรับรองคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด3ระบบ Self Origin Certification ให้บริการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง4ระบบ ETC WMD ให้บริการขออนุญาตส่งออกหรือส่งกลับสินค้าที่ใช้ได้2ทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการลดขั้นตอนระยะเวลาและค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1385
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพทภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: 12นาฬิกา45นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่11กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น
0: ขณะนี้เวลา 12:50 นต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่กลุ่มมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชิญชวนคนมีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนโดยเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับนวัตศิลป์พันธารักษ์การบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIโดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAC ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้ที่มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.โทรศัพท์02-039-5570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กันยายนนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสายออกกำลังกายต้องรู้รักษาสิทธิตนเองเมื่อใช้บริการฟิตเนสท่านผู้ฟังคะการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายของตนเองแข็งแรงมีด้วยกันหลากหลายวิธีหนึ่งในวิธีที่หนุ่มสาววัยทำงานมักนิยมคือการออกกำลังกายโดยการเข้าใช้บริการที่สถานที่บริการออกกำลังกายหรือฟิตเนสเนื่องจากมีเครื่องออกกำลังกายพร้อมใช้งานและมีครูฝึกที่ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายที่ถูกวิธีอีกด้วยทั้งนี้สถานที่ให้บริการออกกำลังกายหรือฟิตเนสมีการคิดค่าบริการและการทำสัญญาเป็นรายเดือนหรือรายปีขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของผู้บริการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้กำหนดให้ธุรกิจการให้บริการออกกำลังกายเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานั่นเองค่ะสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้ 1. ข้อความที่ระบุในสัญญาต้องเป็นภาษาไทยสามารถเห็นอ่านได้ชัดเจนตัวอักษรไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตร 2. ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าสมาชิกที่เรียกเก็บจากสมาชิกเช่นค่าใช้บริการออกกำลังกายค่าฝึกสอนเป็นต้น 3. ต้องระบุเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเป็นตัวอักษรสีแดงหรือตัวดำเพื่อให้ทราบเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา 4. การบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วัน 5. ผู้บริโภคมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้หากมีหลักฐานจากทางแพทย์ยืนยันหากได้รับบาดเจ็บจากการฝึกสอนของผู้ประกอบการโดยไม่มีความรู้ความชำนาญ 6. เมื่อเลิกสัญญาแล้วผู้ประกอบการต้องคืนเงินจากระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการภายใน30วันนับแต่วันเลิกสัญญา 7. กรณีชำระค่าสมาชิกค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยบัตรเครดิตผู้ประกอบการมีหน้าที่แจ้งระงับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตทันทีเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงและผู้บริโภคสามารถโอนสมาชิกให้กับบุคคลอื่นได้ 8. การต่อระยะเวลาการใช้บริการของผู้บริโภคเมื่อครบกำหนดตามสัญญาผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิกให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า30วันก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายควรตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆในสัญญาให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นข้อมูลหากเกิดปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสายออกกำลังกายต้องรู้รักษาสิทธิ์ตนเองเมื่อใช้บริการฟิตเนส เรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดียามบ่ายค่ะคุณผู้ฟังที่รักทักทายกันที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลาของ Healthy Together โดย DJ เจี๊ยบรัชนีกอไผ่แก้วนะคะมาฟังเพลงดีเพลงเพราะไปพร้อมๆกับการดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์13:00 น. ถึง 14:00 น. ดีเจเจี๊ยบประจำการอยู่ที่ FM 93.5 MHz กับเทคนิครายการนะคะน้องต่อรัตพลแก้วสุขชั่วโมงนี้ก็ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยฟังออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ prdee.prd.go.th/radio ขอบคุณสำหรับการสื่อสารกันในทุกช่องทางนะคะทั้งทางไลน์ที่รายการ Healthy Together ใช้ไลน์นี้นะคะไลน์ 935AD ค่ะถ้าจะมาเป็นเพื่อนกันก็ยินดีต้อนรับเพื่อนตลอดนะคะการสื่อสารก็จะได้คล่องตัวที่ 935AD ค่ะ SMS ก็ไปที่4689935คุณฟังบางท่านก็ถนัด SMS นะคะก็ส่ง SMS มาทุกวันวันนี้เริ่มกันที่งานของแอนดี้กิฟที่มีโอลิเวียนิวตันจอห์นมาร้องคู่นะคะก็คือ Raise Your Love on Me Raise Your Love on Me ก็ยังไงล่ะวางความรักลงที่ฉันนะใช่มาหยุดที่ตรงนี้นะคะหยุดความรักไว้ที่ตรงนี้พูดแล้วก็คิดถึงเพลงหยุดตรงนี้ที่เธอเลยนะไพเราะมากอัลบั้มAfter Dark ปี1980ค่ะเพลงนี้น้องนุชสุดท้องที่จากไปแล้วร้องแต่ว่าพี่ชายคนโตเป็นคนแต่งนะคะแบร์รี่กิฟค่ะแล้วถ้าจะพูดถึงเพลงนี้ก่อนที่เขาจะบันทึกเสียงเนี่ยแอนดี้กิฟกับโอลิเวียนิวตันจอห์นก็เคยร้องคู่กันในงานคอนเสิร์ต for UNICEF นะคะก่อนที่จะมาบันทึกเสียงตามหลัง When You Tell Me That You Love Me ค่ะงานของ Westlife วงบอยแบนด์จากไอร์แลนด์ที่ร้องคู่กับ Diana Ross ศิลปินหญิงชาวอเมริกันนะคะอยู่ในอัลบั้ม Face to Face ถือได้ว่าเป็นเพลงรักที่ซาบซึ้งใจมากๆเลยวันนี้เดี๋ยวในช่วงที่2นะคะช่วงที่2อาจจะมีอาจารย์หมอมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะประเด็นที่จะคุยกับอาจารย์หมอก็คือสูงวัยเดินดีปลอดภัยไม่หกล้มเดี๋ยวไปฟังอาจารย์หมอให้คำแนะนำกันนะคะว่าเอาแล้วจะเดินอย่างไรนะคะถึงจะไม่หกล้มแล้วอะไรที่เป็นสัญญาณที่เตือนถึงความผิดปกติใช่การเดินหกล้มนี้หรือเปล่านะคะรวมถึงการป้องกันการรักษาแล้วก็การฝากถึงคุณผู้ฟังทุกท่านจากอาจารย์หมอด้วยเดี๋ยวในช่วงที่2ค่ะหลังจากที่ได้ฟังเพลงกันอีก2เพลงนะคะช่วงแรกเราก็จะฟังเพลงกันรัวๆไปโดยปกติเนี่ย4เพลงจบ4เพลงแล้วก็จะเป็นช่วง Happy Healthy คุยกับอาจารย์หมอผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญประมาณ20นาทีแล้วหลังจากนั้นก็ฟังเพลงกันอีกพูดคุยสื่อสารกันจนจบรายการงานของซีลีนดิออนค่ะ I Love You

0: ก็เป็นเพลงเพราะๆอีกเพลงหนึ่งนะคะที่นำมาฝากกันเลยได้ฟังเพลงเดียวเลยเพราะว่าดูแล้วเพลงค่อนข้างที่จะยาวนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นงานของCéline Dion กับ I Love You ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะได้พบกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปิยภัทรเดชพระธรรมนะคะหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะอาจารย์หมอจะมาพูดคุยกับพวกเรานะคะให้ความรู้ในเรื่องสูงวัยเดินดีปลอดภัยไม่หกล้มตอนนี้กำลังต่อสายโทรศัพท์ถึงอาจารย์หมออยู่นะคะพร้อมนะคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็มาคุยกับอาจารย์หมอกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอปิยภัทรค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบพระคุณที่มาให้ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับประเด็นนี้แล้วรายการ Healthy Together เนี่ยค่ะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะรับฟังกันนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยสูงวัยเดินดีปลอดภัยไม่หกล้มซึ่งถ้าจะพูดถึงการหกล้มนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเหตุการณ์ปกติสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะโดยเฉพาะในเด็กที่มีโอกาสจะหกล้มได้บ่อยเพราะยังเดินไม่เก่งพอโตพัฒนาการดีขึ้นก็จะไม่ค่อยหกล้มละการหกล้มก็จะลดลงเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่ก็แทบจะไม่หกล้มเลยนะคะแต่เมื่อย่างเข้าสู่วัยสูงอายุนี่สิคะอาจารย์คะอาการหกล้มก็จะกลับมาเกิดได้บ่อยขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะพบได้ในผู้สูงอายุที่มีอายุประมาณสักเท่าไหร่คะอาจารย์
1: ค่ะก็เมื่ออายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะมีเราจะพบอุบัติการเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นค่ะเช่นถ้าหากเกิน65ปีเนี่ยเราก็จะพบประมาณ1ใน3เช่นเมื่อเรานับผู้สูงอายุไป10คนเราก็เจอผู้สูงอายุที่หกล้มค่ะประมาณ3คนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าอายุเพิ่มขึ้นอีกนะคะอยู่ในวัยประมาณ80ปีเนี่ยนะคะในเราจะพบถึง 50% นะคะก็คือ5ใน10คนของผู้สูงอายุเนี่ยค่ะก็จะพบเรื่องการหกล้มที่บ่อยขึ้นนะคะก็คือยิ่งอายุเพิ่มขึ้นความเสี่ยงต่อการหกล้มและอุบัติการหกล้มก็จะเพิ่มมากขึ้นตามอายุค่ะ
0: ความเสี่ยงอยู่ที่อายุเหมือนกันนะคะจะอยู่ที่อายุซะจากการที่คืออาจารย์หมอปิยภัทรเนี่ยค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ทางด้านนี้โดยตรงอันนี้ถือได้ว่าเป็นสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติไหมคะถ้าพูดถึงเริ่มที่จะมีอาการเซหกล้มแล้วเนี่ยของผู้สูงอายุอะค่ะ
1: ใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเดินไม่ค่อยมั่นคงนะคะหรือว่ากังวลเกี่ยวกับการหกล้มนะคะแต่ว่ายังไม่หกล้มนะคะแต่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเดินไม่ค่อยมั่นคงแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับการหกล้มหรือมีการหกล้มตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปต่อปีเนี่ยค่ะก็เป็นสัญญาณเตือนว่าท่านจะต้องมาพบแพทย์นะคะในบางรายที่หกล้มแม้เพียงครั้งเดียวแต่ว่ามีการบาดเจ็บที่รุนแรงเช่นหกล้มแล้วมีใบหน้าบาดเจ็บมีศีรษะบาดเจ็บนะคะหรือว่าหกล้มแล้วลุกไม่ค่อยขึ้นหกล้มแล้วต้องมาโรงพยาบาลอันนี้ค่ะถือว่าเป็นการหกล้มที่รุนแรงนะคะก็ควรจะต้องมาพบแพทย์คือบางคนหกล้มแล้วหัวกระแทกพื้นหรือว่าหน้ากระแทกพื้นจนหน้าบวมฟันหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นถือว่าเป็นการหกล้มที่รุนแรงก็ต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะว่าทำไมถึงหกล้มนะคะแล้วก็แก้ไขปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีในแต่ละท่านนะคะ
0: ปัจจัยเสี่ยงเนี่ยค่ะอาจารย์คะมันมีอะไรบ้างอะคะปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการหกล้มเนี่ยค่ะในผู้สูงอายุ
1: ค่ะก็คือมันจะแบ่งออกเป็นปัจจัยภายในกับภายนอกนะคะภายในคือในตัวผู้สูงอายุเองอะค่ะว่าเขาอันแรกก็คืออาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างนะคะเช่นโรคของระบบสมองนะคะเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองโรคสมองเสื่อมนะคะโรคพาร์กินสันนะคะหรือว่าเป็นโรคของระบบ หัวใจนะคะเช่นบางคนมีหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะหรือว่ามีโรคมีปัญหาของโรคปอดนะคะที่มีอาการเหนื่อยง่ายนะคะพวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นโรคประจำตัวนะที่อาจจะทำให้หกล้มได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้นอกจากเรื่องโรคประจำตัวแล้วอะค่ะก็จะมีในเรื่องของตานะคะถ้าตามองเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะคะก็จะเสี่ยงต่อการหกล้มนะคะในเรื่องของระบบการทรงตัวนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนอยู่เรื่อยๆนะคะระบบการทรงตัวไม่ค่อยดีนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อการหกล้มนะคะถัดมาก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดต่างๆนะคะโดยเฉพาะปวดที่ส่วนหลังหรือว่าส่วนขาหรือว่าเท้าข้อเท้าพวกนี้ค่ะก็จะทำให้เดินไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการหกล้มถัดมาก็จะเป็นปัญหาพวกเรื่องอาการชาเช่นบางคนเท้าชานะคะจากเป็นจากหลายๆสาเหตุเช่นบางคนเป็นเบาหวานแล้วเท้าชาพอการรับความรู้สึกไม่ดีอะค่ะก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการหกล้มได้ง่ายขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยภายในนะคะของตัวผู้สูงอายุเองที่เป็นความเสี่ยงต่อการหกล้มส่วนปัจจัยภายนอกก็ได้แก่พวกสิ่งแวดล้อมในบ้านนะคะที่อาจจะไม่ได้ปลอดภัยเช่นพื้นลื่นการมีธรณีประตูนะคะหรือว่าพื้นต่างระดับนะคะรวมทั้งการมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านนะคะพวกเจ้าน้องแมวน้องหมาทั้งหลายที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านก็อาจจะชอบมาคลอเคลียกับผู้สูงอายุนะคะเราก็อาจจะทำให้เกิดการสะดุดหกล้มได้นะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่เราพบได้บ่อยๆก็

0: กับการหกล้ม
1: ค่ะคุณผู้ฟังถามมาพอดีเลยค่ะว่ารองเท้าลำลองทั่วๆไปเนี่ยควรมีน้ำหนักเบาหรือหนักคะสำหรับผู้สูงอายุ
0: รองเท้าลำลองทั่วๆไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรองเท้าแตะจริงไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุนะคะน่าจะต้องเป็นรองเท้ารัดส้นหรือหุ้มส้นนะคะที่มันใส่แล้วอยู่กับเท้านะคะไม่ได้มีโอกาสที่จะเลื่อนหลุดออกจากเท้าอะค่ะถ้าเป็นรองเท้ากลุ่มนั้นก็น่าจะปลอดภัยกว่ายิ่งรองเท้าปัจจุบันที่มีความนิยมแบบพวกรองเท้าหัวโตพวกเนี้ยค่ะเวลาใส่แล้วอาจจะทำให้ผู้สูงอายุเดินแล้วก็สะดุดได้ง่ายขึ้นนะคะ
1: แล้วเราควรจะใส่ประเภทยังไงคะหัวไม่โตใช่ไหมคือกระชับเท้าอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: เท้ามีที่รัดส้นแล้วก็เป็นรองเท้าสูงค่ะ
1: รองเท้าอะไรนะคะอาจารย
0: ์เป็นรองเท้าสวม
1: อ
0: ะค่ะ
1: รองเท้าสวมค่ะค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ถ้าแล้วถ้าเผื่ออยู่ในบ้านล่ะคะรองเท้าเดินในบ้านเนี่ยค่ะ
0: อ๋อถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านเนี่ยรองเท้าเดินในบ้านเนี่ยแนะนำว่าน่าจะต้องเป็นรองเท้าที่พื้นเป็นยางนะคะพื้นเป็นยางที่สามารถยึดเกาะได้แล้วก็ไม่ลื่นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพื้นเป็นยางที่ไม่เกาะกับพื้นบ้านมันก็จะมีโอกาสลื่นได้ง่ายค่ะทีนี้การเดินในบ้านนะคะพื้นบ้านก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยคือถ้าเกิดว่าเราใส่รองเท้าที่ดีแต่พื้นบ้านเป็นลักษณะพื้นที่ลื่นมากอันนี้ก็จะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการหกล้มเพิ่มขึ้นนะคะ
1: ก็ถึงมีการออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุนะคะแบบไม่เล่นระดับเนี้ยคือปกติบ้านเล่นระดับเนี่ยมันดูสวยงามนะคะแต่พอมาช่วงสูงอายุแล้วเนี่ยก็น่าจะไม่เหมาะกับบ้านลักษณะนี้ใช่ไหมคะรวมไปถึงพื้นน่ะพื้นก็ต้องไม่ใช่พื้นเรียบแบบมันนะคะซึ่งมันเสี่ยงต่อการลื่น
0: ค่ะจะให้ดีก็อาจจะต้องมีเหมือนกับติดราวในบริเวณที่สูงอายุจะเดินไปนะคะเพื่อจะเอาไว้เกาะจับเวลาที่เสียการทรงตัวอันนั้นก็จะเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: แม้กระทั่งในห้องน้ำใช่ไหมคะจะเห็นเวลาเราไปโรงพยาบาลไปห้างเนี่ยห้างสรรพสินค้าต่างๆเขาก็จะมีราวนะคะเดี๋ยวนี้บางทีเขาแยกเลยนะคะอาจารย์นะคะก็เป็นห้องน้ำสำหรับ เหมือนกับคนพิการผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเข้าได้ด้วยกันค่ะอันนี้ก็เป็นการดูแลตัวเองในภาพรวมๆนะคะที่มีทั้งปัจจัยภายนอกกับภายในเมื่อกี้ค่ะรองเท้าคุณผู้ฟังถามบอกว่าถ้ามีน้ำหนักเนี่ยจะช่วยให้การเดินของผู้สูงอายุมั่นคงไหม
0: คือการที่คือจริงๆแล้วรองเท้าที่หนักนิดหน่อยน่ะพอเรียกว่ามันจะมีประโยชน์ในกรณีที่ผู้สูงอายุบางรายเนี่ยมีอาการชาที่ปลายเท้าเยอะๆเนี่ยค่ะใส่รองเท้าที่มีน้ำหนักเนี่ยจะช่วยในแง่ของการเดินเพราะว่าพอเวลาเราเดินลงน้ำหนักไปเนี่ยค่ะตัวรองเท้าที่หนักมันก็จะเหมือนกับมีการสะท้อนกลับทำให้ร่างกายเรารู้อะค่ะว่าตำแหน่งที่เราเดินไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหนักเกินไปกล้ามเนื้อมันเกิดอาการอ่อนล้ามันก็จะทำให้เกิดการหกล้มได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นคือรองเท้าที่หนักอาจจะเหมาะสมกับโรคบางโรคแต่ไม่ใช่เหมาะกับคนทุกๆโรคอะค่ะก็เป็นรองเท้าขนาดน้ำหนักปกติทั่วๆไปอะค่ะไม่กว่าปกตินะคะ
1: ค่ะแบนๆราบๆหรือว่ามีส้นเล็กน้อยแต่ส้นสูงนี่ไม่เหมาะแน่นอนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือรองเท้าสำหรับผู้สูงวัยอะค่ะอาจจะต้องมีส้นนิดหน่อยนะคะก็คืออาจจะสูงประมาณที่ไม่เกินนิ้วหนึ่งนะคะแล้วก็มีส้นขึ้นมากว่าทางด้านหน้านิดหนึ่งนะคะเพื่อให้ตัวเอ็นร้อยหวายเนี่ยกับตัวการจังหวะการเดินเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นนะคะตรงนั้นแล้วก็ตัวพื้น

0: บนตัวที่หนังหุ้มด้านบนที่เป็นรองเท้าคัชชูค่ะอาจจะต้องเป็นในลักษณะเหมือนกับเป็นเชือกผูกหรือว่าเป็นตีนตุ๊กแกที่สามารถที่จะปรับความคับความหลวมของรองเท้าได้เพราะว่าเท้าของผู้สูงอายุเนี่ยค่ะบางทีพอเวลานั่งนานแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเท้าบวมดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใส่รองเท้าที่กระชับมากๆก็จะกลายเป็นความอึดอัดแล้วใส่ไม่ค่อยสบายนะคะดังนั้นถ้ามีการสามารถขยับคลายความแน่นให้มันหลวมลงนะคะหรือว่ามีการปรับระดับความกระชับได้ก็จะเป็นรองเท้าที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะ
1: อืมค่ะผู้ฟังท่านที่ถามมาได้รับคำตอบแล้วนะคะทีนี้ในส่วนของถ้าเกิดจะว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วนะคะในเรื่องของการหกล้มเนี่ยเราจะป้องกันตามภาพรวมก็คือตามที่อาจารย์บอกไปนะคะ
0: คือการป้องกันเรื่องการหกล้มอะค่ะสำรวจปัจจัยเสี่ยงของตัวเองนะคะจากที่กล่าวไปละรวมก็คือเราไปพบแพทย์ประจำปีเพื่อตรวจสุขภาพว่าเรามีปัญหาอะไรไหมเช่นบางทีในเรื่องของความดันเบาหวานนะคะว่าเราคุมได้ดีหรือยังถ้าเกิดว่าความดันเราคุมได้ไม่ค่อยดีมีความดันต่ำเกินไปนะคะหรือว่ายาเบาหวานการเป็นเบาหวานเราคุมได้ไม่ค่อยดีบางทีมีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานตรงนั้นก็จะมีผลที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการหกล้มได้เช่นเดียวกันดังนั้นการตรวจร่างกายประจำปีนอกจากการเจาะเลือดตรวจสุขภาพแล้วการตรวจเหมือนกับตาก็จะช่วยให้เราทราบว่าสุขภาพของเราเป็นยังไงบ้างนะคะอีกอันนึงก็คือต้องออกกำลังกายค่ะเพราะว่าการที่เราจะพัฒนาทั้งกำลังกล้ามเนื้อและการทรงตัวค่ะตรงนี้มันต้องทำขึ้นมานะคะเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะทั้งกำลังกล้ามเนื้อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรวมทั้งการทรงตัวของเราก็ถดถอยไปตามอายุดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อหรือการทรงตัวให้เพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยคืออยากจะกระตุ้นให้ผู้สูงอายุทั้งหลายทุกท่านนะคะหมั่นออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายมันจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยคงทำหน้าที่ได้ดีนะคะไม่เป็นโรคกล้ามเนื้อพร่องแล้วก็ห่างไกลจากภาวะเปราะบางค่ะ
1: คุณผู้ฟังบอกว่าผู้สูงอายุที่เป็นรองช้ำบ่อยๆจะทำยังไงดีคะรองช้ำ
0: คือภาวะรองช้ำอะค่ะก็คือจะทำได้จากการปรับรองเท้าด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็คือรองเท้าอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ก็เป็นรองเท้าที่เหมาะกับคนที่เป็นรองช้ำก็คือมีส้นสูงไม่เกินนิ้วหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงส้นเนี่ยก็คือสูงกว่าทางด้านหน้านะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นในเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อน่องนะคะเพราะว่าตรงกล้ามเนื้อน่องเนี่ยก็จะมีส่วนที่ต่อมากับพังผืดที่ฝ่าเท้าถ้ากล้ามเนื้อน่องตึงมันก็จะทำให้เกิดอาการรองช้ำได้ง่ายขึ้นดังนั้นก็คือนอกจากปรับรองเท้าแล้วก็ให้ยืดตัวกล้ามเนื้อน่องด้วยนะคะโดยการที่เราอาจจะนั่งกระดกข้อเท้าขึ้นมาแล้วก็ใช้ผ้าคล้องที่ฝ่าเท้าค่ะแล้วก็ดึงเข้าหาตัวในลักษณะของการเหยียดเข่านะคะมันก็จะทำให้ตัวกล้ามเนื้อน่องตึงแล้วก็ช่วยลดอาการปวดจากการเป็นรองช้ำได้ด้วยค่ะ
1: อันนี้ก็ไม่ใช่สำหรับผู้สูงอายุเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังค่ะเคยถามมานะคะที่ยังอยู่ในวัยที่ไม่ถึงกับผู้สูงอายุนะคะเขาก็เป็นรองช้ำค่ะอาจารย์คะ
0: ได้ค่ะคือรองเกิดได้กับคนหลายๆวัยเลยค่ะตั้งแต่วัยทำงานจนถึงวัยสูงอายุนะคะก็เป็นวิธีการดูแลก็เป็นอย่างที่แนะนำไปนะคะสามารถทำได้ทุกๆวัยได้เลยค่ะ
1: ค่ะแล้วกับการนวดฝ่าเท้าบ่อยๆมันจะมีผลบวกลบยังไงคะ
0: การนวดฝ่าเท้าเนี่ย
1: อื
0: มัน
1: ม
0: ก็ช่วยทำให้ตัวกล้ามเนื้อเท้าเราซึ่งเป็นกล้ามเนื้อเล็กๆอะค่ะที่อยู่ที่เท้ามันก็มีการผ่อนคลายนะคะหายปวดเมื่อยบางคนเดินเยอะจนเป็นตะคริวเท้านะคะอันนี้พอนวดไปมันก็จะช่วยทำให้มีการผ่อนคลายได้นะคะดังนั้นก็คือถ้าสมมติว่าใครที่รู้สึกว่าเมื่อยฝ่าเท้าเป็นตะคริวฝ่าเท้าบ่อยๆการไปนวดที่ฝ่าเท้าก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อเหล่านี้ค่ะผ่อนคลายได้แต่ว่ามันก็จะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการดูแลเท้านะคะ
1: ค่ะแช่น้ำอุ่นก็ดีเหมือนกันใช่ไหมคะการนำเท้าไปแช่ในน้ำอุ่นเนี่ยค่ะ
0: ใช่ค่ะการแช่เอาเท้าแช่น้ำอุ่นเนี่ยก็ช่วยเหมือนกับกระตุ้นการไหลเวียนแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำการแช่เท้าในน้ำอุ่นสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะเพราะว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยค่ะบางทีการรับความรู้สึกจะช้ากว่าคนทั่วๆไปดังนั้นก็คือเรากังวลว่าถ้าบางทีน้ำอุ่นก็คืออาจจะต้องทดสอบอุณหภูมิก่อนนะคะว่ามันไม่ได้อุ่นจนเกินไปอย่าเอาเท้าแช่ลงไปเลยทีเดียวทีนี้หลังจากที่แช่แล้วค่ะสิ่งที่กังวลตามมาของคนที่เป็นเบาหวานก็คือในเรื่องของความชื้นแฉะว่าถ้าหากว่าหลังจากแช่น้ำอุ่นแล้วค่ะเราก็จะต้องดูแลในเรื่องของการเช็ดเท้าให้แห้งในทุกๆบริเวณเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานนะคะบางทีถ้าเราดูแลเท้าไม่ดีเนี่ยโดยเฉพาะตรงส่วนที่เป็นง่ามนิ้วอะค่ะต้องเช็ดให้แห้งเพราะว่าความชื้นมันจะไปขังอยู่บริเวณนั้นถ้าเกิดว่าเช็ดทำความสะอาดตรงบริเวณง่ามนิ้วได้ไม่ทั่วถึงอะค่ะมันก็จะกลายเป็นเชื้อราแล้วก็อาจจะทำให้เป็นแผลที่เท้าก็เป็นเหมือนกับภาวะแทรกซ้อนที่มันทำให้เท้าเป็นเท้าเบาหวานเกิดขึ้นได้นะคะ
1: ค่ะก็สรุปว่าในส่วนของการป้องกันที่เราจะไม่หกล้มนะคะไม่ทำให้เกิดการหกล้มวันนี้ก็เลยหลายคนให้ความสำคัญกับเท้านะคะจริงๆเท้าเนี่ยอยู่ต่ำสุดแต่ก็สำคัญมากไม่น้อยไปกว่าอวัยวะที่อยู่สูงๆในร่างกายเลยนะคะเอาเติมอีกนิดนะคะอาจารย์ขาคุณผู้ฟังถามว่าเท้าบวมบ่อยๆเป็นเพราะอะไร
0: เท้าบวมบ่อยๆค่ะอาจจะต้องมีหลายสาเหตุค่ะคือในผู้สูงวัยอะค่ะอาจจะเป็นจากปัญหาโรคไตก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นจากปัญหาในเรื่องของตัวหลอดเลือดก็ได้ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาที่เราพบค่อนข้างบ่อยก็คือตัวหลอดเลือดดำของผู้สูงอายุอะค่ะพออายุเยอะขึ้นเนี่ยตัวลิ้นในหลอดเลือดดำอะค่ะมันทำงานได้ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเดิมดังนั้นเวลาที่เรานั่งเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เลือดดำเนี่ยลงมากองอยู่ที่เท้าค่อนข้างเยอะนะคะแล้วตัวลิ้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเหมือนกับพัดพาเลือดจากหลอดเลือดดำกลับไปยังส่วนกลางได้แต่ถ้าสมมติว่าเรายังอยู่ในวัยหนุ่มสาวเราจะสังเกตว่าเราไม่ค่อยพบปัญหาเท้าบวมเพราะว่าตัวลิ้นในหลอดเลือดดำเรายังทำงานได้อย่างแข็งแรงนะคะแต่พอสูงวัยแล้วอะค่ะตรงลิ้นในหลอดเลือดเนี่ยค่ะทำงานได้แข็งแรงลดลงนะคะดังนั้นผู้สูงวัยที่มีเท้าบวมอาจจะดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะในระหว่างที่รอพบแพทย์ว่าอาจจะต้องยกเท้าสูงเป็นช่วงๆในช่วงที่นั่งทำกิจกรรมในช่วงกลางวันนะคะยกเท้าสูงขึ้นมาถึงระดับเข่าอะค่ะแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นลงนะคะตรงนี้มันก็จะช่วยดูแลเบื้องต้นลดอาการเท้าบวมได้นะคะถ้าเกิดว่าทำแบบนี้เป็นเบื้องต้นแล้วเท้าหายบวมก็อาจจะเป็นแค่ปัญหาเรื่องหลอดเลือดดำแต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วปัญหาตรงนี้ยังไม่หายไปนะคะก็จะน่าจะต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมว่ามีโรคอื่นๆที่เป็นสาเหตุของเท้าบวมเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะ
1: ค่ะอีกท่านหนึ่งอีกคำถามเดียวนะคะอาจารย์ บอกว่าถ้าปวดเข่าเพราะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยถามเรื่องการออกกำลังกายค่ะว่าจะออกยังไงดีค่ะ
0: เรื่องข้อเข่าเสื่อมอะค่ะวิธีการออกกำลังกายที่ง่ายๆนะคะก็คือนั่งพิงกับพนักให้ธรรมะทะแมงนะคะแล้วก็เหยียดเข่าตรงมาข้างหน้าทีละข้างนะคะแล้วก็กระดกข้อเท้าขึ้นนะคะแล้วก็เกรงสะบ้าค้างไว้ประมาณ10วินาทีอะค่ะนับ1ถึง10นะคะแล้วก็เอาลงเป็น1ครั้งนะคะทำสักประมาณ10ครั้งเป็น1ชุดนะคะอย่างน้อยวันละ30ครั้งนะคะเช้ากลางวันเย็น
1: ค่ะโอ้ขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยคุณผู้ฟังก็ขอบพระคุณเข้ามาด้วยนะคะท่านที่ถามเข้ามาก็คงจะได้ความรู้กันไปนะคะในการไปดูแลตัวเองเราคุยกันถึงเรื่องประเด็นของการที่ไม่หกล้มนะคะสูงวัยเดินดีปลอดภัยไม่หกล้มแต่ว่าก็เลยไปถึงประเด็นอื่นๆด้วยซึ่งอาจารย์ก็น่ารักมากเลยค่ะแบบก็ตอบทุกคำถามเลย
0: ยังค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เวลามันเลยมาแล้วยังสงสัยวันหลังจะต้องมีเรื่องอื่นๆแล้วล่ะค่ะเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยมีคุณผู้ฟังถามเส้นเลือดขอดเส้นเลือดเล็กๆอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้เวลาหมดต้องขออภัยนะคะแล้วขอบพระคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปิยพัฒน์เดชพระธรรมไว้เป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปิยพัฒน์เดชพระธรรมหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะวันนี้มาให้ความรู้เรื่องสูงวัยเดินดีปลอดภัยไม่หกล้มดีใจค่ะที่คุณผู้ฟังให้ความสนใจกันนะคะส่วนประเด็นอื่นๆที่ตามมาเนี่ยเดี๋ยวจะไปเรียนเชิญอาจารย์หมอมาให้ความรู้โดยตรงนะคะแล้วก็จะได้คุยกันยาวๆไปเลยในเวลา20นาทีแต่วันนี้คุยกันเกิน20นาทีขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคำถามดิฉันเองก็อยากจะทราบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะค่ะๆขอบคุณค่ะ

มีฝนตกในใจใครบ้างไหมคะ Raining in my heart นะคะ Real Sayer ตามหลัง Give me the love ของ Elton John เราก็จะมามีความสุขกับการฟังเพลงนะคะเพลงดีเพลงเพราะรวมทั้งเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพสำคัญนะคะสำหรับพวกเราเนี่ยยิ่งในช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่ก็จะเป็นอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุในหลากหลายช่องทางการขับรถขับราก็จะต้องระมัดระวังเหมือนกันคือตลอดเส้นทางเนี่ยพื้นที่มันจะไม่เท่ากันหรอกไม่เสมอกันเราก็จะต้องระมัดระวังนะคะอย่าขับเร็วนักเพราะว่าถ้าขับเร็วนักเนี่ยเจอน้ำนี่เอาไม่อยู่นะคะรถเนี่ยที่เราขับไปเนี่ยจะถึงกับเซได้เลยนะเสียการทรงตัวได้เลยวันนี้ดีใจกับคนที่ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะส่งรูปมาให้ดูนะคะท่านที่อยู่ริมน้ำก็ต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวที่จะกันน้องน้ำนะกันน้องน้ำหลายท่านก็มีอะไรมากันเตรียมไว้แล้วนะคะก็ส่งภาพมาให้ดูเหมือนกันคือคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยตอนนี้น้ำก็เริ่มมาแล้วนะคะยังไงก็ส่งความห่วงใยถึงทุกท่านเลยค่ะให้ได้ปลอดภัยนะคะปลอดภัยกันทุกท่านแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการก็จะมีเพลงฟังกันอีกก่อนที่เราจะจากกันไปในบ่ายวันนี้พรุ่งนี้รัชนีมาใหม่ค่ะวันนี้ลากันด้วยเพลงฝนนะคะก็หวังว่าคงจะไม่ลำบากในเรื่องของการเดินทางนะคะถ้าเราใช้ความระมัดระวังในช่วงของหน้าฝน

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
5: นางสาวนลินาเพิ่มดีพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิที่พึงได้รับกรอบวงเงินเพิ่มเติมดังกล่าวจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองฉุกเฉินเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาทซึ่งทั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการพิจารณาสิทธิกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะยึดตามหลักเกณฑ์การให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยเช่นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมาเสียชีวิตหน่วยงานรับผิดชอบจะต้องปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รับสิทธิการเยียวยาที่ถูกต้องกันดิการเข้าสายรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนำเข้าแรงงานศรีลังกาถูกกฎหมายรองรับความต้องการภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยตามที่กระทรวงแรงงานเสนอและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามในเอกสารทั้ง2ฉบับโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนหนังสือมอบอำนาจเต็มการจัดทำความตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศโดยกำหนดให้ศรีลังกาเป็นประเทศนำร่องเพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดหาแรงงานทดแทนภายหลังสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลให้แรงงานกัมพูชาส่วนหนึ่งเดินทางกลับประเทศทั้งนี้การนำเข้าแรงงานจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามความต้องการจ้างงานที่แท้จริงรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีก รุงเคียฟของยูเครนหลังคณะผู้แทนสหรัฐพบหารือกับผู้นำยูเครนเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ขณะเดียวกันทางการรัสเซียอ้างว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเมืองซาราตอฟทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนหลายแห่งได้รับความเสียหายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะวันนี้มาแบบเวลาสวยด้วยนะคะ 14:14 เลย 14:00 น. 14:00 น.หรือบ่าย 2:14 น.เวลาดีที่เราพบกันตรงนี้นะคะ Top Radio FM 93.5 MHz Top Selection ช่วงบ่ายค่ะชั่วโมงแรกเราก็เป็นชั่วโมงพิเศษนะคะ Easy Hour ก็คือออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันแล้วก็ฟังเพลงต่อเนื่องด้วยค่ะทาง Top Radio FM 93.5 MHz ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz นะคะ2คลื่นพร้อมกันแล้วก็ฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ DJ อึ่งมะทุรสโอสถานนท์รับหน้าที่ DJ เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังช่วงบ่ายของวันอังคารวันนี้วันอังคารที่8กันยายนนะคะท้องฟ้านี่เมฆเยอะเหมือนเดิมแล้วก็แถวๆนนทบุรีคุณไพรินทร์บอกว่าช่วงสักบ่ายโมง40นาทีนนทบุรีแถวบ้านคุณไพรินทร์มีฝนพรำๆมาแป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดไปแล้วตอนนี้ท้องฟ้าก็มีแดดออกอีกครั้งฟ้าใสๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มีฝนไปแล้วเรียบร้อยอากาศแปรปรวนมากๆช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีส่วนสุขภาพใจคุณผู้ฟังคลื่นนี้คนรักเสียงเพลงกันทุกคนเพราะฉะนั้นให้เสียงเพลงของคลื่นนี้พร้อมดีเจดูแลสุขภาพใจกันสุขสันต์ในทุกวันนะคะวันนี้สุขสันต์วันอังคาร8กันยายนค่ะเริ่มกันด้วยรอสจูดนะคะปกติร้องเพลงสมัยเป็นหนุ่มๆเขาไม่มีนั่งร้องแน่นอนยืนเดินวิ่งเตะฟุตบอลก็มีนะสมัยรอสจวตหนุ่มๆทำทุกสิ่งทุกเรื่องทุกอย่างแต่ว่าพอมีบางครั้งเขาก็ร้องเพลงในแบบที่นั่งร้องก็มีนานๆทีจะเป็นแบบนั้นแล้วก็เกิดขึ้นในรายการ MTV Unplugged ของช่อง MTV ซึ่ง MTV Unplugged นี่เป็นรายการที่ช่วงหนึ่งได้รับความนิยมมากๆชวนนักร้องดังๆมาร้องเพลงในสไตล์ที่เป็นอะคูสติกนะคะนั่งร้องสบายๆไม่ต้องเสียบปลั๊กเหมือนชื่อรายการนั่นแหละค่ะรอสจวตก็มารายการนี้นะคะแล้วก็บันทึกออกมาเป็นอัลบั้มให้ได้ซื้อกันด้วยอัลบั้มชุด MTV Unplugged and Seated เป็นบันทึกการแสดงในรายการMTV Unplugged ของ Ross Stewart ซึ่งเขาก็นำเพลงหลายๆเพลงที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วมาร้องเป็นอะคูสติกแล้วก็มี Have I Told You Lately เพลงเก่าของ Van Morrison มาร้องให้ฟังกันแล้วตัดเป็นซิงเกิลด้วยโด่งดังมากๆในช่วงต้นๆยุค 90s นะคะส่วนเพลงที่2วงนี้เมื่อวานเราฟัง Song For Whoever เพลงดังของวงอังกฤษวงนี้ The Beautiful South ไปดีเจอึ่งก็เลยคิดถึงเพลงที่วงนี้นำเอาบทเพลงของ The Stylistics มาร้องใหม่ในสไตล์ของตัวเองก็ไพเราะไม่แพ้กัน I'm Stone In Love With You จาก The Beautiful South และ Ross Stewart Have I Told You Lately นะคะฟังเพลงกันต่อค่ะเพลงนี้ได้ยินคุณเด่นเล่นในช่วงที่เราทราบข่าวว่าดอลลี่พาร์ตันเสียชีวิตในวัย80ปีนะคะดีเจอึ่งก็ลืมเพลงนี้เวอร์ชันนี้ไปแล้วอยู่ในอัลบั้มที่ตัวแบร์รี่กิฟเนี่ยออกมาสักช่วงปี2021หลายปีแล้วนะคะปีนี้2026ก็5ปีแล้ว Greenfields The Gibb Brothers 2 Book Volume 1บอกเอาไว้วงเล็บว่า Volume 1ทำท่าเหมือนจะมี Volume 2รอ5ปี Volume 2ก็ยังไม่มาเพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับไปฟัง Volume 1ซึ่งเพลงในอัลบั้มชุดนี้ก็เป็นเพลงของ Bee Gees ที่ Barry Gibb มาร้องใหม่แล้วทุกเพลงจะมีนักร้องคันทรีหลากหลายรุ่นมาเป็นแขกรับเชิญช่วยเขาร้องและเพลง Words เพลงนี้ Dolly Parton มาช่วย Barry Gibb ร้องนะคะเรามาฟังกัน Words โดย Barry Gibb และ Dolly Parton ค่ะ

still in love with you ยังรักอยู่ยังรักเธอคนนั้นอยู่และเราก็ยังรักเพลงนี้อยู่ฟังได้ทุกครั้งที่ฟังก็มีความสุขนะคะจากโชเบตค่ะโรเซตตาสโตนกับเพลงดังของวงนี้แองเจลีน่าเบสซิตี้โรลเลอร์สคุณผู้ฟังอยากฟัง The Way I Feel Tonight และแบร์รี่กิฟกับดอลลี่พอร์ตันร้องเพลง Words เพลงเก่าของ Bee Gees ร่วมกันในอัลบั้มชุด Greenfields ซึ่งเป็นอัลบั้มที่แบร์รี่กิฟทำขึ้นมานะคะโดยนำเอาเพลงของ Bee Gees มาร้องใหม่มีนักร้องคันทรีมาเป็นแขกรับเชิญช่วยร้องทุกเพลงเลยก็ให้ฟังเสียงของดอลลี่พอร์ตันกับแบร์รี่กิฟนะคะกับเพลง Words ค่ะแล้วก็หลายท่านบอกมาท้องฟ้าวันนี้อากาศเหมือนแปรปรวนเดี๋ยวก็มีฝนลงมาประปรายแล้วก็มีแดดเปรี้ยงๆอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลเทคแคร์สุขภาพร่างกายกันให้ดีค่ะเมื่อคืนนี้คุณผู้ฟังบอกว่าดูหนังเรื่อง Mannequin ซึ่งเป็นหนังดังในช่วงยุค 80s ปี1987เป็นหนังประเภทที่เขาเรียกว่า Fantasy Romantic Comedy นะคะนำแสดงโดยแอนดรูว์แมคคาร์ธีและคิมคาเทรลคุณผู้ฟังที่เมื่อคืนดูแมนนิคินบอกว่านางเอกน่ารักมากๆส่วนพระเอกของเราแอนดรูว์แมคคาร์ธีดูใสซื่อแบบเป็นหนุ่มแบบคนดีนะคะสองคนนี้คนหนึ่งเล่นเป็นพนักงานตกแต่งพวกวินโดว์ของห้างสรรพสินค้านะคะส่วนนางเอกนี่จากหุ่นนะคะหุ่นโชว์เสื้อที่หน้าต่างห้างสรรพสินค้านี่เธอกลายมาเป็นหญิงสาวที่เหมือนมีชีวิตขึ้นมาแต่ว่ากับเขาคนเดียวกับพระเอกของเราคนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่สามารถจะเห็นเธอแบบจากหุ่นแล้วมีชีวิตขึ้นมาได้หนังก็สนุกสนานนะคะได้รับความนิยมเพลงประกอบหนังเรื่องนี้ก็สนุกคือจะเรียกว่าไงคะเป็นเพลงที่ไพเราะมากๆแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆฟังแล้วก็สนุกนะว่าอย่างนั้นนะคะเพลงที่ชื่อ Nothing's Gonna Stop Us Now จากวง Starship ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงดังจริงๆนะคะขึ้นไปถึงอันดับที่1ในพ็อปชาร์ตของทางฝั่งอเมริกาและที่อังกฤษด้วยเพลงที่ประพันธ์โดย Diane Warren นักแต่งเพลงสาวที่เก่งมากๆและ Albert Hammond คนนี้คุณผู้ฟังคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะเขาเป็นนักแต่งเพลงด้วยเขาก็ช่วยไดแอนวอร์เรนแต่งเพลงนี้และประสบความสำเร็จมากๆเรามาฟังเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังจากภาพยนตร์เรื่องแมนนิคินดีเจอึ๋งสงสัยต้องหาแมนนิคินมาดูบ้างนะคะรำลึกความทรงจำ Nothing's Gonna Stop Us Now จาก Starship ค่ะ

10,000 Maniacs นะคะคุณผู้ฟังอยากฟัง Because the Night เวอร์ชันนี้มาจากอัลบั้ม MTV Unplugged นั่นแหละนะคะเราได้ฟังรอสจูดก็ร้องเพลงในรายการ MTV Unplugged ไปช่วงเริ่มต้นรายการกับเพลง Have I Told You Lately นะคะแล้วก็เลยได้ฟังMTV Unplugged เหมือนกันเวอร์ชันของวง 10,000 Maniacs กับเพลงที่ประพันธ์โดย Bruce Springsteen และ Patti Smith นะคะแล้ววง Patti Smith Group นี่ร้องเพลงนี้ก่อนเลยในช่วงยุค 70s ค่ะตัว Bruce Springsteen คนที่แต่งเพลงนี้ก็นำเพลงนี้มาร้องเช่นกันแล้วก็เวอร์ชันที่หลายท่านรู้จักดีนะคะ 10,000 Maniacs วงนี้เลยเพราะว่าค่อนข้างดังนะคะBecause the night ค่ะแล้วก็ Starship Nothing's gonna stop us now ที่คุณผู้ฟังถามถึงเพลงนี้ดังมากจริงๆจากภาพยนตร์เรื่อง Mannequin นะคะพูดถึงการแสดงสดให้ฟังกันอีกสักเพลงนี่เป็น Live from the Forum วง The Eagles นะคะ One of these nights ค่ะ

0: to me.
1: It's still rock and roll to me. เพลงนี้สั้นๆไม่ยาวเท่าไหร่แต่ว่าความเทนี่เยอะนะคะบิลลี่โจกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟัง The Eagles มากับบันทึกการแสดงสดที่ The Forum นะคะใน Inglewood California เป็นอัลบั้มไลฟ์ชุดที่3ของ The Eagles นะคะกับ One of These Nights ค่ะ 10,000 Maniacs วงนี้นานๆมาทีกับเพลงเก่าของ Patti Smith Group ที่น่าฟังมากๆ Because The Night ที่คุณผู้ฟังถามมาก็เลยได้ฟังไปด้วยเป็นเวอร์ชัน MTV Unplugged ของ 10,000 Maniacs นะคะก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านเลยไม่ว่าจะอยู่กันตรงไหนเมื่อสักครู่นี้เห็นแวบๆนะคะคุณอนุตราก็แฟนรายการประจำเหมือนกันแต่ว่าต้องมีธุระปะปังเพราะว่ามีที่ดินอยู่ต่างจังหวัดนี่ก็ต้องไปมีปลูกต้นไม้ลงต้นไม้ไปดูแลต้นไม้บอกว่าส่งรูปมาบอกมุกดาหารน้ำหลากรอบสองแล้วนะคะรูปนี้เป็นน้ำหลากท่วมต้นไม้เลยต้นไม้ลงใหม่จะสำลักน้ำตายกันหมดแล้วนะคะก็ส่งกำลังใจไปให้คุณอนุตราที่มุกดาหารนะคะเรื่องของบางทีธรรมชาตินี่มนุษย์เราตัวเล็กไม่รู้จะจัดการอย่างไรให้ได้ผลอย่างใจเราแต่ว่าเราทุกคนถึงตัวเล็กมือเล็กนะคะถ้ารวมพลังกันจริงๆพลังก็ยิ่งใหญ่และเราก็ควรจะช่วยกันดูแลรักษาโลกนี้ไว้นะคะให้เขาอยู่ดีๆแบบ Heal the World เหมือนเพลงของ Michael Jackson นั่นแหละค่ะเพราะว่าถ้าโลกของเราแบบว่าไม่มีใครดูแลต่างคนต่างทำนู่นทำนี่ตามใจตัวเองโลกอาจลุกขึ้นมาแล้วร้องออกมาดังๆถึงตรงนั้นมนุษย์เราตัวเล็กนี่รับรองว่าสู้ธรรมชาติไม่ได้แน่นอนก็มีเห็นอยู่นะคะเยอะแยะเลยโดยเฉพาะในปีนี้เพราะฉะนั้นส่งกำลังใจสู้ๆกันต่อไปนะคะมอบเพลงนี้ให้ด้วย Don't Give Up On Us จากเดวิดโซค่ะ

เดวิดโซ Don't Give Up On Us นะคะอีกสักไม่ถึง2นาทีจะบ่าย3โมงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องพักกันสักครู่หนึ่งฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบข่าวแล้วดีเจอึ่งกลับมาทาง 93.5 MHz ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเข้มข้นขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
4: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
4: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
5: จ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพ
5: ป้องกันเงินของคุณ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตกลับเข้ารับราชการได้อีก
9: นางสาวลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มงวดและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคก่อตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวเข้าสอบและพบช่องโหว่ที่ทำให้ผู้เคยทุจริตสามารถไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้สำนักงานกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดทำข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการพร้อมกำหนดมาตรฐานทางวินัยและแผนป้องกันการทุจริตทั้งระยะสั้นกลางและยาวสำหรับข้าราชการที่ตรวจพบว่าทุจริตในการสอบก่อนหรือหลังได้รับการบรรจุจะกำหนดมาตรการให้พ้นจากราชการโดยกรณีทุจริตหลังบรรจุถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะที่หน่วยงานกลางจะรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตเวียนกลับเข้ามาระบบราชการได้อีกกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศหลังพบร่างชาวอิสราเอลถูกฝังในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตย้ำดำเนินการเด็ดขาดหากพบทำผิดกฎหมาย
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือให้ย้ายศพออก3ร่างจากทั้งหมด4ร่างหลังพบว่าฝังโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่ได้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ส่วนอีกหนึ่งร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเข้ามาฝังในช่วงที่ได้รับอนุญาตระหว่างปี2564ถึง2566หรือไม่หากพบว่าฝังหลังจากนั้นจะต้องย้ายออกเช่นกันโดยพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำส ่วนสุสานย่านเจริญกรุงพบชาวอิสราเอลฝังอยู่49หลุมอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมโยงกับสุสานอีกแห่งขณะที่กระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศล่าสุดพบประมาณ 1,200 แห่งเพื่อจัดระเบียบให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยจะขยายผลตรวจสอบไปยังกลุ่มที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือกระทำผิดกฎหมายและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายนำที่การจิตปาโลรายงาน
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก
11: นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้กำลังใจประชาชนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมให้การต้อนรับและลงพื้นที่โดยจุดแรกคือบ้านป๊อกกลางน้ำบ้านใหม่หมู่ที่5ตำบลปางหมูเพื่อรับฟังสถานการณ์และตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากจากนั้นเดินทางไปติดตามสถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ำพะโคโลรวมถึงพื้นที่หมู่บ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องและสะพานชั่วคราวตำบลห้วยโป่งเพื่อตรวจสอบความเสียหายการบริหารจัดการน้ำพร้อมกำชับแนวทางขุดลอกและเฝ้าระวังมวลน้ำการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งติดตามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวทแม่ฮ่องสอนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle Good Time
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ Good Time ครับวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมมีอะไรคุยคุณฟังสั้นๆก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะต้องผมจะมีภารกิจนิดนึงเป็นประชุมออนไลน์นิดหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวระหว่างนี้ยังก่อนจะเข้าประชุมออนไลน์เดี๋ยวผมขอช่วยคุณคุยสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกับคุณต่อนะครับผมก็จะเอาเรื่องนี้แล้วกันนะครับผมตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็มีเรื่องการบ้านการเมืองก็จะมีปัญหามาตลอดนะครับผมมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหามายาวนานจนหลายคนบอกว่ามันชินชาแล้วล่ะถ้าการเมืองไทยมีปัญหามันก็ไม่ใช่การเมืองไทยนะครับแต่ผมจริงการเมืองโลกก็มีปัญหานะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะมาชวนคุยตรงเนี้ยนะครับผมคือบ้านเราเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมเชื่อว่านักการเมืองไทยเนี่ยจะมีปัญหาทุกยุคทุกสมัยคือไม่สามารถจะปราบปรามคอร์รัปชันได้ขอโทษนะครับเมื่อกี้เสียงโทรศัพท์ดังไม่สามารถจะปราบคอร์รัปชันได้สาเหตุที่ปราบไม่ได้เพราะว่าตัวนักการเมืองเองเป็นต้นตอการคอร์รัปชันนะครับผมทีนี้มันก็เลยมีปัญหาลุกลามบานปลายไปทุกเรื่องนะครับเมื่อต้นตอมันอยู่ที่นักการเมืองแล้วนักการเมืองเป็นตัวคอร์รัปชันแล้วเข้าไปอยู่ในแวดวงราชการเข้าไปเป็นฝ่ายบริหารไปมีอำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงนะข้าราชการระดับสูงบางคนก็สมยอมเป็นเบี้ยล่างยอมเป็นมือไม้แขนขาของนักการเมืองมันก็ยิ่งหนักไปใหญ่นะครับผมสิ่งหนึ่งที่บ้านเรานะรู้ว่าจริงๆปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่อะไรดีมันพอมันมีคอร์รัปชันเสร็จเนี่ยคือบางคนก็บอกอย่างเงี้ยถ้าบ้านเราถ้ามันคอร์รัปชันมากๆนะแต่มันไม่มีปัญหาเศรษฐกิจคือมันคอร์รัปชันเสร็จแล้วมันรวยคนยังรวยยังมีกินมันมีเงินซื้อของยังมีการค้าขายดีมันก็ไม่มีใครโวยซึ่งมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วครับคุณมันไม่เคยปรากฏหรอกครับคือผมก็เคยคุยกับคนที่มันบอกว่าเนี่ยไม่เป็นไรหรอกถ้ามันโกงแล้วมันทุจริตเนี่ยถ้าบ้านเมืองมันไปรอดมันดีฉันก็จะไม่โวยวายผมบอกเพ้อไปแล้วฮะคือประเทศไหนก็ตามที่มันมีนักการเมืองโกงข้าราชการโกงพูดง่ายคือรัฐบาลโกงเนี่ยมันไม่มีทางเจริญหรอกคุณไม่มีหรอกคุณจะมาบอกว่าไปดูสิว่าเนี่ยถ้ามันโกงแล้วมันทำให้ประเทศรวยฉันก็จะไม่ว่าก็คนนี้ก็เพ้อแต่ไม่ใช่เพ้อธรรมดาเพ้อแบบไร้สติด้วยนะเพราะคนที่คิดแบบเนี้ยมันไม่เคยมีหรอกครับว่าโกงแล้วประเทศจะรวยนะฮะมันไม่เคยมีจริงๆคุณไปหามันเลยผมไม่ปรากฏนะไม่เคยปรากฏนะครับผมคือคุณลองไม่เชื่อคุณลองไปค้นหาจะ AI หาหรือ A ไม่ I หรือจะไปค้นในทฤษฎีอะไรก็แล้วแต่นะฮะคุณลองเสิร์ชคำนี้ก็ได้ถ้ามีรัฐบาลโกงกินแล้วประเทศเจริญเดี๋ยวนะผมลองดูก็ได้ผมลองเสิร์ชคำนี้นะฮะถ้ามีรัฐบาลโกงกินแล้วประเทศเจริญมีหรือไม่นะครับเขาบอกว่ามีพูดจริงๆหาไม่เจอครับไม่มีนะไม่มีปรากฏนะเขาบอกว่ามีประเทศบางประเทศที่เศรษฐกิจมันเติบโตและเจริญได้แม้ว่ามันอาจจะมีปัญหาการทุจริตในประเทศบ้างนะครับแต่ปรากฏการณ์ดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นได้ทั้งที่มีการโกงไม่ใช่เจริญเพราะมีการโกงนะครับเอาใหม่นะครับนักรัฐศาสตร์เนี่ยเขาตอบคำถามเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่านักเศรษฐศาสตร์ด้วยนักรัฐศาสตร์ด้วยเขาบอกว่าประเทศที่มันดูเศรษฐกิจเติบโตแล้วมันเจริญเติบโตได้เนี่ยแม้ว่ามันจะมีปัญหาทุจริตในประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นได้ทั้งที่มีการโกงไม่ใช่เจริญเพราะมันโกงคือเขาก็ยอมรับว่ามันอาจจะมีบางประเทศนะครับนักการเมืองคอร์รัปชันหรือว่ามันมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันแต่เศรษฐกิจมันยังเติบโตอยู่นะแต่เขาบอกว่านั่นที่มันเกิดแบบนั้นได้เนี่ยเพราะว่ามันเศรษฐกิจมันโตได้เพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นนะฮะ มันไม่ให้มันไม่เติบโตเพราะก็มันเป็นประเทศที่โกงกินนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอีกประเทศที่บอกว่ามันยังมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้บ้างทั้งที่มันมีการโกงในประเทศเนี่ยนะครับหรือว่าทุจริตคอร์รัปชันในประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อดูตัวเลขทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันจะพบว่ามันมีแต่ความเหลื่อมล้ำมันก็ยังมีปัญหามากมายนะครับมันอาจจะดูเหมือนบางคนรวยเจ้าสัวบางคนยังรวยนักการเมืองบางคนยังรวยขณะเดียวกันมันก็จะมีคนอีกจำนวนไม่น้อยยากจนนะครับแล้วก็มันจะมีปัญหาอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาการเมืองแล้วก็มีความไม่มั่นคงในประเทศนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอบก็คือไม่มีประเทศไหนที่มันนักการเมืองโกงหรือว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันมากๆแล้วยังเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้เนี่ยไม่เคยปรากฏนะครับผมแต่มันอาจจะมีการมองนะว่าโอเคถ้ามันมีบางกลุ่มประเทศเนี่ยนะครับอย่างที่มีคนถามว่าอย่างจีนเนี่ยมันก็เติบโตมากนะในประเทศจีนมันโกงไหมมันโกงจริงแต่มันจับมันโกงแต่มันจับนะครับผมคุณอาจจะเห็นว่าเนี่ยจีนเนี่ยมันก็เติบโตมากเลยนะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกลำดับที่2ที่3แล้วก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าก็ยังพบว่าในประเทศจีนมีการทุจริตในระบบราชการนะครับแล้วก็ถามว่าเอาแล้วเขาปราบไหมล่ะเขาปราบแล้วก็ปราบจริงจังด้วยนะครับอย่างยุคสีจิ้นผิงเขาก็ปราบนะครับผมเขาก็มองว่าไอ้การเติบโตในประเทศจีนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าโอเคมันอาจจะมีนักการเมืองหรือว่าคนในพรรคคอมมิวนิสต์บางคนมันทุจริตแต่สุดท้ายก็ถูกจับนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้การทุจริตแบบนี้มันจะอยู่รูปแบบของการทำโครงการนะมีโครงการต่างๆแล้วโอเคมันมีความเจริญเติบโตขึ้นจริงมันมีธุรกิจเติบโตขึ้นจริงแต่มันก็มีการทุจริตแฝงอยู่นะหรือมันเอื้อประโยชน์ให้กับพูดง่ายๆคือกลุ่มทุนบางกลุ่มก็เอื้อประโยชน์ให้กับคนที่มีอำนาจรัฐนะครับเพื่อจะให้โครงการมันสำเร็จนะอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ access corruption access corruption ก็หมายถึงว่ามันทุจริตโดยจ่ายเงินเพื่อจะให้โครงการมันสำเร็จเร็วๆนะฮะหรือไม่เป็นการจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อผลประโยชน์ให้กับผู้มีอำนาจรัฐโดยในทุนใหญ่นะครับคือในทุนอาจจะประเมินแล้วว่าถ้าลงทุนแบบนี้จ่ายเงินใต้โต๊ะสักขนาดนี้แล้วถ้าไม่โดนจับได้โครงการก็จะสำเร็จเร็วอะไรประมาณนี้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกมันไม่มีประเทศไหนนะครับที่มันมีการทุจริตแล้วมันจะเริ่มเติบโตนะไอ้กรณีประเทศจีนเนี่ยก็เป็นแค่เป็นเคสสตัดดี้เคสนึงนะซึ่งเขาบอกว่ามันมีการโกงแต่อย่างที่ผมบอกมันโกงแต่มันพยายามจะปราบบ้านเราเนี่ยมันดีแต่พูดว่ามันจะปราบแต่มันไม่ปราบนะครับแล้วคนที่มีส่วนโกงนี่ก็คือนักการเมืองข้าราชการแล้วก็รัฐบาลก็มีส่วนในการโกงทุจริตด้วยนะครับผมทีนี้มันก็มีอีกกรณีนึงซึ่งใช้เป็นยกตัวอย่างอย่างเช่นในอินโดนีเซียเนี่ยนะครับในยุคซูฮาโตเนี่ยนะครับประเทศซูฮาโตเนี่ยถูกระบุว่าเป็นรัฐบาลที่มีการคอร์รัปชันมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งโอเคสูสีกับประเทศไทยหรืออาจจะนำหน้าประเทศไทยในบางช่วงในสามใบแต่ขณะเดียวกันเศรษฐกิจของอินโดก็เติบโตนะครับโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาแต่ขณะเดียวกันความยากจนเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่ว่าโอเคความยากจนก็บางส่วนก็ลดลงไปเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะครับเพราะว่าระบบคอร์รัปชันในยุคนั้นเนี่ยมันยังเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นก็จริงแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็มีพอหน่วยงานรัฐบาลมันไม่เอาจริงเอาจังในการปราบเนี่ยนะครับคืออย่างที่บอกมันพยายามจะสร้างโครงการต่างๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดนะเหมือนประเทศไทยมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นแต่ขนาดเดียวกันมันก็มีการหัวกันมีการให้ใต้โต๊ะบนโต๊ะอะไรกันในโครงการดังกล่าวเนี่ยคุณก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันก็ทุจริตนะมันก็โกงกินนะแต่เมืองมันก็โตขึ้นมีตึกสูงมากขึ้นมีถนนหนทางมีทางด่วนมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ผมถามว่ามันโกงไหมก็ยังโกงอยู่นะคืออย่างเงี้ยเขาเลยเรียกว่ามันเป็นการโกงเพราะว่ามันมีระบบเศรษฐกิจที่มันโตขึ้นแล้วก็ทุกครั้งที่มีการลงทุนมันก็มีการหัวกันหรือว่ามีการทุจริตกันนะอีกประเทศหนึ่งนะฮะในเกาหลีใต้นะที่เขาศึกษากันในยุคทศวรรษ1960-1980เนี่ยนะครับผมนะคือประมาณเท่าไหร่60ปีที่แล้วนะจนถึงประมาณ40-60ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่1960-1980ในยุคภายใต้รัฐบาลเผด็จการอย่างเช่นปักจองฮีนะครับมีการเอื้อประโยชน์และคอร์รัปชันเชิงนโยบายซึ่งก็คล้ายๆกับยุคทักษิณนะฮะ คอร์รัปชันเชิงนโยบายอะไรประมาณนี้นะครับมีการเอื้อประโยชน์แล้วก็มีคอร์รัปชันเชิงนโยบายอย่างสาหัสเลยนะครับระหว่างรัฐบาลหรือว่าผู้มีอำนาจรัฐกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่นะที่เรียกแชร์โบเนี่ยนะครับแต่แน่นอนฮะเกาหลีเนี่ยมันก็พัฒนาตัวขึ้นมาเองในขณะนั้นเนี่ยจนกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมถ้าคุณจำได้ถ้าย้อนหลังไป60ปีที่แล้วเนี่ยแต่ก่อนเกาหลีก็พูดง่ายๆคือคนไทยยังดูถูกเกาหลีอยู่นะแล้วก็ยังบอกเอ้ยฉันส่งทหารไปช่วยรบช่วยเลิฟอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมมีอารีลังอะไรประมาณนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยโอเคในยุครัฐบาลที่มันมีเผด็จการแล้วก็มีความเป็นเผด็จการมากๆเนี่ยมันก็มีการคอร์รัปชันด้วยแต่ขณะเดียวกันมันก็การทำธุรกิจการทำอุตสาหกรรมนะครับเศรษฐกิจมันก็เจริญนะเจริญแต่ขณะเดียวกันช่วงนั้นเนี่ยคนก็อาจจะเหมือนกับยังมองว่ารัฐบาลจะทุจริตแค่ไหนแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อคนมันมองว่ารัฐบาลมันทุจริตมากเกินไปหรือว่าคอร์รัปชันมากเกินไปเนี่ยคนก็ออกมาประท้วงเสร็จขับไล่รัฐบาลแล้วก็มีการลงโทษผู้นำที่ทุจริตนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ในบ้านเราเนี่ยมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะมันก็มีแต่ถามว่าในยุคเอาง่ายๆที่รัฐบาลสริตเนี่ยก็ถูกมองว่าอดเผด็จการมากแต่ขณะเดียวกันก็พยายามจะสร้างความเจริญให้กับประเทศโดยมีเงินจากตอนนั้นสหรัฐอเมริกาเข้ามาโอ้มีเงินในช่วงสงครามเย็นเข้ามาเต็มไปหมดเนี่ยนะเงินบางส่วนก็ไหลมาในการสร้างถนนหนทางจริงแต่ขณะเดียวกันมันก็เข้ากระเป๋ากลุ่มสลิดกลุ่มผู้มีอำนาจรัฐในยุคนั้นนะใช่ไหมฮะทีนี้มันก็จะมีข้อแตกต่างที่เขาศึกษาว่าถ้าโกงแล้วร่ำโกงแล้วเจริญโกงแล้วประเทศเจริญเนี่ยกับเจริญแบบยั่งยืนอะไรเดียวกันนะครับมันก็มีการศึกษาในเชิงรัฐศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าไอ้คอร์รัปชันแบบ market preserving corruption หรือว่าแปลแบบง่ายๆก็คือคอร์รัปชันแบบแบ่งผลประโยชน์กันนะฮะคือแบ่งผลประโยชน์กันแล้วก็สร้างผลงานนะครับคือเงินส่วนหนึ่งถูกโกงไปนะฮะแต่เงินบางส่วนก็ถูกนำไปสร้างอินฟราสตรักเจอร์เช่นโรงไฟฟ้าถนนโครงการต่างๆอะไรเปิดมาเนี่ยอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะมันไอ้นักการเมืองบ้านเราอ่ะมันก็จะชอบเรื่องแบบนี้ทำโครงการต่างๆแล้วอ้างผลความเจริญเช่นตัดถนนสร้างโรงไฟฟ้าสร้างทางด่วนสร้างอะไรก็แล้วแต่มันมีใต้โต๊ะขณะเดียวกันมันก็บอกว่ามันก็มีงานปรากฏให้เห็นใช่ไหมอันนี้มันก็เลยถามว่าแล้วมันเจริญไหมเจริญแต่มันก็มีการคอร์รัปชันอยู่ด้วยใช่ไหมอันนี้เขาเรียกเป็น market preserving corruption นะครับส่วนอีกแบบนึงคือคอร์รัปชันแบบเขาเรียกว่า predatory corruption นะครับภาษาอังกฤษเรียก predatory corruption นะครับหมายว่าคอร์รัปชันแบบบันไลนะแบบกัดกินให้บันไลนะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามันเป็นการโกงกินอย่างโหดร้ายนะครับแล้วก็เป็นการช่อราษฎร์บางหลวงคอร์รัปชันทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในกระเป๋าของตัวเองนะครับโดยที่ไม่ได้สร้างผลประโยชน์ใดๆกับประเทศเลยนะครับเดี๋ยวนะผมมีโทรศัพท์เข้ามานิดนึงเดี๋ยวผมเปิดเพลงฟังก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมกลับมาคุยเรื่องต่อนะครับแป๊บเดียวนะครับผมมีงานเข้ามานิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวนะครับฟังเพลงก่อนแล้วกันนะครับ

คมาคุยต่อนะครับผมเมื่อกี้พอดีอย่างที่บอกวิ่งเข้าวิ่งออกนิดหน่อยนะครับมีข่าวฝากมานะครับตอนนี้ทางกองทัพบกเนี่ยเขาต้องการรับเขาเรียกอะไรรับสมัครทหารถ้าเรียกง่ายๆคือทหารเกณฑ์แหละครับผมนะเรียกทหารเกณฑ์แต่ว่าเรียกให้พ่อก็เหมือนเป็นฐานอาสาอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเอารายละเอียดนิดนึงนะครับพอดีเขาฝากมา1นาทีนะครับขอคนนิดเดียวนะโอเคก็เขาฝากมาแบบนี้ครับเขาต้องการรับทหารเรียกว่าทหารอาสาเนี่ยนะครับผมหรือทหารเกณฑ์นี่แหละนะครับรายละเอียดคือโอเคเจอละเขาบอกว่ากองทัพบกรับทำโครงการพลทหารอาสาโดยสมัครใจเนี่ยนะครับผมรับจำนวน 18,784 นายนะครับก็คือไม่ต้องเกณฑ์นะฮะไม่ต้องเกณฑ์ถ้าอยากจะสมัครก็สมัครแต่เขาก็ต้องคัดเลือกด้วยนะครับว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมนะโดยพลทหารอาสาสมัครใจเหล่านี้นะครับจะรับ 18,784 นายอยู่ในโครงการ4ปีนะฮะอยู่ในโครงการ4ปีปกติทหารเกณฑ์เนี่ยจะอยู่เท่าไหร่2ปีใช่ไหมใช่ป่ะ2ปีใช่ป่ะถ้าเป็นพวกจบปริญญาตรีแล้วสมัครนี่ก็จะอยู่แค่ประมาณ6เดือนทีนี้ในกลุ่มเนี่ยนะครับจะได้เงินเดือนด้วยนะครับเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 12,090 บาทแล้วก็ค่าตอบแทนพิเศษอีก 2,880 บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ประมาณเดือนละนะเดือนละ 14,800 กว่าบาทนะประมาณ 14,900 นะครับผมก็ถือว่าไม่น้อยนะไม่น้อยแต่ย้ำนะครับไม่ได้หมายว่าคุณไปสมัครแล้วเขาจะรับคุณหมดนะครับก็ต้องดูนะดูว่าคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่นะครับอ่ะโอเคแล้วก็เขาจะให้สิทธิพิเศษคือถ้าอยู่โครงการเนี้ย2ปีขึ้นไปนะจะได้โควต้าสอบนักเรียนใน10ฐานบกแล้วก็เป็นโควต้าทหารกองประจำการนะครับผู้ที่สนใจสามารถจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ RCM RR ก็คือRCM เนี่ยนะครับผม Royal เนี่ย Royal เดี๋ยวนะ RCM มันย่อจากแหละแต่ RTA Royal Thai Army แน่ๆ RCM แป๊บนึงนะผมเอาไม่เป็นไรฟังไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมต้องไปหารายละเอียดว่า RCM มันย่อจากอะไรไปที่เว็บไซต์ http แล้วก็ colon/rcm.rta.mi.th นะครับเอาใหม่อีกทีนะครับคุณพิมพ์ http colon นะครับ /rcm.rta.mi.th หรือไม่งั้นคุณพิมพ์คำนี้ก็ได้ครับโครงการพลทหารอาสาโครงการพลทหารอาสากองทัพบกเนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดหรือคุณอาจจะสมัครด้วยตัวเองที่หน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศมีประมาณ221หน่วยนะครับที่เขาจะรับสมัครนะครับรวมทั้งสามารถจะสมัครที่สำนักงานศัสดีอำเภอสำนักงานศัสดีจังหวัดนะครับเริ่มนะเริ่มวันที่10นะวันที่10ก็วันอะไรวันพฤหัสนี้นะครับคุณสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนถึง24มกราคม2570นะครับก็ไปสมัครก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะเกณฑ์อาหารกันก็ในปีหน้าแหละนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะดูว่าถ้ามีผู้สนใจสมัครเป็นจำนวนมากก็ไม่ต้องเกณฑ์อาหารนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับย้ำอีกทีนะครับโครงการพลทหารอาสาโดยสมัครใจรับจำนวน 18,784 นายนะครับคุณสามารถจะเลือกหน่วยนะถ้าคุณสมัครเนี่ยคุณสามารถจะเลือกหน่วยคุณอยากสังกัดหน่วยไหนแล้วก็เลือกผลัดได้ด้วยคุณจะเข้าผลัดไหนนะครับเลือกได้เลยนะครับแต่ต้องอยู่ในโครงการ4ปีนะฮะได้เงินเดือนเริ่มต้นเนี่ยนะฮะ 12,090 บาทค่าตอบแทนพิเศษอีก 2,880 บาทถ้า

คุณสมัครกันเยอะๆเขาก็ไม่ต้องเกณฑ์ทหารเพราะฉะนั้นพวกนักการเมืองที่บอกว่าจะเกณฑ์ทหารไปทำไมไม่ต้องไปเกณฑ์หรอกอะไรเงี้ยก็จะดูที่ว่าแล้วพวกนักการเมืองที่มันบอกว่าไม่ต้องเกณฑ์ทหารเนี่ยมันจะไปสมัครไหมมันจะส่งลูกส่งหลานไปสมัครไหมหรือถ้าสมมติเขาไม่มีทหารกองหนุนเนี่ยนะครับเออเขาก็ต้องมาเกณฑ์อยู่ดีอ่ะคุณนะครับเพราะประเทศมันต้องมีทหารนะฮะคือประเทศมีแต่นักการเมืองไม่มีทหารก็อยู่ไม่รอดหรอกคุณนะฮะมีทหารอย่างเดียวไม่มีอาชีพอื่นก็อยู่ไม่รอดเหมือนกันมันต้องผสมกันนะครับเอาเป็นว่าสนใจก็ติดต่อไปที่http://rcm.rta.mi.th นะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับผมฟังเพลงต่อแล้วกันนะครับผมพูดแล้วมันจะฮัดเชยเพลงต่อแล้วกันครับมีคนบอกว่าหลังๆเป็นไรเปิดเพลงเยอะจังไม่ค่อยบ่นเฮ้ยบางวันก็บ่นนะครับไม่ใช่ไม่บ่นแต่บางทีขี้เกียจบ่นแล้วก็บ่นมากๆก็ปวดหัวนะครับแล้วบ่นไปก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่นะเมื่อกี้อ๋อเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ผมพูดเรื่องอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับโอเคเรื่องก่อนจะฟังเพลงเอาอีกนิดแล้วกันนะขออีกนิดเดี๋ยวจะผิดคอนเซปต์รายการนะเพราะรายการนี้มันจะบ่นเยอะนะคือประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีคนตั้งคำถามว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นประเทศที่จะล่มสลายไหมผมบอกมันคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคุณแต่มันไม่เจริญมากกว่านี้นะมันจะไม่เจริญอย่างพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้นะเพราะมันมีปัจจัยเยอะแต่มันก็มีคนทั้งคำถามว่าแล้วประเทศไทยกับประชานิยมเนี่ยนะเพราะอินนักการเมืองไทยต้องบอกว่าผมว่าทุกพรรคอ่ะนะฮะก็หัวประชานิยมมาหวานกันเละไปหมดนะประเทศไทยจะมีปัญหาเหมือนอาร์เจนตินาไหมผมว่ามันพูดยากมันก็มีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอยู่นะครับคืออาร์เจนตินาเนี่ยโดนมาจนโหต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยเปรองนะฮวนเปรองก็โดนไปทีใช่ไหมแล้วก็ถ้าใครจำได้เมื่อประมาณช่วงปี2000-2001ประมาณเนี่ยนะย้อนหลังไปสัก25 ปีที่แล้วเนี่ยนะอาร์เจนตินาก็โดนอีกดอกเรื่องเกี่ยวกับพูดง่ายคือมีปัญหาเศรษฐกิจอย่างมากมายก่ายกองนะฮะจนเกิดเป็นวิกฤตการณ์ครั้งร้ายแรงอีกครั้งหนึ่งหลังจากเกิดในยุคหลังจากที่ฮวนไปรองไปแล้วนะครับผมอันนี้สาเหตุก็เพราะว่ามีปัญหามาในด้านการคลังนะการเศรษฐกิจการบริหารด้านเศรษฐกิจที่ผิดพลาดนะครับคือเขาไปหลงติดคำสัญญาบ้าๆบอๆของนักการเมืองนะที่บอกว่าเดี๋ยวจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตประชาชนจะดูดีมีดีอยู่ดีมีสุขอยู่ดีกินดีนะครับแต่ผลปรากฏสิ่งที่นักการเมืองพูดมันไม่จริงเลยประเทศก็แย่ลงคนก็ตกงานนะครับสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือมันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักการเมืองพูดว่าเนี่ยมันก็ไม่เคยจะทำได้นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเศรษฐกิจครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งหลังจากยุคของฮวนเปรองใช่ไหมครับผมประชาชนก็ไม่รู้จะทำไงนะหลังจากนั้นก็พอตัวเองก็เสียรู้ไปแล้วนะก็ออกมาเดินขบวนขับไล่นักการเมืองโอ้วุ่นวายไปหมดนะครับผมแต่ยังดีไม่เหมือนที่ไหนเดี๋ยวที่เนปาลใช่ไหมเนปาลอันนั้นประชาชนไม่พอใจนักการเมืองมากเลยนะฮะจนลุกขึ้นมาเผาบ้านเผาเมืองนักการเมืองนะครับเผาบ้านไม่ใช่เผาเมืองเผาบ้านนักการเมืองหรือบางทีวิ่งไล่ทำร้ายร่างกายนะหรือบางคนเรียกว่าไล่กระทืบอะไรประมาณนี้ไล่ทำร้ายร่างกายไล่เอาหินเขี้ยงเอาของมีคมไล่ทำร้ายร่างกายนะฮะก็มีคนบอกว่าแหมเมื่อไหร่ประเทศไทยมันจะเจออย่างนี้บ้างนะหมายถึงนักการเมืองประเทศไทยนะครับก็โหดไปนะมันโหดไปแต่โอเคก็น่าแต่คุณอยากจะให้เกิดก็ภาวนาแล้วกันแต่ว่ามันเกิดนั้นก็ดูโหดร้ายไปนะครับทีนี้อย่างที่บอกอะเศรษฐกิจของอาร์เจนตินามันก็ประสบวิกฤตเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นักการเมืองเนี่ยมันก็เป็นต้นเหตุแล้วกันนะแต่อย่างที่ผมบอกเวลานักการเมืองเป็นต้นเหตุเนี่ยเวลาคุณจะด่านักการเมืองเนี่ยคุณก็ต้องดูตัวประชาชนด้วยคุณไปเลือกเขาเข้ามานะครับผมคือจริงๆแล้วเรื่องความเป็นประชานิยมหรือว่า populist policy อะไรประมาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่
โอ้ยมันเกิดมาอย่างที่ผมบอกคุณไปดูนะในยุคแต่ก่อนอาร์เจนตินาประเทศร่ำรวยมากนะใครที่เคยไปบัวโนสเอเรสนะฮะจะรู้ว่าประเทศเขาสวยเลยนะเขาพยายามจะทำเป็นฝรั่งเศสเลยนะครับโอ้ยตึกเป็นบาโรกสวยงามนะครับโหแต่คนจนเช็ดเลยฮะนะครับทีนี้อย่างที่บอกอ่ะตัวของรัฐบาลนะตั้งแต่ยุคอย่างที่บอกเปรองก็ประชานิยมจ๋าเลยนะมายุคของใครเดี๋ยวนะชื่อเดี๋ยวนะแป๊บนะคาร์ลสเมนัมนะคาร์ลสเมนัมเนี่ยในยุค1989นะยุคนั้นก็คือ2500เท่าไหร่อ่ะ88มัน31 8932นั่นก็2500เห็นนะ87ใช่87มัน30ใช่88 89โอเคประมาณเนี้ยช่วง3 2530เสร็จๆอ่ะจนถึง1999เนี่ยนะก่อนถึงไอ้พวกยุค Y2K นึกออกมั้ยก่อนถึงยุค2000เนี่ยโอ้อีคาสเมนัมก็ประกาศแบบโฆษณาชวนเชื่อว่าประเทศจะเจริญเติบโตคนจะอยู่ดีกินดีโอ้แต่ผลปรากฏไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาสเมนัมพูดเลยประเทศก็ตกต่ำย่ำแย่มากนะครับแล้วก็โอเคมันก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนอะไรมานะครับแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็หนีปัญหาเรื่องของกับดักประชานิยมไม่พ้นนะครับผมตัวของนโยบายประชานิยมเนี่ยมันถูกใช้จนกลายเป็นประชาชนอาร์เจนตินาเนี่ยมันเสพติดซึ่งเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยประชาชนก็เริ่มเสพติดนะเริ่มเสพติดประชานิยมแล้วล่ะครับรัฐบาลต้องจ่ายต้องหวานตลอดเวลาเนี่ยนะครับแน่นอนรัฐบาลก็ทำได้นะจ่ายหวานก็ไปสร้างหนี้นะกู้หนี้มานะจนตอนนี้บ้านเราเนี่ยหนี้จะเต็มเพดานอยู่นะจะชนเพดานอยู่นะครับผมทีนี้มันก็พอกู้มากๆก็จะมีปัญหานี่หมายถึงบ้านเรานะครับทีนี้พอไปดูในเรื่องของอาร์เจนตินาเนี่ยนะครับมันเป็นมหาเศรษฐกิจแล้วก็มันไม่มีนักการเมืองคนไหนที่จะไม่ใช้นโยบายประชานิยมมาหลอกประชาชนไม่ว่าจะเป็นคาร์ลสเมนัมนะฮะดูฮาวเดหรือคิชเนอร์หรือคริสตินาคิชเนอร์อะไรก็แล้วแต่กลุ่มนี้นะครับยังไงก็โอ้โหใช้ประชานิยมตลอดนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นภาพที่มาตั้งแต่สมัยฮวนเปรองนะครับทำไว้เพราะฉะนั้นก็จึงเป็นที่กล่าวขานกันในเชิงรัฐศาสตร์ว่าชาวอาร์เจนตินาเนี่ยส่วนใหญ่นะตกอยู่ในกับดักหรือว่าในมนเสน่ห์ที่เป็นมนเสน่ห์แบบมนดำนะฮะของประชานิยมนะฮะแล้วเขาก็จะหลงไหลมากเลยกับเวลานักการเมืองมาสัญญาว่าจะให้นู่นนี่นั่นนั่นนี่นี่นั่นนู่นนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยนะจะทำชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะจะทำให้ประเทศดีขึ้นนะจะโอ้ยรวยไม่ไหวแล้วโว้ยอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ว่ากันไปนะครับแต่ผลปรากฏก็ไม่เคยเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ในเคสของอาร์เจนตินาเนี่ยสุดท้ายก็เป็นหายนะทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเป็นความผิดพลาดของนักการเมืองที่เอานโยบายประชานิยมมาหลอกประชาชนประชาชนก็เสพติดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำยังไงได้นะครับผมนะคือทั้งคาร์ลสเมนัมหรือว่าฮวนเปรองเนี่ยก็สัญญาประชาชนว่าจะแก้ปัญหานู่นนี่นั่นจะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีประเทศเจริญก็เป็นแค่สัญญาลมปากซึ่งก็ไม่ตายนักการเมืองไทยเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นพอเขาจริงๆเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้แล้วก็ไม่พยายามจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศไม่พยายามจะแก้ปัญหานะต้องอยากจะเข้ามามีอำนาจรัฐโดยที่พูดง่ายคือก็รู้ว่ายิ่งตัวเองมีอำนาจรัฐประเทศก็ยิ่งพังทลายพินาศเศรษฐกิจก็พังพี่ครับผมก็ต้องบอกว่าสุดท้ายประเทศก็พังนะผู้คนก็เดือดร้อนนะครับผมแล้วก็ต้องพูดง่ายคือเจ้าหนี้ทั่วโลกอ่ะก็มาจัดการมายึดเงินมายึดแทบจะยึดประเทศไปได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นหนี้เขาเยอะนะครับง่ายไทยก็เคยเป็นนะไทยก็เคยเป็นแต่ว่าเพียงแต่ว่ายังไม่โหดร้ายเท่ากับอาร์เจนตินานะครับผมทีนี้มันก็บอกได้คำเดียวนะว่าไอ้การเมืองที่นักการเมืองเน้นเรื่องประชานิยมมากๆแล้วผู้คนก็ดันหลงไหลกับประชานิยมแบบรัฐบาลแจกแจกแจกรู้สึกดีใจเหลือเกินที่รัฐบาลแจกผมถามไม่เคยตั้งคำถามเลยรัฐบาลเอาเงินที่ไหนมาแจกแจกได้อย่างไรรัฐบาลมีปัญญาหาเงินเหรอมันแจกยังไงหาเงินเข้าประเทศโดยวิธีไหนยังไม่ได้เลยถ้าคุณมาแจกแจกก็ไปกู้เพราะฉะนั้นปัญหาคือการเมือง
ที่คนในประเทศนั้นๆให้ความสำคัญหรือว่าเสพติดประชานิยมเนี่ยซึ่งมันเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่อาร์เจนตินาเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้อาร์เจนตินาพังทลายไปแล้วนะครับส่วนประเทศไทยจะพังทลายเหมือนอาร์เจนตินาหรือไม่เนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่ถึงอันดับอาร์เจนตินานะครับแต่ว่าคุณไม่ต้องกลัวแล้วครับประเทศไทยเนี่ยนี่บานเบิกนะฮะแล้วทุกคนคุณและผมก็ถ้าคุณยังไม่ตายนะครับผมยังไม่ตายก็ช่วยกันใช้หนี้ไปแล้วกันนะครับลูกหลานโผล่มาก็มีหนี้ติดคอมาเลยนะครับตั้งแต่เกิดถามว่าเพราะใครก็เพราะรัฐบาลถามว่าแล้วยังไงก็เพราะรัฐบาลเขาก็อ้างว่ากู้เงินมาจ่ายประชาชนมาแจกประชาชนถ้าประชาชนก็ยิ้มเวลาได้เงินนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณยิ้มตอนคุณได้เงินคุณก็ต้องรับผิดชอบเงินที่คุณได้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันหมายถึงคุณช่วยกันสร้างหนี้สินกับประเทศนะครับฟังเพลงแล้วกันนะครับดูแม้ว่าจะไม่พูดเรื่องหนักๆแล้วครับหนักทุกวันนะครับผมเอาฟังเพลงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวนะเลยไปไม่เป็นเลยครับเพราะว่าเราพูดเรื่องหนักๆใช่ไหมเราพูดเรื่องหนักๆก็ควรจะฟังเพลงหวานๆแล้วกันนะครับจะได้เรียกอะไรดีเหมือนกับเบรกอารมณ์ไปนะครับผมฟังเพลงนี้ก็ได้ครับผม

โอเคครับฟังไม่จบนะครับพอดีเมื่อกี้พูดถึงอาร์เจนตินาก็เลยเอาสิ่งที่นักการเมืองหรือเมียนักการเมืองหลอกลวงประชาชนไว้นะครับเอามาเป็นเครื่องเตือนใจคุณนะครับหวังว่าประเทศไทยจะไม่โหดร้ายโชคร้ายเหมือนอาร์เจนตินานะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังครับขอบคุณนักร้องนักดนตรีและประพันธ์เพลงขอบคุณทีมงานในห้องส่ง 95.5 FM นะครับวันพรุ่งนี้มาพบกันนะครับเดี๋ยวฟังเพลงนี้ไม่จบแน่ๆแล้ววันพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับลดข้อจำกัดการปฏิบัติงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและบริการสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับลดข้อจำกัดการปฏิบัติงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและบริการสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับอาทิร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐกำหนดกลไกและหน่วยงานสืบสวนสอบสวนเฉพาะเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบรับข้าราชการอย่างเด็ดขาดร่างพระราชบัญญัติกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตพร้อมปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพขณะที่ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ปรับเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์และความสามารถในการทำงานมากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานกรณีทำงานบกพร่องใดแรงส่วนร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนโดยตรงและร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานกำหนดให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะเพื่อแสงสว่างในพื้นที่และปรับโครงสร้างการทำงานของกกพ.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วัน
6: ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วนจุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงจัดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนช่วยประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
7: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดพัทลุงภายใต้โครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานที่ผันผวนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนนี้ณลานอเนกประสงค์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2ตำบลแม่ขลีอำเภอตะหมูดจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนจังหวัดพัทลุงจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคภาคครัวเรือนรวมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการและส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: การตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอฉวางอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังในทะเลอันดามันในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 35.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 48% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอท่าฉางอำเภอพระแสงอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอช้างกลางอำเภอพรมคีรีอำเภอท่าสาราอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอมะนังอำเภอละงูจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหนองแคมบางแคทวีวัฒนาตลิ่งชันบริเวณจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหนองแคมบางแคทวีวัฒนาตลิ่งชันบางบอนบางขุนเทียนภาษีเจริญจอมทองธนบุรีบางกอกใหญ่บางกอกน้อยพระนครบางพลัดดุสิตบางซื่อทุ่งครุราชบุรณะบริเวณจังหวัดปทุมธานีนนทบุรี นครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.คาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตตลิ่งชันภาษีเจริญจอมทองธนบุรีบางกอกใหญ่บางกอกน้อยพระนครบางพลัดดุสิตบางซื่อราชบูรณะคลองสานสัมพันธวงศ์ป้อมปราบศัตรูพ่ายบางคอแหลมสาทรบางรักปทุมวันพญาไทราชเทวีดินแดงห้วยขวางยานาวาคลองเตยวัฒนาจตุจักรหลักสีลาดพร้าววังทองหลางบางกะปิสวนหลวงพระขนงบางนาบริเวณจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกับรายการเพื่อนเดินทางกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะที่8กันยายน2569ก็มาพบกับพวกเราได้นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับไปจนถึง5โมงเย็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 95.5 MHz นะครับ
3: รวมไปถึง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะ Metro Life FM 95.5 เช่นเดียวกันค่ะ
2: วันนี้อยู่กับผมอัตพรปานกลัดครับ
3: และดิฉันสวรรณยารุ่งวณีพิพัฒน์ค่ะ
2: ครับพร้อมด้วยทีมช่างเทคนิคแล้วก็ทีมนิวมีเดียของเรานะครับวันนี้ก็ยังมีหลากหลายเรื่องราวมาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะมาอัปเดตในเรื่องของเส้นทางการจราจรกันสักก่อนดีกว่านะครับพี่มุกก็มีเรื่องนะครับให้แจ้งให้ทราบนะจะมีการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคในงานประเพณีทิ้งกระจาดในวันพรุ่งนี้นะครับก็ทำให้ต้องมีการปิดเส้นทางจราจรนะครับโดยทางมูลนิธิปอเต็กตึงครับเขาได้มีการกำหนดแจกเครื่องอุปโภคบริโภคในงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2569ในวันพุธที่9กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง12นาฬิกาณมูลนิธิปอเต็กตึงพลับพลาชัยกรุงเทพมหานครนะครับก็จะต้องมีการปิดเส้นทางจราจรที่ถนนเจ้าคำรบตั้งแต่เวลา11นาฬิกานะครับของวันอังคารที่8อ๋อก็คือวันนี้นะครับไปจนถึงวันพุธก็คือถึงวันพรุ่งนี้ในเวลา11นาฬิกา30นาทีรวมถึงที่ถนนพลับพลาชัยนะครับเดินรถทางเดียวจนถึงเวลา12นาฬิกาของวันพุธที่9กันยายนนี้ครับสำหรับผู้ที่เดินทางมารับบริจาคปีนี้นะครับไม่ต้องใช้บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านยื่นให้ตรวจสอบก่อนรับของบริจาคและดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและคนรอบข้างด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมาร่วมงานครับ
3: ค่ะก็ใครไปก็ได้เนาะแต่คิดว่าน่าจะแบบว่ามีเข้าแถวลงทะเบียนอะไรอย่าง
2: น
3: ี้เนาะ
2: จะต้องมีการจัดระเบียบกันนะครับเพราะไม่งั้นก็คือน่าจะต้องวุ่นวายแหละนะครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นงานทิ้งกระจาดเนี่ยก็น่าจะมีคนไปรับบริจาคสิ่งของกันเยอะแยะกันพอสมควรนะครับ
3: ใช่ค่ะเรามาดูกันที่ถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้านะคะต่างระดับร่มเกล้ามุ่งหน้าทับช้างบริเวณกมที่10นะคะมีงานซ่อมผิวจราจรเลนขวาจะแล้วเสร็จในเวลา16นาฬิกา30นาทีนะคะซึ่งตอนนี้ท้ายสะสม2กิโลเมตรนะคะแล้วก็บริเวณถนนกิ่งแก้วค่ะจากบางนาไปลาดกระบังนะคะก่อนถึงวัดกิ่งแก้วเล็กน้อยรถที่นั่งส่วนบุคคล2คันรถกระบะ1คันและรถเทลเลอร์ชนท้ายกันค่ะรวม4คันทางเลนขวาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งอุบัติเหตุดังกล่าวนี้นะคะส่งผลให้รถติดสะสมท้ายแถวอยู่ใกล้ซอยกิ่งแก้ว9ค่ะ
2: ครับส่วนเรื่องของฝนฟ้าก็มาในเวลาที่เกือบจะเลิกงานกันอย่างนี้ประจำเสมอๆเลยนะครับล่าสุดเนี่ยเวลาประมาณช่วงบ่ายสามโมง54นาทีที่ผ่านมานะกลุ่มฝนเนี่ยก็ได้เคลื่อนตัวเข้าที่เขตทวีวัฒนาหนองแขมแล้วนะครับที่เขตอำเภอกระทุ่มแบนกำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยกลุ่มฝนบางส่วนเนี่ยปกคลุมอยู่ที่ย่านไซน้อยแล้วก็ย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะใครเดินทางผ่านแถวนั้นก็ระวังฝนฟ้าถนนลื่นกันด้วยนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับ
3: ซึ่งมาแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมาเข้ารายการเนี่ยก็ได้ดูโซเชียลมีคนกำลังไลฟ์นะเขาบอกว่าตรงแถวพุทธมณฑลสาย2เนี่ยแหละก็น้ำท่วมขัง
2: ครับ
3: รถเล็กก็วิ่งลำบากอยู
2: ่แล้วก็จริงๆเมื่อช่วงประมาณบ่ายสองโมงครึ่งแหละนะครับก็มีการพบกลุ่มฝนก่อตัวนะครับที่อำเภอดำเนินสะดวกที่อำเภอเมืองเพชรบุรีนะเคลื่อนเข้ามานะครับทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคาดการณ์ว่าจะเข้าพื้นที่กรุงเทพที่เขตทวีวัฒนาในช่วงใกล้ๆนี้นะครับก็เตรียมตัวกันให้ดีด้วยนะตอนเลิกงาน
3: ครับมาแล้วหลังเลิกงานทุกวันเลย
2: ครับ
3: อาทีนี้เรามาดูข่าวสารจากกทม.กันบ้างนะคะกทม.เขาได้ลุยตรวจร้านรับซื้อของเก่าย่านดินแดงเตรียมเดินหน้าสารวัตรสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: เมื่อวานนี้
3: ใช่ค่ะเช็คลิสต์มาตรฐานเดียวพร้อมตัดวงจรโจรต่อเนื่องด้วยยุทธการช็อตโจรขโมยสายไฟนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านพรพรมได้ลงพื้นที่ตรวจร้านรับซื้อของเก่าย่านซอยประชาสงเคราะห์ดินแดงนะคะหลังพบเบาะแสของการนำสายไฟลักลอบตัดเนี่ยมาขายโดยได้เน้นย้ำนะคะความร่วมมือกับผู้ประกอบการและประชาชนในการแจ้งเบาะแสบุคคลต้องสงสัยเพื่อตัดวงจรการรับซื้อของโจรพร้อมกำชับมาตรฐานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไปในคราวเดียวกันด้วยซึ่งทางกม.เนี่ยเขากางสถิติตรวจทั้งหมด588ร้านรับซื้อของเก่าทั่วกรุงนะคะซึ่งหลุดเกณฑ์ไปเพียง13แห่งจากการตรวจร้านรับซื้อของเก่าในเขตดินแดงทั้ง4แห่งเนี่ยพบว่าขออนุญาตถูกต้องทุกร้านเลยแต่ได้เน้นย้ำให้ปรับปรุงสุขลักษณะและความปลอดภัยขณะที่ภาพรวมทั่วกรุงเทพจากทั้งหมด588แห่งเนี่ยไม่พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพียง13แห่งเท่านั้นค่ะ
2: ครับ
3: ซึ่งเขตได้ออกหนังสือแนะนำและอยู่ระหว่างติดตามการแก้ไขอย่างใกล้ชิดในเรื่องของการยกระดับการตรวจมาตรฐานเดียวนะคะกทม.เนี่ยได้ส่งสารวัตรสิ่งแวดล้อมบูรณาการอนามัยเทศกิจพร้อมสไตรค์ทีมนะคะสุ่มตรวจซ้ำนั่นเองก็ทางกทม.เนี่ยเร่งดันนโยบายสารวัตรสิ่งแวดล้อมบูรณาการสำนักอนามัยและเทศกิจใช้เช็คลิสต์มาตรฐานเดียวกันนะคะลงตรวจทั้งใบอนุญาตสุขลักษณะและอัคคีภัยครอบคลุมร้านค้าตลาดไซต์ก่อสร้างทั่วกรุงเทพเลยโดยพร้อมตัวกันนะคะเปิดตัวระดับเขตในเดือนหน้านี้นะคะตุลาคมและตั้งทีมกลางลงสุ่มตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งยุทธการเนี่ยเขายังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะช็อตโจรขโมยสายไฟกทม.ก็ส่งสัญญาณเตือนร้านห้ามรับซื้อของ
2: ของ
3: โจรพวกทองแดงผิดกฎหมายการตัดวงจรขโมยตั้งแต่ต้นทางเนี่ยเดินหน้ายุทธการช็อตโจรสายไฟเตือนร้านรับซื้อของเก่าห้ามรับซื้อหรือว่าซับที่ต้องสงสัยเนาะว่ามันผิดปกติมันผิดกฎหมายหรือเปล่ามาถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยก็เพื่อเป็นการตัดวงจรขโมยตั้งแต่ต้นทางนะคะซึ่งร้านเนี่ยเราจะรับซื้อของอะไรเราก็ต้องเช็คกันด้วย
2: ดูดี
3: ๆนะค่ะ
2: ครับไปอีกที่หนึ่งเรื่องครับ เมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเราท่านชัดชาติก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่มีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำนะครับแล้วก็ได้สั่งให้เร่งสูบออกจำกัดวงการไหลนะครับพร้อมกับเร่งหาสาเหตุแล้วก็แก้ปัญหาที่ต้นเหตุครับโดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะ6นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามแล้วก็ตรวจสอบสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณใกล้ถนนเชื้อเพลิงแล้วก็ใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3นะครับรอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาหลังเกิดเหตุน้ำมันเนี่ยรั่วซึมลงสู่ระบบระบายน้ำก็ส่งผลให้มีกลิ่นน้ำมันเนี่ยฉุนรุนแรงในพื้นที่นะครับทั้งนี้เนี่ยเมื่อคืนวันที่7กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ว่าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยสำนักงานเขตยานนาวาสำนักการระบายน้ำแล้วก็กรมควบคุมมลพิษก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์และดำเนินการควบคุมการปนเปื้อนเบื้องต้นซึ่งท่านผู้ว่าก็กล่าวว่าจากการตรวจสอบเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ายังคงมีน้ำมันตกค้างอยู่ภายในระบบท่อระบายน้ำโดยบริษัทเชลซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านน้ำมันเนี่ยได้เข้ามาสนับสนุนการสูบน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันออกจากระบบแล้วประมาณ 5,000 ลิตรพร้อมกับสนับสนุนการวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันที่ปนเปื้อนในน้ำเนื่องจากมีเครื่องมือและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับสำหรับพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นระบบท่อระบายน้ำใต้ดินซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังคงมีน้ำมันและก็กลิ่นน้ำมันเนี่ยตกค้างอยู่ทางกรุงเทพมหานครก็จะมีการดำเนินการจำกัดขอบเขตการปนเปื้อนโดยอุดกั้นและควบคุมการไหลของน้ำมันในพื้นที่ ่ประมาณ50เมตรครับให้มีลักษณะเป็นรูปของตัว Y เพื่อจำกัดน้ำมันให้อยู่ภายในพื้นที่ควบคุมและป้องกันไม่ให้ไหลออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะเพิ่มเติมจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่านอกพื้นที่ที่กำหนดเป็นเขตควบคุมเนี่ยไม่พบการปนเปื้อนของน้ำมันแล้วภารกิจในวันนี้ก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการสูบน้ำที่ปนเปื้อนภายในพื้นที่ควบคุมออกจากระบบเพื่อนำไปจัดการอย่างเหมาะสมนะครับและก็จะเร่งแก้ไขปัญหาให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้เนี่ยเหตุดังกล่าวยังไม่มีผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่ครับซึ่งก็ท่านผู้ว่าก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมนะว่าได้มอบหมายให้กับผู้อำนวยการเขตคลองเตยเนี่ยเร่งตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับโดยต้องตรวจสอบนะครับว่าเกิดจากการลักลอบทิ้งน้ำมันลงสู่ระบบท่อระบายน้ำหรือเกิดจากการรั่วไหลของน้ำมันจากท่อหรือระบบอื่นที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบระบายน้ำบริเวณนี้เนี่ยในอดีตนะครับก็เคยเป็นพื้นที่คลังน้ำมันจึงเป็นที่มาของชื่อถนนเชื้อเพลิงและจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นบริเวณดังกล่าวเนี่ยไม่มี data center นะครับซึ่งในวันนี้เวลา 10:00 น.ที่ผ่านมานะครับก็จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็กำหนดแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปครับซึ่งท่านผู้ว่าก็กล่าวอีกนะครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้น้ำมันเนี่ยไหลเข้าสู่แหล่งน้ำสาธารณะรวมถึงการตรวจสอบสาเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำนะครับถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นความผิดปกติหรือว่าได้กลิ่นน้ำมันในพื้นที่ต่างๆก็แจ้งเหตุให้กรุงเทพมหานครเข้าตรวจสอบได้ผ่านทางทราฟฟี่ฟองดูครับ
3: ค่ะก็ช่วยๆกันนะคะถ้าเกิดว่าได้กลิ่นน้ำมันหรือว่ากลิ่นสารที่มันผิดปกติอะนะ
2: ครับ
3: ก็แจ้งได้นะคะ
2: ช่วยกันสอดส่อง
3: ทราฟฟี่ฟังดู
2: ครับ
3: ค่ะเอามาดูข่าวทั่วไปบ้างทางททนะเขากางเป้ารายได้ท่องเที่ยวของปีนี้นะคะปี69แต่ 2.7 ล้านล้านบาทเลยนะคะดันต่างชาติเที่ยวไทย33ล้านคนทางททเนี่ยเขาได้ตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยวปี69แต่ 2.7 ล้านล้านบาทโตไม่ต่ำกว่า 7% พร้อมดันนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่33ล้านคนค่ะโดยคุณถาปณีนะคะมั่นใจทิศทางฟื้นตัวดีขึ้นขณะที่ปี70เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้นะคะท้าทายด้วยว่าจะเป็น3ล้านล้านบาท
2: ชูในเรื่องของอะไรอ่ะพี่มุก
3: Health and Wellness นะคะเป็นจุดแข็งหนุนเป้าหมายเลยนะคะซึ่งผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยคุณถาปณีเนี่ยเขาก็บอกว่าเป้าหมายของการท่องเที่ยวปี2569ทางททยืนยันว่าจะทำให้เกิดการเติบโตไม่ต่ำกว่าปี2568ซึ่งตอนนี้ค่ะจำนวนและรายได้อยู่สูงกว่าเป้าหมายพื้นฐานที่วางไว้แล้วโดยเป้าหมายรายตั้งที่รายได้ที่ตั้งไว้ก็คือ 2.7 ล้านล้านบาทใช่ไหมคะเติบโตไม่ต่ำกว่า 7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว2568ซึ่งอยู่ที่ 2.6 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากตลาดต่างประเทศ 1.6 ล้านบาทและตลาดในประเทศ 1.1 ล้านล้านบาทนั่นเองนะคะส่วนเป้าหมายท้าทายในปีหน้าเนาะ2570นะคะรมว.ท่องเที่ยวนะเขาก็ได้มอบหมายเป้าหมายเชิงท้าทายเพื่อเร่งการฟื้นตัวเศรษฐกิจโดยดันเป้ารายได้การท่องเที่ยวขึ้นไปแตะ3ล้านล้านบาทค่ะซึ่งแม้ว่าการท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปีนะ2569นี้จะเผชิญกับปัจจัยรุมเร้าทำให้ยอดรวมต่ำกว่าการคาดการ
2: เล็กน้อย
3: แต่จากการประเมินล่าสุดเนี่ยทางททเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าทิศทางสถานการณ์เนี่ยจะดูดีขึ้นซึ่งสะท้อนจากคาดการณ์สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดหากความขัดแย้งยืดเยื้อเกิน 5-6 เดือนเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 28-31 ล้านคนแต่ปัจจุบันนะคะสถานการณ์เนี่ยถูกจัดอยู่ในระดับปานกลางค่ะคาดว่าจะจบที่ประมาณ 32.6-32.7 ล้านคนแต่ว่าทางททเขายังคงมุ่งเป้าหมายการผลักดันให้ถึง33ล้านคนนะคะซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาและเชื่อว่าปี2570เนี่ยหากเอาจุดแข็งของประเทศไทยอย่างด้าน Health and Wellness เป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า35ล้านคนรวมรายได้คนไทยเที่ยวไทยแล้วเนี่ยค่ะจะอยู่ที่3ล้านล้านบาทซึ่งน่าจะทำได้แน่นอน
2: ครับก็มีการคาดการณ์กันไปนะครับจนถึงปีหน้าเลยนะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีสายสัมภาษณ์จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันกับเพื่อนเดินทางครับ
1: เพื่อนเดินทางสารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
4: ท่ามกลางขุนเขาและผืนป่าอันห่างไกลของภาคเหนือเมื่อกว่า63ปีก่อนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและความห่วงใยต่อราษฎรในถิ่นทุรกันดารเมื่อวันที่10เมษายน2505พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต5ค่ายดารารัศมีจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งโรงเรียนเพื่อชาวเขาและประชาชนที่อยู่ห่างไกลณบ้านปางควายตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ปีต่อมาโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกมีนักเรียนชาวเขาเผ่าเยา100คนพระองค์ได้พระราชทานชื่อว่าโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์1คำว่าเจ้าแม่หลวงคือถ้อยคำที่ชาวเขาเอ่ยขานพระนามด้วยความเคารพรักอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันระหว่างราษฎรบนดอยกับแม่แห่งแผ่นดินต่อมาได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์2สำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ทรงริเริ่มไว้ดุจแสงแห่งพระเมตตาส่งสว่างนำทางชีวิตผู้คนในถิ่นภูเขาสืบสานพระราชปณิธานเปลี่ยนผืนป่าทุรกันดารให้กลายเป็นแผ่นดินแห่งปัญญาสืบไปอกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
6: ความคิดดีจังหนูชอบ

0: ใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะ
2: นี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสียงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช้าลงกว่าปกติ 0.5 วินาทีเลยนะคะคุณ
1: อุจจาจาจาเลิกแล้วเลิกแล้วต่อไปนี้ขับรถจะไม่คุยโทรศัพท์แล้วจ้า
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
4: ่อระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
6: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
7: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
8: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
7: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
9: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
10: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
9: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
10: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
9: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
10: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
9: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
6: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
11: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
12: สิบหกนาฬิกา34นาทีนะคะกับเข้ามาช่วงที่2ของรายการเพื่อนเดินทางค่ะซึ่งในช่วงนี้เนาะเราก็มีประเด็นพูดคุยเนาะเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง
13: ครับซึ่งทางกทม.เขาก็ได้มีการเดิน

0: หน้านะดูแลคนไร้ที่พึ่งเชื่อมต่อระบบช่วยเหลือบ้านอิ่มใจโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณธีรวีวีระวันนะครับรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมที่จะมาร่วมพูดคุยกับรายการของเราในวันนี้ครับซึ่งตอนนี้ท่านได้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะท่านคะในเรื่องของการดูแลคนไร้ที่พึ่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะตอนนี้มีมาตรการอย่างไรบ้างคะ
2: ครับครับก็ต้องเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่าจริงๆแล้วคนไร้ที่พึ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีอยู่ประมาณถ้าจากผลสำรวจมีประมาณ 1,300 กว่าคนนะครับแต่ก็จะอยู่ในพื้นที่ชั้นในนะครับก็คือแถวเขตแถวบริเวณเขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็คือพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพนะครับทีนี้ก็เลยกรุงเทพมหานครก็เลยอยากจะทำให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็เลยมีการเขาเรียกว่าการจัดการพื้นที่สาธารณะนะครับก็คือลงไปพบกับพี่น้องผมขออนุญาตเป็นพี่น้องคนไร้บ้านแล้วกันนะครับ พี่น้องคนไร้บ้านที่เขาอยู่ตามท้องถนนอะไรอย่างเงี้ยที่เขานอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือไปพูดคุยไปถามว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับมีปัญหาสุขภาพไหมมีปัญหาด้านไหนเราก็จะได้ส่งต่อนะครับอันนี้คือเรื่องแรกก็คือไปพูดคุยทำความเข้าใจแล้วก็เชิญชวนเข้าสู่การดูแลของกรุงเทพมหานครรวมถึงกระทรวงคมด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับรวมถึงยังมีเครือข่ายอื่นๆด้วยที่เขาพร้อมที่จะรับในการช่วยดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิกระจกเงาอิสระชนสุขภาวะข้างถนนหรือบริษัทสถานประกอบการที่เขายินดีที่จะรับพี่น้องหลายคนเนี่ยเขามีฝีมือเคยเป็นช่างเคยตกงานหรือเคยมีความมีเป็นมีความสามารถอยู่ก็บางทีก็รับการจ้างงานด้วยครับ
0: ครับแล้วในส่วนของศูนย์ลงทะเบียนคัดกรองส่งต่อเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนล่ะครับอยู่ตรงจุดไหนบ้างแล้วก็มีแนวทางในการดำเนินงานยังไงบ้างครับ
2: ครับงั้นก็ขอให้เรียนให้ทราบนะครับตอนแรกเนี่ยไอ้ศูนย์คัดกรองเนี่ยจริงๆเราจะอยู่ที่มีอยู่2ที่ก็คือของกระทรวงพม.อยู่ที่ดินแดงนะครับเขาเรียกว่าศูนย์บ้านมิตรไมตรีนะครับดินแดงของกระทรวงพม.แล้วก็มีของกทม.ก็คือบ้านอิ่มใจนะครับ อยู่ตรงประปาแม่นสีเก่านะครับทีนี้เราก็รู้ว่าถ้าเราตั้งรับเนี่ยบางทีเคสก็จะไม่ได้เข้ามาหาเราปัจจุบันเนี่ยทางกทม.ก็เลยรุกเข้าไปในพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยนะครับเช่นบริเวณของริมคลองหลอดบ้างราชดำเนินบ้างตอกสาเกบ้างหัวลำโพงบ้างนะครับเราก็เข้าไปพูดคุยกับเขาแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่เชิญเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงทบวงกรมเนี่ยเข้ามาตั้งอยู่ที่ศูนย์คัดกรองตอนนี้ตั้งอยู่ตรงบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินครับ
1: ค่ะ
2: นะซึ่งเราก็จะดำเนินการตอนกลางคืนนะครับเราจะมีหน่วยงานของกรุงเทพมหานครก็คือสำนักเทศกิจก็คือเจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยไปตั้งเรียกว่าเป็นลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่ตามที่ที่ผมพูดไปนะครับประมาณ 5-6 จุดนั้นน่ะไปลงพื้นที่24ชั่วโมงเลยนะครับถ้าเกิดเจอพี่น้องคนไร้บ้านเดินเข้ามาสอบถามอะไรเราก็บอกว่าโอเคงั้นมาเจอนักสังคมสงเคราะห์มั้ยที่ตรงแถวโรงแรมรัตนโกสินทร์หรือจะมาเจอทางนักจิตวิทยาหรือจะมาเจอทางคุณพยาบาลคือเราจะมีทั้งตรวจสุขภาพกายจิตแล้วก็แนะนำเรื่องอาชีพนะครับแล้วก็ส่งต่อไปที่บ้านอิ่มใจหรือไปที่ต่อของกระทรวงพม.ด้วยครับ
0: ครับ
1: แล้วในส่วนของวันและเวลาจุดที่ลงพื้นที่คัดกรองอะค่ะมีทั้งหมด
2: ครับ
1: ตอนนี้นอกจากหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์แล้วมีที่อื่นอีกบ้างไหมคะ
2: ครับคือตอนนี้จุดคัดกรองจะมี1จุดเป็นที่ไปอยู่นอกสถานที่ของหน่วยงานนะครับ
1: ค่ะ
2: ที่อยู่ริมถนนเนี่ยแต่ที่นี้ที่อื่นๆเนี่ยเราจะเป็นการจุดที่เทศกิจจะลงไปประจำการตั้งเต็นท์ไว้นะครับก็อย่างที่บอกมีริมคลองหลอดแล้วก็มีถนนบุญสิริถนนบูรณศาสตร์ถนนราชดำเนินต่อสาเกตและหัวลำโพงตอนนี้มี6จุดที่จะมีเทศกิจเนี่ยไปตั้งเต็นท์เอาไว้แล้วก็เผื่อพี่น้องคนไร้บ้านเดินเข้ามาปรึกษาเราก็จะแนะนำแล้วก็ส่งมาที่คัดกรองที่ตรงโรงแรมรัตนโกสินทร์ตรงราชดำเนินนะครับ
0: อ
2: ันนี้ก็ปัจจุบันตอนนี้ดำเนินการมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับ
0: ครับ
2: ก็อาจจะมีการปรับแผนอยู่เป็นระยะเช่นสมมติว่าตำแหน่งนี้คนลดน้อยลงแล้วเราอาจจะมุ่งจุดไปอยู่ตำแหน่งที่อื่นที่ยังมีพี่น้องอยู่เพื่อให้เข้าถึงการช่วยเหลือให้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ
0: ตลอด2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีผลการดำเนินงานเนี่ยยังไงบ้างครับ
2: ครับก็จะมีพี่น้องที่เข้ามาสู่การคัดกรองตอนนี้ยอดถึงเมื่อวานนะครับประมาณ97คนนะครับเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับแล้วเราก็มีการสอบถามว่าต้องการให้เราช่วยอะไรก็ครึ่งนึงต้องการให้ช่วยอีกครึ่งนึงบอกว่าไม่เป็นไรนะครับครึ่งนึงที่ต้องการให้ช่วยส่วนนึงก็จะบอกว่าขอกลับภูมิส่วนใหญ่จะขอไปที่บ้านอิ่มใจที่กทม.เปิดขึ้นนะครับซึ่งก็ประมาณ30คนที่จะขอไปบ้านอิ่มใจเพราะว่าบ้านอิ่มใจจะเป็นเหมือนที่พักชั่วคราวให้เขามีห้องอาบน้ำมีห้องที่นอนให้มีอาหารให้นะครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีให้นะครับแล้วก็มีฝึกอาชีพให้ฟรีเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นที่เขาพักตั้งหลักแล้วก็เพื่อฟื้นฟูตัวเองกลับสู่สังคมครับครับ
0: ครับคือตอนนี้เนี่ยที่บ้านอิ่มใจรวมถึงบ้านมิตรไมตรีเองเนี่ยพอเพียงพอไหมครับสำหรับในการดูแลคนไร้บ้านนะครับ
2: ขอบคุณสำหรับคำถามเลยครับเพราะจริงๆบ้านอิ่มใจเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้ารับได้200มิตรไมตรีรับได้50เพราะฉะนั้นแต่เมื่อกี้ที่ผมบอกตอนต้นว่าคนไร้บ้านจริงๆมีเยอะกว่านี้ถูกไหมครับ
0: ค่ะ
2: มีตั้ง 1,300 กว่าคนทีนี้มันจำเป็นล่ะครับที่ว่ามันจะต้องมีการที่หมุนเวียนเข้ามาคือเราไม่ได้ให้อยู่พักยาวนะครับไม่ว่าจะบ้านมิตรไมตรีหรือบ้านอิ่มใจจะอยู่ระยะหนึ่งให้เขาตั้งตัวได้ติดต่อญาติญาติรับไหมนะครับติดต่อหาอาชีพให้มีความสามารถอะไรเราฝึกฝนให้แล้วก็ส่งไปเพื่อจะแมทชิ่งอาชีพให้
0: คื
2: ออย่างน้อยเขาจะต้องหมุนออกไปเป็นอยู่ในสังคมให้ได้ครับเพื่อจะรับคนใหม่เข้ามาครับและตอนนี้ต้องถามว่าเกือบเต็มแล้วใกล้จะเต็มแล้วครับเราก็เลยอาจจะต้องพยายามดูว่ามันจะต้องมีหน่วยอื่นมาช่วยสนับสนุนไหมก็กำลังคุยกับกระทรวงพม.อยู่ครับในฐานะที่เป็นกระทรวงหลักของประเทศครับ
0: ครับแล้วในถ้าเกิดว่าพูดถึงในเรื่องของสถิติที่ผ่านมาเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในส่วนของคนไร้บ้านเนี่ยลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นยังไงบ้างไหมครับในพื้นที่กทม.ครับ
2: ครับก็ต้องเรียนว่าจริงๆตัวเลขยังทรงๆเนี่ยครับตั้งแต่ปี66จนถึง69เนี่ยยังอยู่ 1,300 กว่าๆคือขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจก็ต้องเรียนให้ทราบว่าอยู่ที่ภาวะเศรษฐกิจเลยครับ
0: ครับ
2: เราสำรวจว่าส่วนใหญ่เขาที่ออกมาจากบ้านด้วยหนึ่งก็คือมาหางานหรือบางทีตกงานอยู่ครับก็เลยต้องพยายามก็ออกมาบางทีเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยต่างๆคือออกมาอย่างน้อยก็มีคนดูแลนะครับมีข้าวให้กินอะไรอย่างเงี้ยครับลดการเดินทางลงอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนอันที่สองก็คือความเขาเรียกว่าความไม่เข้าใจกันของที่บ้านอาจจะมีเรื่องของความรุนแรงในบ้านก็เลยไม่อยากกลับบ้านนะครับแล้วก็อันที่สามคือปัญหาสุขภาพซึ่งบางทีไม่มีใครรับดูแลเขาก็เลยต้องเอามาอยู่ตรงที่สาธารณะถามว่ามันเพิ่มลดไหมมันตัวเลขมันขึ้นลงตลอดแล้วแต่เรากำลังทำฐานข้อมูลร่วมกับเครือข่าย NGO นะครับคือใครเจอที่ไหนขี่เข้าสู่ระบบมันจะได้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันครับมันจะได้ไม่มีการนับซ้ำครับ
0: ครับถ้าพูดถึงในเขตกรุงเทพเนี่ยครับในเขตไหนเนี่ยพี่พบเยอะสุดอะครับ
2: ครับก็อยู่ใจกลางเมืองครับมีป้อมปราบศัตรูพ่ายพระนครบางรักปทุมวันครับ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวสุดท้ายนี้ขอให้ท่านได้ฝากถึงประชาชนที่รับฟังรายการสักหน่อยนะคะ
2: ครับผมก็ฐานะที่มาดูแลงานด้านนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับและเป็นเรื่องที่ค่อนข้างต้องทำความเข้าใจเป็นรายบุคคลครับแต่ละคนปัญหาไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อยากให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเรากทม.เราต้องพยายามช่วยเหลือพม.ก็ต้องพยายามช่วยเหลือแต่สิ่งเขาจะมีสิทธิของเขานะครับที่น้องคนไร้บ้านมีสิทธิจะเลือกถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ยินดีไปบางทีเราตอนนี้เราทำอะไรมากไม่ได้ครับถ้าเขาขออยู่ที่เดิมเนี่ยบางทีเราอาจจะเป็นต้องเชิญหาวิธีการที่จะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าไม่เป็นเราไม่ได้มาจำกัดให้คุณนะแต่เราอยากให้คุณได้เข้ามาสู่ระบบการดูแลที่มันเหมาะสมมากขึ้นและต้องฝากถึงประชาชนว่าถ้าเกิดกรณีจะบริจาคอาหารนะครับแจกอาหารขอห้ามแจกในที่บนถนนหรือที่สาธารณะขอให้มาจุดรวมศูนย์เดียวอยู่ที่บ้านอิ่มใจประปาแม้นสีนะครับที่เดียวเลยครับเพื่อต้องการให้การดูแลทุกอย่างมันจะอยู่ในระบบระเบียบเพราะถ้าไปแจกตามถนนแล้วคนในบ้านก็จะต้องเดินออกไปที่สวนแล้วไปนั่งรอกันอยู่นั้นอีกนะครับงั้นตอนนี้กทม.ขอความร่วมมือเรื่องนี้ครับถ้าเราแจกอาหารเป็นจุดเขาก็จะมาดูแล ขาก็จะมากันที่นี้ที่เดียวนะครับแล้วเราก็มีพยาบาลมีคนดูแลทำแผลมีตรวจสุขภาพตรงนี้เลยคือเสร็จที่นี่เลยสุดอาชีพแล้วก็ส่งต่อกับภูมิลำเนาก็ยังจับทำได้หมดเลยนะครับเพรา
1: ะ
2: ฉะนั้นอยากเป็นส่วนเรื่องนี้ครับว่าอาจจะบริจาคอาหารเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวได้หมดเลยครับที่บ้านอิ่มใจเบอร์โทรนะครับ022213255นะครับก็สามารถติดต่อได้ทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง20นาฬิกานะครับ
0: ค่ะเอาล่ะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณธีรวีวีระวันนะรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมที่มาร่วมพูดคุยกับเราในเรื่องของการดูแลคนไร้บ้านนะครับแล้วก็เชื่อมต่อระบบช่วยเหลือที่บ้านอิ่มใจนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็ถ้าเกิดว่าพบเจอปัญหานะก็โทรไปได้ที่บ้านอิ่มใจนะเบอร์022213255
1: เนาะ
0: ครับ
1: ก็สามารถบริจาคอาหารเสื้อผ้าหรือสิ่งของจำเป็นได้นะทุกวันตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มเลย
0: ครับอย่างที่คุณธีรวีบอกเนาะก็ถ้าเกิดว่าอยากที่จะไปบริจาคสิ่งของหรือว่าอาหารเนี่ยก็ขอให้ไปรวมอยู่ที่จุด
1: เดียว
0: ที่
1: บ้านอิ่มใจ
0: ครับ
1: นั่นเอง
0: ก็จะได้กันทั่วหน้านะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาต่อมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของข่าวต่างๆกันดีกว่านะครับอย่างที่ทราบกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะกระแสหนึ่งที่ไม่ตกเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องของ MV เพลงใหม่ของ
1: สวัสดีค่ะของน้องลิซ่านั่นเองนะคะ
0: เป็นยังไงบ้างครับพี่มุก
1: ก็เป็น MV ที
0: ่ได้ดู
1: เขาเรียกว่าได้ดูแบบเป็นช็
0: อ
1: ตสั้นๆมาแต่ยังไม่ดูตัวเต็มเลยค่ะซึ่งเราก็จะเห็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทย
0: หลายอย
1: ่
0: างเลยนะ
1: ใช่ที่เราเห็นแน่ๆเลยก็คือตุ๊ก
0: ๆครับ
1: นะคะซึ่งในตรงนี้แหละค่ะทางททเนี่ยก็ได้มีแคมเปญเนาะเชิญชวนนั่งตุ๊กๆเที่ยว4แลนด์มาร์คกรุงเทพนั่นเองค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งทางททเนี่ยเขาก็ได้ชื่นชมน้องลิซ่านะคะพาคำว่าสวัสดีดังไกลระดับโลกใน MV สวัสดีค่ะพร้อมต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ชวนนักท่องเที่ยวมาตามรอยซึ่งก็มีการนั่งตุ๊กๆเช็คอินสี่แลนด์มาร์ครอบกรุงเทพมหานครเลยนะคะ
0: มีจุดไหนกันบ้างเอ่ย
1: ก็จะมีแถววัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังนะเริ่มต้นทริปช่วงบ่ายด้วยการชมย่านพระนครเลียบแนวกำแพงพระบรมมหาราชวังและชม
0: ตามกันเลยนะตอนนี
1: ้และชมความสง่างามของหมู่ปราสาทและยอดพระเจดีย์วัดพระแก้วที่เปล่งประกายยามต้องแสงนั่นเองจุดที่สองนะคะก็คือบริเวณเสาชิงช้าวัดสุทัศน์เทพพวรารามนะคะสัมผัสกรุงเทพในมุมคลาสสิกโดยเฉพาะในช่วงเย็นที่แสงกำลังสวยงามจะช่วยให้ได้ภาพคู่กับสถาปัตยกรรมไทยที่โดดเด่นและสะดุดตาค่ะ
0: ครับ
1: สถานที่ที่3นะคะซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติค่ะวงเวียนโอเดียนและเช็คอินแลนด์มาร์คสำคัญบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู่เยาวราชนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สุดท้ายนะคะก็คือถนนเยาวราชไชน่าทาวน์นะคะปิดท้ายค่ำคืนด้วยการชมป้ายไฟนีออนและสีสันของเมืองพร้อมสัมผัสร้านอาหารสตรีทฟู้ดที่เรียงรายอย่างคึกคักตลอดสองข้างทางในมุมเมืองที่ไม่เคยหลับไหลค่ะ
0: เรียกได้ว่าแต่ละจุดนี้ก็คือจุดแลนด์มาร์คสำคัญของกทม.ทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต้องชื่นชมมากจริงๆนะสำหรับน้องลิซ่าหรือว่าคุณลิซ่านะที่เอาคำว่าสวัสดีค่ะเนี่ยมาเป็นชื่อเพลงแล้วก็อยู่ในเพลงด้วยซึ่งก็ทำให้กระแสเนี่ยดังไปทั่วโลกเนี่ยต้องบอกว่ารู้จักประเทศไทยกันมากขึ้นกันเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะก็ไปตามรอยกันได้ไปนั่งตุ๊กๆกันได้นะเสาร์อาทิตย์ช่วงวันหยุดอะไรต่างๆไปลองเที่ยวชมเมืองกรุงเทพบ้านเราของเรานะครับสวยงามอยู่ตลอดอยู่แล้วนะไม่ต้องรอให้ต่างชาติมาเที่ยวหรอกบางที
1: เรา
0: เองนี่แหละนะออกไปเที่ยวออกไปเปิดหูเปิดตานะครับนั่งตุ๊กๆดูในช่วงเวลาในวันที่แตกต่างบางทีเราก็จะได้รับรู้
1: อย่างปกติถ้าเราไปกลางวันเนี่ยสถานที่เนี้ยกลางคืนจะเป็นอีกอารมณ์นึงเลยนะกลางวันเขาก็จะแบบว่าแสงธรรมชาติใช่ไหมพอตกกลางคืนปุ๊บ มีแสงไฟประด
0: ับ
1: ใช่มันจะให้ความรู้สึกแบบ
0: ตื่นเต้นตื่นตานะครับในนอกจากในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะอย่างที่เราได้พูดคุยกันเรื่อยๆก็คือในเรื่องของน้ำแล้วก็ไฟนะมีมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์นะครับแจ้งเตือนในเรื่องของไฟฟ้ากันก่อนดีกว่านะสำหรับวันพรุ่งนี้9กันยายนพื้นที่กรุงเทพและสมุทรปราการพื้นที่ไหนที่จะต้องมีการเตรียมตัวกันบ้างนะว่าจะมีการดับไฟนั่นเองนะครับทางการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.เนาะได้มีการประกาศที่มีความจำเป็นต้องดับไฟนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการในวันพุธที่9กันยายนนี้เพื่อพัฒนาหรือบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนถ่ายระบบไฟฟ้าจากสายอากาศเนี่ยเป็นสายใต้ดินก
1: ็
0: จะต้องมีการดับไฟนะเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของกฟน.นะครับหลายจุดเลยเริ่มที่กรุงเทพมหานครกันก่อนนะก็จะมีที่ถนนขุมทองลำต้อยติ่งนะซอยเล็กกาเด้นนะครับซอย8แล้วก็ซอย10ถึงซอย17ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 14:00 นแล้วก็อีกที่นึงก็คือที่ถนนกรุงเทพกรีฑาซอยกรุงเทพกรีฑา20แยก9ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 14:00 นรวมไปถึงที่ถนนประเสริฐมนูกิจนะครับซอยประเสริฐมนูกิจ24นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นและอีกจุดนึงของกรุงเทพก็คือที่ถนน3วาบริเวณปากซอย3วา7ทับ1ถึงซอย3วา7ทับ2และบริเวณใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 12:00 นนะครับต่อมาก็คือในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการครับที่บริเวณถนนเพชรหึงนะครับบริเวณปลายซอยบัวพึ่งพัฒนา7ออกท้ายซอยคลองแพพัฒนาดับเฉพาะจุดนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นแล้วก็อีกจุดนึงก็คือที่ถนนบัวนครินตั้งแต่บริเวณรอบางอำเภอบางแก้วนะครับถึงบริเวณถัดจากร้านประจักษ์แอร์นะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 14:00 นครับ
1: ค่ะเรามาดูด้านน้ำบ้างนะคะการประปาแจ้งพื้นที่น้ำไม่ไหลถึงไหลอ่อนนะคะในวันพรุ่งนี้9กันยายนเช็คเลยนะคะว่ากระทบที่ไหนบ้าง
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นการบำรุงรักษาท่อประปานะคะตัดบรรจบท่อปรับปรุงแรงดันและหยุดปรับปรุงสถานีสูบจ่ายและโรงงานผลิตน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะโดยจะมีบริเวณไหนบ้างเรามาดูกันเลยนะคะบริเวณแรกค่ะซอยเจริญกรุง67ถนนเจริญกรุงตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 16:00 นค่ะเป็นการตัดบรรจบท่อประปานะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คือซอยเจริญกรุง67ฝั่งขวาช่วงตั้งแต่ซอยจันทร์42ถึงบริเวณหน้าตลาดแสงจันทร์และซอยแยกย่อยทั้งหมดในบริเวณนั้นนะคะ2ค่ะซอยพหลโยธิน57ถนนพหลโยธินตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 16:00 นเป็นการตัดบรรจบท่อประปาเช่นเดียวกันค่ะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะจะเป็นบริเวณถนนแจ้งวัฒนะซอยแจ้งวัฒนะ4ถนนแจ้งวัฒนะซอยพหลโยธิน57ถนนพหลโยธินบริเวณริมคลองถนนค่ะแล้วก็บริเวณหมู่บ้านชวนชื่นวัชรพลรามอินทรา65ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 16:00 นะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คือหมู่บ้านชวนชื่นวัชรพลหมู่บ้านสุขใจวิลเลจทุกซอยแยกเลยนะคะหม
0: ู่
1: บ้านชวนชื่นทุกซอยแยกหมู่บ้านพาทิโอรามอินทราทุกซอยแยกค่ะริมถนนซอยรามอินทรา65ปลายซอยเชื่อมถนนวัชรพลนะคะแล้วก็สถานที่ที่4นะคะก็จะเป็น
0: การหยุดสถานีสูบจ่ายน้ำลาดกระบัง
1: เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวงแก้ไขอุปกรณ์นะคะตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 16:00 นจะส่งผลให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบริเวณถนนลาดกระบังถนนหลวงแพ่งถนนอ่อนนุชเทพราชถนนขุมทองลำต้อยติ่งถนนร่มเกล้าตั้งแต่ถนนลาดกระบังถึงแยกเคหะร่มเกล้าถนนคุ้มเกล้าตั้งแต่ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ถึงคลองตาเสือ ถนนกิ่งแก้วถนนวัดศรี วารีน้อยตั้งแต่ถนนราชกระบังถึงคลองบางน้ำจืดถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงตั้งแต่ถนนราชกระบังถึงคลองลำมะขามถนนสุขุมวิท77ตั้งแต่คลองขุนสกลถึงคลองตาพุกนะคะจะเป็นบริเวณถนนอ่อนนุชซอย43ถึงซอย56ค่ะถนนลาดกระบังซอย1ถึงซอย2ถนนศรีนครินทร์ตั้งแต่แยกศรีนุชถึงแยกศรีอุดมค่ะเป็นบริเวณถนนศรีนครินทร์ซอยคู่26ถึงซอย46ทับ1ซอยขี้28ถึงซอยคู่59นะคะแล้วก็ถนนพัฒนาการตั้งแต่คลองประเวศบุรีรมย์ถึงแยกตัดถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ถนนพัฒนาการซอยขี้71ซอยคู่109ซอยคู่82ซอยคู่98
0: ครับ
1: ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ตั้งแต่แยกศรีอุดมถึงแยกประเวศค่ะจะเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติซอยขี้1ซอย5 85ซอยคู่2ซอยขี้74ค่ะถนนกาญจนาภิเษกค่ะตั้งแต่แยกตัดถนนอ่อนนุชถึงแยกตัดถนนเทพรัตน์นะคะก็จะเป็นถนนกาญจนาภิเษกซอยขี้29ถึงซอย60นะคะซอยคู่24ถึงซอย54นั่นเองถนนพระรามถนนรามคำแหง2นะคะถนนบางนาตราดนะคะตั้งแต่ถนนบางนาตราดซอยขี้33ถึงซอยคู่53และซอยคู่50ถึงซอยขี้70นั่นเองค่ะถนนหนามแดงบางพลีตั้งแต่ถนนหนามแดงบางพลีซอยขี้23ถึง47ซอยคู่32ถึง56และก็ถนนบัวนครินทร์นั่นเองค่ะ
0: หลายพื้นที่เลยทีเดียวนะในเรื่องของน้ำไม่ไหลนะครับเรามาอัปเดตสภาพอากาศกันบ้างดีกว่าในช่วงนี้นะครับรายงานสถานการณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลประจำวันนี้นะครับก็พบว่าที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยวันนี้นะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ 25-35 องศาเซลเซียสสาเหตุหลักๆของการเกิดฝนในช่วงนี้ยังมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับส่วนรายงานค่าฝุ่น PM 2.5 นะครับก็ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครประจำวันนี้นะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
1: ค่
0: าเฉลี่ย24ชั่วโมงของฝุ่น PM 2.5 นะครับตรวจวัดได้อยู่ที่6ถึง 20.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะพบว่าไม่เกินมาตรฐานในทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมากนะครับแล้วก็คาดการแนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5 ทางโดยสภาพอากาศทางกรมทางอุตุนิยมวิทยานะครับระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนนี้เนี่ยการระบายอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีนะครับส่วนวันที่11ถึง16กันยายนเนี่ยการระบายอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีถึงปานกลางแต่ว่ายังได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ก็ทำให้มีโอกาสเกิดฝนตกนะครับก็ส่งผลให้คุณภาพอากาศยังดีอยู่ยาวๆเลยครับ
1: ค่ะแล้วก็ขอทิ้งท้ายไปด้วยข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทัพเรือนะคะทางกองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญนะคะมีทั้งหมด3วันได้แก
0: ่
1: วันซ้อมใหญ่ก็คือวันที่21และวันที่28ตุลาคมนะคะและวันเสด็จพระราชดำเนินคือวันที่6พฤศจิกายนนั่นเองนะคะพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปจะเป็นบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิรมหอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภานะคะเฉพาะวันซ้อมใหญ่นะคะที่นี่แต่ประชาชนนะคะแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นนะคะวิธีขอรับบัตรก็ต้องโทรจองนะคะที่หมายเลข0982790903และ0982790901ตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายนเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเว้นวันหยุดราชการนะคะแล้วก็ต้องรับบัตรด้วยตนเองด้วยนะคะที่ห้องพสบทรชั้น1อาคารกรมการพลเรือนทหารเรือนั่นเองนะคะ
0: ครับ
1: ก็
0: ก็นำมาฝากกันหลากหลายเรื่องราววันนี้นะเดี๋ยวก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในเพื่อนเดินทางนะทุกวันนะตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 17:00 นนะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าหลอกลวงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าหลอกลวงประชาชนพร้อมกำชับให้ลงพื้นที่และรายงานผลภายใน1สัปดาห์
8: นางกาสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดทำธุรกิจขายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันและให้บริการระบบเติมเงินมือถือชำระค่าบริการต่างๆผ่านรูปแบบการตลาดแบบเครือข่ายเนื่องจากสงสัยว่าเข้าข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่และหลอกลวงประชาชนมีผู้เสียหายถูกชักชวนให้ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ระบบเติมเงินและขยายสายงานโดยอ้างผลตอบแทนสูงแต่เมื่อสมัครเข้าไปกลับพบว่าเน้นการหาคนมาร่วมเครือข่ายต่อๆกันมากกว่าการสร้างรายได้จากการเติมเงินโทรศัพท์จริงทั้งนี้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมาพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบภายในสัปดาห์นี้นอกจากนี้สคบอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารเพื่อสรุปตัวเลขความเสียหายที่แท้จริงโดยยืนยันจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะลงโทษทันทีและพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครบูรณาการตำรวจนำร่อง10เขตจัดระเบียบและกวดขันแรงงานต่างด้าวลักลอบประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทย
9: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมบูรณาการร่วมกับสำนักเทศกิจ10สำนักงานเขตและสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ได้แก่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อลุมพินีปทุมวันและบางรักเพื่อวางแนวทางกวดขันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและก็ประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าจากข้อเท็จจริงและการร้องเรียนของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์พบปัญหาแรงงานต่างด้าวเร่ขายสินค้าและอาหารบนทางเท้าในถนนสายสำคัญเส้นถนนสุขุมวิท โดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครจึงได้ลงพื้นที่นำร่องกวดขันใน10เขตเป้าหมายและสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้แล้ว36รายซึ่งบางรายไม่พบบัตรประจำตัวและบางรายลงทะเบียนอาชีพกรรมกรก่อสร้างแต่แยกตัวมาประกอบธุรกิจเองโดยไม่อยู่ในระบบนายจ้างที่ถูกต้องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะสิทธิ์ในการประกอบอาชีพตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มตรวจสอบการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีเบื้องต้นพบผู้ครอบครองที่ดินโดยมิชอบ71รายที่ดินรวม92แปลงเนื้อที่กว่า76ไร่เร่งรัดดำเนินการตามกฎหมาย
10: นางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีรับทราบรายงานสถานการณ์การถือครองที่ดินของคนต่างด้าวเบื้องต้นพบข้อมูลนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามความในมาตรา97และมาตรา98แห่งประมวลกฎหมายที่ดินคือมีจำนวนหุ้นถือโดยคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ49หรือผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจำหน่ายที่ดินภายในระยะเวลาที่กำหนดจำนวน71รายถือครองที่ดินรวม92แปลงเนื้อที่76ไร่ 12.2 ตารางวาซึ่งจะมีการเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ราชการจังหวัดทราบเพื่อดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของกรมที่ดินเรื่องการจำหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวโดยต้องทำการจำหน่ายที่ดินนั้นภายในเวลาที่อธิบดีกรมที่ดินกำหนดซึ่งไม่น้อยกว่า180วันแต่ไม่เกิน1ปีรวมทั้งจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกรณีการถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายและการกระทำความผิดที่เกี่ยวเนื่องโดยมีสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขาเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานธนวัฒน์วงศ์วิริยมนิตสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ครับทาง FM 92.5 MHz ครับและ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับแน่นอนว่าทักทายคุณผู้ฟังที่ตอนนี้กำลังเตรียมตัวกลับบ้านสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับการมาจัดรายการก็คือฝนครับฝนตกครับวันนี้แน่นอนอย่างที่ตอนบ่ายหลายๆคนสังเกตดูนะครับต้องบอกว่าโอ้โหบ่ายๆนี่ร้อนนะครับแต่พอเย็นเป็นยังไงฮะบ่ายสามปุ๊บมาเลยทีเดียวตั้งเขาเลยครับฝนเรียกว่าในพื้นที่ของการจัดรายการตอนนี้นะครับก็มีพื้นที่ที่ฝนตกลงมาแถวๆวิภาวดีรังสิตครับส่วนคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงเวลาเย็นๆเลิกงานแบบนี้บอกกันหน่อยนึงนะครับอยากรู้ว่าที่บ้านคุณผู้ฟังรวมถึงสถานีของเรานะครับก็มีฝนตกแล้วก็หลายพื้นที่ในกทมครับวันนี้ก็มีการแจ้งด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงหลายๆพื้นที่ของภาคใต้ด้วยที่เจอเรื่องของฝนตกด้วยดังนั้นครับก็ส่งมาบอกกันนิดนึงครับคุณอองฟองโมชั่นนี่นะครับสวัสดีหนูชอบมากเลยได้ฟังรายการทุกๆวันเลยฟังแล้วเสร็จปุ๊บก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็เคาะจอเคาะใจด้วยน้องแชมป์มาตั้งแต่ต้นรายการนอกเหนือจากบอล นะครับในการดูแลคุณผู้ฟังทุกๆวันช่วงเย็นๆแบบนี้ส่งคุณผู้ฟังถึงบ้านแล้วก็นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่กันฟังในทุกๆเย็นแบบนี้ยังมีทีมงานครับไม่ใช่จัดอยู่คนเดียวนะครับก็มีช่างเทคนิคที่ดูแลควบคุมทุกอย่างให้ประสานงานให้ทุกอย่างเรียบร้อยด้วยคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราในโซเชียลมีเดียครับแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งTikTok ก็ขึ้นแล้วนะครับเรียบร้อยส่วนในเพจ Facebook คุณอัคเดชคัมภีระครับวันนี้อยู่ด้วยกันนะครับเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือข้อความมาเพียบเลยทีเดียวนะครับทักทายกันในการเปิดรายการตั้งแต่ 17:00 น.ต้นรายการมีคุณเจริญชัยรายงานตัวมาบอกฟังจากเพชรบูรณ์ตอนนี้ครับบอกคุณบอลฟ้าครึ้มตลอดทั้งวันแต่ในขณะเดียวกันยังไม่มีฝนตกนะครับคุณอเนกพริกไทยก็ส่งมาเรียบร้อยนะครับทางโซเชียลมีเดียของเราเริ่มต้นวันนี้หลายเรื่องราวครับที่อยากจะเล่าให้ฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องใกล้ๆตัวที่ต้องบอกว่าเป็นทั้งปากท้องเศรษฐกิจนะครับความเป็นอยู่ต่างๆล่าสุดนี่เรื่องแรกก่อนเลยดีกว่านะครับเรื่องของพยากรณ์อากาศที่มีการแจ้งเตือนคุณผู้ฟังฝนตกหนักนะครับทางเพจของเราก็มีการลงเอาไว้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับมีการประกาศแจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้นะครับ8กันยายนคุณผู้ฟังยาวไปถึง13กันยายนนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ประเทศไทยครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่บอกเลยภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภาคอีสานนะครับก่อนภาคอื่นๆโดยตั้งแต่วันนี้ครับ8กันยายนจนถึง11กันยายนเนี่ยบอกมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังปานกลางครับทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยจะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ตั้งแต่12ถึง13กันยายนครับบริเวณที่มีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมนะฮะทั้งภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงครับจากทะเลจีนใต้ตอนกลางแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยนะครับก็จะเรียกว่าได้รับผลกระทบทั้งบริเวณอ่าวไทยนะครับแล้วก็อันดามันด้วยภาคใต้ของเรานะครับดังนั้นเนี่ยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ต้องเฝ้าระวังภาค ลางกรุงเทพมหานครครับปริมณฑลด้วยนะครับในห้วงเวลาของวันที่8ถึง13กันยายนนะครับก็เป็นการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็เรียนแจ้งคุณผู้ฟังด้วยนะครับแล้วก็บอกต่อๆไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพื้นที่เลยนะครับก็เข้าสู่หน้าฝนก็ต้องบอกว่ามีการเฝ้าระวังกันนะครับอันหนึ่งครับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ก็มีแนวโน้มครับที่จะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้วก็เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางด้วยดังนั้นครับก็จะตั้งแต่วันที่ที่บอกไปนะครับจนถึง11แล้วก็ไปจนถึง13กันยายนครับก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวติดตามครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกช่วงก็จะมีการแจ้งเตือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอกไปครับ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับก็ส่งข้อความมานะครับใครที่กำลังติดตามอยู่มาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดนะฮะก็ไปร่วมงาน60ปีชมรม9สมาคมจีนครับย้ำไทยจีนพี่น้องสู่หุ้นส่วนสร้างอนาคตเชื่อมคนรุ่นใหม่เชื่อมภาคธุรกิจและก็เรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะครับโดยล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนครับโดยก่อนเริ่มงานท่านนายกรัฐมนตรีและก็ผู้เข้าร่วมงานก็ได้มีการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและก็หลังจากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงเรื่องสำคัญในการครบรอบ60ปีนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการสะท้อนความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานกว่า6ทศวรรษนะครับสมาคมชมรมสมาคม9สมาคมจีนเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนครับแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างประเทศไทยทั้งสร้างธุรกิจนะครับสร้างงานช่วยเหลือสังคมนะครับการเชื่อมโยงประชาชนไทยของเรากับประชาชนจีนขณะเดียวกันครับต้องนำเรียนว่าพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็ยังคงรักษาทั้งในส่วนของภาษาวัฒนธรรมนะครับสายสัมพันธ์กับประเทศจีนเอาไว้อย่างเข้มแข็งครับโดยต้องบอกว่าหลายๆเรื่องราวครับก็ต่อยอดไปสู่เรื่องของความสำเร็จทั้งในเรื่องของธุรกิจการค้าการลงทุนท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลยังย้ำด้วยว่าอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนก็คือเติบโตนะครับไปด้วยกันในโลกเศรษฐกิจใหม่ทั้งที่บอกกันก็คือการค้าการลงทุนนะครับเรื่องของ AI อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนนะครับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านผ่านการลงนาม MOU 15ฉบับแล้วก็มีการเปิดสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูนะครับเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนตะวันตกในอุตสาหกรรมสำคัญเช่นเซมิคอนดักเตอร์นะครับ AI รวมถึงหุ่นยนต์ยานยนต์แล้วก็พลังงานสะอาดด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เดินหน้านะฮะในการเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกันแล้วก็ที่สำคัญคือเรียกว่าไทยจีนไม่ใช่อื่นไกลเราพี่น้องกันอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกนี่คืออีกหนึ่งงานนะครับ60ปีชมรม9สมาคมจีนครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมงานนะครับเพื่อเชื่อมคนรุ่นใหม่ธุรกิจต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมด้าน AI ต่างๆด้วยนะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเริ่มต้นนะครับมาดูข้อความกันจากหลายๆพื้นที่เลยที่กำลังติดตามอยู่บอกว่าพี่บอลฝนตกด้วยนะครับช่วงนี้นะฮะในหลายพื้นที่เช่นบางเขนก็เจอเรื่องของฝนนะฮะที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีคุณรจนาแชร์แล้วนะครับขอบพระคุณมากเลยแชร์ลงกลุ่มด้วยใช่ไหมครับคุณนาฏเนตรกระจ่างแล้วก็มีคุณพลับพลึงก็รายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับในหลายพื้นที่ก็บอกว่าการจราจรเลิกงานวันนี้ค่อนข้างรถติดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยการเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็เดินทางถึงที่หมายนะครับด้วยความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางอย่าลืมนะครับส่งกำลังใจมาแล้วก็ทักทายทีมงานด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับที่วันนี้ก็ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับล่าสุดท่านก็ได้มีการรายงานเรื่องของการ จรจาเรื่องภาษีสหรัฐอเมริกาข้อสรุปน่าสนใจคุณผู้ฟังนะครับได้สาระสำคัญครบถ้วนทุกประเด็นโดยท่านบอกว่าขณะนี้ครับอยู่ในระหว่างการจัดทำเรื่องของรายละเอียดด้านถ้อยคำแล้วก็ด้านภาษารวมถึงเอกสารสำคัญต่างๆด้วยนะครับที่เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าคาดว่านะครับจะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ครับล่าสุดครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเปิดเผยถึงผลนะครับเรื่องของการเดินทางไปเจรจานะครับประเด็นภาษีกับสหรัฐอเมริกาท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าการเจรจาเนี่ยก็เป็นไปด้วยดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นขณะนี้ครับอยู่ในระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำนะครับรวมถึงด้านภาษาแล้วก็เอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายครับก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ปรับถ้อยคำในขั้นตอนสุดท้ายคาดว่าสามารถที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนะครับพร้อมขอบคุณทุกๆหน่วยงานครับที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนนะครับทำให้การเจรจามีข้อสรุปเป็นไปในทางที่ดีนะครับและที่สำคัญการเจรจาครั้งนี้ครับดำเนินการตามแนวทางที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายจึงเชื่อว่าไม่ติดขัดในประเด็นสำคัญและที่สำคัญครับก็สามารถหาข้อสรุปได้ครบถ้วนทุกประเด็นอีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องของกรอบระยะเวลาเรื่องของการเจรจาท่านย้ำด้วยว่าขณะนี้ก็เหลือเพียงแค่การจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำนะครับแล้วก็เรื่องภาษาคาดว่าภายใน1สัปดาห์ครับก็จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนจะนำเสนอคณะทำงาน USCR ของสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปแล้วก็เสนอต่อประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อพิจารณาอีกครั้งนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ก็ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยบอกขณะนี้ไม่มีความกังวลครับต่อผลของการเจรจาเชื่อว่าสามารถที่จะสรุปผลได้ตามกรอบที่กำหนดขณะที่การส่งออกของไทยครับก็ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติโดยตัวเลขอัตราภาษีเป้าหมายก็จะอยู่ภายใต้กรอบที่ทั้งสองฝ่ายก็ได้เคยตกลงกันไว้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับเรื่องของผลการเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกาครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับก็ดำเนินการไปได้ด้วยดีนะครับและที่สำคัญก็สามารถสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นนะครับเรียกว่าก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องครับมาติดตามภารกิจของท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเรื่องไทยอิสราเอลนะครับอย่างที่ทุกท่านก็ทราบเรื่องของประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวครับที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับล่าสุดครับมาดูประเด็นนี้กันเพราะว่าหลายคนก็กำลังติดตามเรื่องนี้กันอยู่ด้วยนะครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะครับภายหลังจากที่นางอโลนาฟิชเชอร์คัมนะฮะซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยครับได้มีการเข้าหารือกันที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับก็หลักใหญ่ใจความครับก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาถึงประเด็นที่มีความกังวลใจของคนไทยในขณะนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของชาวอิสราเอลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีการกระทำนะครับมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งเรื่องนี้ครับก็บอกว่ากระทบต่อความรู้สึกกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของจังหวัดพังงาแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตครับที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลกันเป็นชุมชนนะครับทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ยืนยันกับนางอโลนาซึ่งบอกว่าหากเกิดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่กระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งไม่ใช่การเลือกปฏิบัติครับเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายในลักษณะนี้ประเทศไทยก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านย้ำด้วยครับว่าไทยและอิสราเอลเนี่ยต้องร่วมมือกัน ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์ขณะนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็อิสราเอลซึ่งต้องบอกว่ามีผลประโยชน์แล้วก็ความร่วมมือร่วมกันหลายๆด้านทั้งในเรื่องของการเกษตรเรื่องแรงงานนะครับท่านก็มีการกล่าวเสริมด้วยครับว่าแม้ว่าไทยเนี่ยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะฮะทางด้านของนางอโลนาได้ทราบถึงปัญหาแล้วก็มีการยืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยในขณะนี้คุณผู้ฟังฝ่ายอิสราเอลก็จะมีเอกสารเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลครับสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็สิ่งที่ควรทำแจกจ่ายครับไปยังกรมการกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยไปถึงบริษัททัวร์ไปถึงสายการบินนะครับให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาในประเทศไทยทั้งมาท่องเที่ยวทั้งมาทำธุระต่างๆเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจนะครับถึงรายละเอียดต่างๆที่ถูกต้องด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับก็ได้มีการพูดคุยนะฮะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามแล้วก็บานปลายแล้วก็มีการกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั่นเองนะฮะเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้อยู่นะครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนนะฮะที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับคุณสุเทพมาแล้วแชร์เรียบร้อยครับก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับแล้วก็มีข้อความจากคุณผู้ดีที่ราบสูงส่งสติกเกอร์มาด้วยชื่อน่ารักมากเลยคุณอัชราปิ่นทองด้วยนะครับก็ทักทายคุณโอมด้วยที่กำลังฟังรายการอยู่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการส่งข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะสื่อสารเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาถึงเรื่องของคุณครูกันหน่อยนึงครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่แน่นอนเรื่องราวของคุณครูมีหลายปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นปัญหาหลักนั่นก็คือเรื่องของการแก้หนี้ครูต้องแก้ทั้งระบบรัฐบาลเดินหน้าครับมุ่งที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของหนี้สินคุณครูบุคลากรทางการศึกษาโดยขยับจากการช่วยลดภาระเรื่องดอกเบี้ยนำไปสู่การแก้ปัญหาทั้งระบบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งตรงนี้ครับเชื่อว่าหลายคนที่เป็นแฟนรายการก็ฟังรายการอยู่แล้วก็มีการโทรศัพท์มาบอกกันในปัญหาเรื่องหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูด้วยใช่ไหมครับปัญหานี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่ครูจำนวนมากเนี่ยต้องเจอพร้อมกับการบูรณาการครับการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเพื่อที่จะหาแนวทางแก้หนี้ให้กับคุณครูนะครับครอบคลุมทั้งหาแหล่งเงินทุนนะฮะของสหกรณ์ไปจนถึงภาระหนี้ของสมาชิกด้วยนะครับข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ครับระบุปัจจุบันนี้นะครับบอกว่าปัจจุบันครับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีหนึ่งประมาณนะครับประมาณ116แห่งก็มีสมาชิกเนี่ย 800,000 กว่าคนมีเงินให้กู้รวมเนี่ยโอ้โหเยอะเลยทีเดียวนะครับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเนี่ยก็มีค่าเฉลี่ยประมาณ5.60% สูงสุดเนี่ย 9% ครับโดยมีสหกรณ์15แห่งหรือประมาณสัก 13% ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 7% ดังนั้นครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็รับทราบเรื่องของการแก้หนี้ครูจะมองแค่การลดดอกเบี้ยไม่ได้นะครับหากต้นทุนในการหาเงินมาปล่อยกู้ของสหกรณ์ยังสูงอยู่ภาระหนี้นะครับแล้วก็ระยะเวลาชำระก็ยังไม่เหมาะสมสมาชิกยังคงก่อหนี้เพิ่มได้ปัญหาเหล่านี้ครับก็อาจจะกลับมาอีกรัฐบาลจึงต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนแก้ไปจนถึงการบริหารหนี้ของครูแต่ละคนนะครับโดยก็ได้มีการปรึกษาหารือกันนะครับเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังระหว่างนายประเสริฐจันทระรวงทองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง2ฝ่ายคุณผู้ฟังเห็นชอบนะฮะให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยจะมีเลขาธิการสกสคและก็มีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานกรรมการฝ่ายแต่ละหน่วยนะครับแล้วก็จะมีการเชิญผู้แทนครับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมเพื่อที่จะพิจารณาข้อกฎหมายแล้วก็การแก้ไขปัญหานะครับตั้งแต่ต้นแล้วก็ไปจนถึงการแก้ปัญหาเพื่อให้ครูนะครับได้แก้ปัญหาได้อย่างรวด ดเร็วนะครับแล้วก็ไปในทิศทางที่ถูกต้องแนวทางตอนนี้ครับที่กำลังศึกษากันอยู่เรื่องการแก้หนี้ของคุณครูครอบคลุมทั้งเรื่องของหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์นะครับเพื่อช่วยให้ลดต้นทุนในการนำเงินเนี่ยมาปล่อยกู้ช่วยให้สหกรณ์ก็จะมีเงินเพียงพอนะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยสมาชิกเปลี่ยนไปใช้แหล่งเงินกู้ครับที่มีต้นทุนต่ำลงมีการรวมหนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะจากหลายๆก้อนก็จะรวมหนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นก้อนเดียวอันนี้ก็ดีปรับแผนชำระหนี้แล้วก็ยืดระยะเวลาการผ่อนชำระด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยอดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยของคุณครูที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ยก็จะต้องสอดคล้องนะครับกับรายได้แล้วก็ความสามารถในการชำระหนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่คุณครูต้องบอกว่าทั่วประเทศก็เจอปัญหาเรื่องของหนี้สินต่างๆนะครับทางรัฐบาลก็พยายามที่จะหาแนวทางนะฮะเรื่องของวิธีการในการช่วยแก้หนี้ให้กับคุณครูนะครับเป้าหมายของรัฐบาลไม่ใช่แค่ทำให้คุณครูเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงแต่จะต้องทำให้คุณครูเนี่ยมีหนี้แล้วก็บริหารจัดการได้และที่สำคัญคุณครูก็จะต้องมีเงินเหลือเพียงพอนะครับต่อการดำรงชีวิตการใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ต้องมีระบบในการป้องกันครับไม่ให้กลับมาเป็นหนี้อีกนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจของรัฐบาลทั้งกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับปัญหาที่ต้องเร่งแก้สำคัญคือกรณีคุณครูบางส่วนมีภาระหนี้จนถูกหักเงินเดือนในสัดส่วนที่สูงมากนะครับจนแทบจะไม่เหลือใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้ก็เป็นปัญหาที่หลายๆท่านเจอจริงๆนะครับโดนหักพอโดนหักเสร็จปุ๊บก็แทบจะไม่เหลือก็สุดท้ายก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินอีกมันก็จะเป็นแบบวนเป็นแบบงูกินหางแบบนี้เนาะหลายๆคนก็เลยบอกว่าต้องหาวิธีการครับที่จะช่วยคุณครูซึ่งมีผลกระทบโดยตรงนะครับดังนั้นการแก้หนี้ครูก็ต้องทำควบคู่กันทั้งลดต้นทุนลดภาระผ่อนต่อเดือนนะครับแล้วก็ปรับหนี้ให้เหมาะสมป้องกันการกลับมาของหนี้ใหม่ด้วยนะครับแน่นอนนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับคุณครูนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแป๊บเดียวครับและเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายให้ได้ติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม

0: เร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
0: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
4: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
1: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
5: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวลุงไม่แชร์
1: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
6: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
7: กลับมาติดตามกันครับทุกวันแบบนี้นะครับ 17:00 น.จนถึง 19:00 น.ครับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในที่ประเทศไทยและก็ต่างประเทศที่เป็นข่าวสำคัญสำคัญด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็ฟังรายการครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งทางด้านของ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับส่วน AM วันนี้ก็คึกคักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือจากหลากหลายพื้นที่ครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้รวมถึงหลายๆคนที่ฟังผ่านทางออนไลน์ด้วยนะครับในเพจ Facebook ของเราแล้วก็ทาง TikTok ก็ฟังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเข้าไปดูในเพจของ NBT Connect ล่าสุดนะฮะก็ได้มีการลงภาพของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับล่าสุดท่านก็เดินทางถึงนอร์เวย์แล้วนะครับเตรียมร่วมพระราชพิธีพระศพกษัตริย์ฮารัลด์ที่5ซึ่งก็ได้มีการเผยความประทับใจเจอคนไทยในต่างแดนครับก็มาถ่ายรูปกันอย่างเป็นกันเองต่างคนต่างก็โอ้โหเรียกว่ารอยยิ้มต่างๆนะครับคุณผู้ฟังแนะนำให้ไปดูในเพจของ NBT Connect ครับเพิ่งจะลงไว้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับหน้าของท่านนายกรัฐมนตรีก็สดชื่นนะฮะเจอคนไทยที่ประเทศนอร์เวย์ครับโดยล่าสุดวันนี้ครับ8กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียนะครับระบุว่าตอนนี้เดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ครับในวันที่9กันยายน2569โดยระหว่างที่เดินทางสำรวจเส้นทางงานพระราชพิธีก็ได้เจอคนไทยนะครับที่มาจากอเมริกาแล้วก็คนไทยที่พำนักอยู่ที่นอร์เวย์ก็เข้ามาพูดคุยนะครับเข้ามาทักทายแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ดีใจนะครับแล้วก็ผัดกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการโพสต์เอาไว้ในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับก็เรียกว่าใครอยากเห็นภาพครับแนะนำให้ไปดูภาพบรรยากาศความสดชื่นนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกว่าเจอคนไทยที่ต่างแดนครับหลายคนก็บอกว่าคิดถึงประเทศไทยทั้งคิดถึงอาหารไทยนะครับคิดถึงวัฒนธรรมไทยที่งดงามต่างๆด้วยก็ได้มีการลงภาพสวยงามเอาไว้ในเพจของ NBT Connect ครับก็ขอบคุณภาพและก็ข้อมูลต่างๆด้วยอ่ะมาถึงอีกเรื่องนึงพูดถึงที่ต่างแดนพูดถึงต่างประเทศนะครับแน่นอนว่าก็จะมีหลายๆเรื่องราวนะครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่

0: ดยเฉพาะอย่างยิ่งครับภารกิจของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับที่ท่านเดินทางไปสหรัฐอเมริกาครับล่าสุดท่านก็ไปเยี่ยม3ร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็บอกว่าโอ้โหบรรยากาศเนี่ยอาหารไทยของเราต้องบอกป๊อปปูล่ามากๆเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ได้รับความสนใจจากทั้งคนไทยที่อยู่ในต่างแดนนะฮะแล้วก็คนต่างชาตินี่ก็มาอุดหนุนกันตอกย้ำครับว่านี่คือเสน่ห์ของอาหารไทยแท้แล้วก็มีการเตรียมดันร้านไทยซีเล็กครับสร้างโอกาสสินค้าไทยสู่ตลาดโลกด้วยนะครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ก็เดินทางถึงกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาครับท่านได้มีการลงพื้นที่ทันทีนะครับไปเยี่ยมร้านอาหารไทยถึง3แห่งด้วยกันซึ่งเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กครับที่กำลังพาอาหารไทยเนี่ยไปไกลในระดับโลกนะครับร้านแรกก็เอเชียนายอยู่ใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีครับต้องบอกว่าเป็นร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กกับเมนูอาหารไทยที่เข้าถึงนะฮะผู้บริโภคชาวอเมริกันครับมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นข้าวซอยเป็ดกรอบกระเพรานะฮะบะหมี่หมูแดงเสือร้องไห้แล้วก็มีปลาสามรสด้วยนะครับต้องบอกว่าร้านนี้ก็โด่งดังมากๆเลยทีเดียวร้านที่สองครับที่ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อไปเยี่ยมร้านอาหารไทยนะครับนั่นก็คือร้าน Sisters นะฮะซึ่งอยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรียรัฐเวอร์จิเนียนะครับซึ่งต้องบอกว่าร้าน Sisters เนี่ยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กด้วยระดับ2ดาวมีเมนูยอดนิยมครับพูดแล้วก็หิวตามเลยนะคุณผู้ฟังผัดไทยนะมีเมนูปลาทั้งตัวทอดราดซอสพริกกระเทียมแล้วก็มีของหวานฟิวชั่นอย่างข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะคนต่างชาตินี่ชื่นชอบแล้วก็เรียกว่าแฮปปี้มากเลยทีเดียวนะฮะที่ได้ทานอาหารไทยรวมถึงคนไทยด้วยนะฮะที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่ามาอุดหนุนที่ร้านนี้กันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวปิดท้ายครับก็ไปที่ย่านจอร์จทาวน์นะฮะมีร้านดอนศักดิ์สาขา2ซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในระหว่างการยื่นขอรับรองตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กครับตามรอยสาขาแรกนะที่ได้รับการรับรองไปแล้วด้วยก็มีเมนูซิกเนเจอร์ครับยกตัวอย่างเช่นดอนสักนูเดิลนะฮะมีส้มตำถาดนะฮะแล้วก็มีกระเพราปูซึ่งตรงนี้ครับก็สะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ตลาดต่างประเทศที่ไม่ทิ้งรสชาติตำรับดั้งเดิมเอาไว้นะฮะท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับท่านก็ได้กล่าวย้ำส่งท้ายด้วยว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่การจำหน่ายอาหารแต่เป็นเสมือนหน้าร้านของประเทศไทยที่มีการช่วยถ่ายทอดอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยครับไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกทั้งหมดนี้ครับคือส่วนหนึ่งของภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ในการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยผ่านตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการนะครับให้เติบโตในตลาดโลกเพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นกลไกสำคัญครับในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและก็ขยายซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีสากลอย่างยั่งยืนนะครับก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยทีเดียวครับกับการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในหลายๆเรื่องที่บอลลิ่งก็นำมาขยายให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ได้รับทราบถึงภารกิจสำคัญนะฮะของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่นเองเอามาดูอีกหลายๆเรื่องราวกันต่อนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งกำลังใจมานะครับแล้วก็บอกว่าติดตามทุกวันเลยนะครับขอบคุณคุณบอลด้วยที่นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้ฟังกันอีกเรื่องนึงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนตามข่าวอยู่นะครับเมื่อวันก่อนนี้ก็จะมีเรื่องของสถาบันการศึกษาใช่ไหมที่มีการทะเลาะวิวาทกันของ2สถาบันการศึกษาครับล่าสุดทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ลงไว้เมื่อประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.เนี่ยกล่าวถึงกรณีนี้ครับที่เป็นเหตุทะเลาะวิวาทกันของนักศึกษาครับคุณผู้ฟังสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจากภาพคุณผู้ฟังจะเห็นจากคลิปวิดีโอที่เป็นไวรัลอยู่น่ากลัวนะครับเพราะว่ารถ BTS เนี่ยก็มีคนก็ใช้บริการกันอย่างเยอะแยะเลยแต่พอเหตุมีการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา2สถาบันเนี่ยก็มีความโกลาหลพอสมควรเลยทีเดียวเรื่องที่เกิดขึ้นครับท่านยศชนันบอกว่ามีความรุนแรงพอสมควรซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามจากหลายฝ่ายที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดนะฮะตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยท่านก็ได้มีการพูดคุยคุณผู้ฟังกับอธิการบดีของทั้ง2สถานศึกษาทั้งประเด็นหลักๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใช้วิธีเหลื่อมเวลาให้นักศึกษาปทุมวันเนี่ยออกไปเรียนหรือว่าฝึกปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่ออะไรก็เพื่อหลีกเลี่ยงการประทะซึ่งก็ได้มีการดำเนินการแบบเนี้ยนะครับมาระยะหนึ่งแล้วควบคู่ไปกับการที่มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาทของทั้ง2สถาบันปัจจุบันนี้ครับก็ได้มีการพยายามนะฮะที่จะผลักดันให้มีการย้ายสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังอุเทนถวายก็ให้ย้ายออกไปตั้งในจุดอื่นโดยมีกรมธนารักษ์ครับก็จะเข้ามาช่วยดูแลเรื่องพื้นที่แต่การดำเนินการเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างล่าช้าจึงได้มีการเสนอเพิ่มเติมครับบอกว่าหากยังไม่มีพื้นที่ใหม่อาจให้อุเทนถวายเนี่ยใช้พื้นที่ของตนเองเพื่อเคลื่อนย้ายกลุ่มนักศึกษาออกไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะอย่างยั่งยืนโดยที่ผ่านมาครับก็ต้องบอกว่าหากเกิดข้อพิพาทนะครับหรือว่ามีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมหาวิทยาลัยครับก็จะใช้มาตรการหยุดเรียนนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าซึ่งแม้ว่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ล่าสุดก็เหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังคงมีการประทุขึ้นมาประทะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดในวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟัง9กันยายน2569ก็จะมีการจัดการประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับจะมีการหารือทั้งข้อกฎหมายเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้งอย่างเคร่งครัดหลังจากที่มีการประชุมเสร็จสิ้นก็จะมีการแถลงรายละเอียดแล้วก็เรื่องของกรอบเวลาอย่างชัดเจนเพื่อให้สาธารณชนครับได้รับทราบพร้อมยืนยันว่าจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะฮะท่านยศชนันบอกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำแล้วก็พยายามที่จะให้เรื่องนี้จบนะฮะในเงื่อนไขที่สามารถทำได้เนื่องจากปัญหาดังกล่าวครับนำมาซึ่งความหวาดกลัวเนาะเวลาเกิดทะเลาะกันของสถาบันต่างๆเนี่ยแน่นอนกระทบการท่องเที่ยวใช่ไหมฮะกระทบการใช้ชีวิตของประชาชนความเชื่อมั่นนะครับของคนที่จะเดินทางมาด้วยเพราะว่าภาพมันก็ถูกแชร์ไปในสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการดำเนินการนะฮะของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นั่นเองจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามอัปเดตกันข้อความยังคงมาหลากหลายนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องกันเหมือนเดิมเลยอย่างคุณพระรุ่งนี่บอกโอ้กลอนมาเพียบเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีคุณชัยโรจน์ด้วยฟังอยู่ที่ FM 92.5 ครับชัดเจนดีบอกคุณบอลตอนนี้ที่โพทองอ่างทองเนี่ยฝนกำลังแบบโอ้โหคลึ้มๆเลยน่าจะตกหนักเลยครับก็เรียกว่าส่งกำลังใจด้วยนะครับที่อ่างทองอย่างที่บอลบอกครับว่ามีพยากรณ์อากาศเนาะจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนกันระหว่างวันที่8จนถึง13กันยายนนี้ครับจะมีฝนตกหนักนะฮะแล้วก็มีเรื่องราวของการระมัดระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องด้วยในหลายๆพื้นที่ทั้งในกทมเองนะครับแล้วก็พื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับคุณจารินีส่งข้อความมาแล้วก็ที่เขางูนะครับจังหวัดราชบุรีตอนนี้รายงานด่วนมาบอกฝนยังไม่ตกนะครับแต่ว่าก็คลึ้มเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าจัดรายการไปด้วยได้รับรู้ในแต่ละพื้นที่ไปด้วยก็มีความสุขดีนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือคุณผู้ฟังก็ร่วมจัดรายการแล้วก็ร่วมพูดคุยด้วยดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ทักทายมาหรือยังไม่ได้พูดคุยกันด่วนนะครับแชร์ด้วยนะในเพจของเรารวมถึงทักทายมาใน TikTok ด้วยนะครับมีบางคนบอก I love TikTok ขอบคุณมากครับแหม I love TikTok ส่งเข้ามาหลายพื้นที่ครับที่ตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็ข่าวสารกันอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งเข้ามานะครับหลายคนก็บอกว่า ถึงบ้านแล้วนะครับแต่ก็มีหลายท่านเลยทีเดียวที่บอกว่าตอนนี้การจราจรก็ยังคงติดอยู่บนท้องถนนด้วยเพราะว่าเรื่องของการเลิกงานนะครับแล้วก็ช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ก็จะมีเรื่องของฟ้าฝนด้วยใช้รถใช้ถนนครับด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็มีข้อความต่างๆที่จะส่งมาก็เพิ่มเติมกันมาได้มาดูอีกเรื่องนึงครับรัฐบาลเดินหน้า4กลไกเรื่องของการสกัดสินค้าปลอมนะฮะเรื่องของไลฟ์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะฮะเชื่อมข้อมูล IP ขยายผลเส้นทางทางการเงินด้วยหลังจากที่7เดือนที่ผ่านงานเนี่ยมีการระงับไปแล้วถึง 1,471 รายการนะครับโดยเรื่องนี้ครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการสุจริตนะฮะเนื่องจากปัจจุบันนี้ถ้าเราสังเกตดูคุณผู้ฟังเราจะพบเรื่องของปัญหาสินค้าปลอมใช่ไหมฮะการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนตลาดออนไลน์ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ครับภายใต้การนำนะฮะของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการมอบหมายครับให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเร่งนะฮะร่วมกันกับเจ้าของสิทธิ์แล้วก็ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เขามีการวาง4กลไกที่สำคัญเอายกตัวอย่างกลไกแรกปิดกั้นเว็บไซต์นะฮะหรือว่าไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เรื่องที่2ครับคือการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์เรื่องที่3การพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะฮะแล้วก็ขยายผลไปสู่เครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับโดยแนวทางทั้งหมดทั้งมวลทั้ง4ด้านที่บรรเล่าให้ฟังเนี่ยก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่กำหนดแนวทางร่วมกันทั้ง4ด้านนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการปิดกั้นเว็บไซต์นะครับเรื่องของการถ่ายทอดสดที่ไลฟ์ต่างๆบางทีเราดูไลฟ์เนาะเราก็จะเห็นเลยว่าเอ๊เนื้อหามันค่อนข้างที่จะละเมิดลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาครับก็จะประสานความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อดำเนินการในการระงับแล้วก็ลบเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังก็เรื่องของการเผยแพร่ทั้งภาพยนตร์ใช่ไหมฮะเรื่องของเพลงผลงานที่มีลิขสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์รวมถึงการถ่ายทอดสดออนไลน์เรื่องที่2ครับในการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มผ่าน API นะครับแบบเรียลไทม์เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบกับการคัดกรองร้านค้าแล้วก็สินค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเช่นก็จะไปดูเลขคำขอว่าถูกต้องไหมนะฮะเรื่องของรายการสินค้าทั้งหมดว่าถูกต้องหรือเปล่าเรื่องที่3นะครับก็คือการพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องและก็เรื่องสุดท้ายครับที่ทางด้านของรัฐบาลก็เดินหน้าคือยกระดับการดำเนินคดีเรื่องของการไปจับผู้ขายและก็จะมีการขยายผลไปถึงเครือข่ายจะมีหน่วยงานนะฮะที่จะบังคับใช้กฎหมายแล้วก็หน่วยงานการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงผู้จัดหาผู้นำเข้านะครับผู้รับผลประโยชน์แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยปิดท้ายครับรัฐบาลก็ต้องการให้ตลาดออนไลน์เป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนก็ได้ใช้สินค้าอย่างมั่นใจนะครับแต่ต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ตั้งใจคิดมานะครับพอเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์แบบนี้ทำไม่ถูกต้องแบบนี้ของปลอมของละเมิดลิขสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องแก้ปัญหาทั้งระบบทั้งตรวจจับระงับรายการเชื่อมโยงไปสู่การทำงานที่รวดเร็วขยายผลไปสู่เส้นทางทางการเงินรวมถึงเครือข่ายทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับนี่ก็คือการเดินหน้าอย่างจริงจังครับแล้วก็อย่างเข้มข้นนะครับของการทำงานของรัฐบาลด้วยนะครับข้อความยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวจากหลากหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่บอกว่าทุกๆวันก็ต้องเปิดมานะครับฟังคุณบอลแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆมากมายส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับพลพรพัฒน์วันนี้ส่งข้อมูลเข้ามาด้วยแล้วก็ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับวันนี้มีข้อความส่งมาหลายคนบอกว่าฟังอยู่นะครับแล้วก็มีบอกว่าพื้นที่ไหนที่ฝนตกนะครับส่งกำลังใจไปให้ด้วยโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะข้อความสำคัญที่เรียกว่ายังคงเดินหน้าส่งข้อความมาอีกเรื่องนึงครับที่ต้องบอกว่าวันนี้ก็ติดตามกันอยู่เรื่องราวของ การกำจัดน้ำเสียตะกอนปนเปื้อนนะครับของน้ำมันที่ยังคงเป็นไวรัลอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ที่ Data Center แถวๆพระราม9ล่าสุดครับมาติดตามเรื่องนี้กันสักนิดนึงเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็สนใจดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยครับนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ให้ความสำคัญครับกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการป้องกันแล้วก็การแก้ไขปัญหามลพิษอย่างเป็นระบบตามนโยบายครับของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ท่านกำชับคุณผู้ฟังนะฮะให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยไปติดตามนะฮะแล้วก็สนับสนุนการจัดการกรณีที่มีเหตุน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูล Data Centerแถวๆถนนพระราม9ซึ่งตรงนี้ครับเขามีการไหลน้ำมันนะถ้าเห็นภาพในโซเชียลใช่ไหมไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการเร่งเก็บกู้นะครับกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมโดยดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษครับท่านบอกว่าตนนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้รวมถึงสำนักงานเขตห้วยขวางล่าสุดก็ลงพื้นที่ทันทีครับเพื่อติดตามเรื่องของการบำบัดแล้วก็กำจัดน้ำเสียตะกอนดินที่มีการปนเปื้อนน้ำมันบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูล Data Center รวมถึงการระบายน้ำต่างๆนะครับออกมาล่าสุดครับบริษัทเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการในการแก้ไขกำจัดตรงนี้ให้ถูกต้องโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงเวลา14นาฬิกาไปจนถึง23นาฬิกา30นาทีสามารถนำของเสียที่ปนเปื้อนออกจากพื้นที่ได้แล้วเสร็จนะครับโดยผลจากการตรวจนะครับหลังจากการดำเนินการกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันก็พบว่าค่าก๊าซต่างๆตอนนี้อยู่เป็นศูนย์แล้วนะครับสะท้อนถึงการดำเนินการต่างๆว่าสามารถที่จะลดการปนเปื้อนแล้วก็กลิ่นไอระเหยในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าทางกรมควบคุมมลพิษก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ครับลงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเรื่องของการกำจัดน้ำเสียเรื่องของตะกอนที่มีการปนเปื้อนมาพร้อมถึงการไปลงพื้นที่ครับสอบถามประชาชนในพื้นที่ถึงสถานการณ์เรื่องของกลิ่นเพราะว่าหลายคนมีการแจ้งมาจากประชาชนด้วยนะครับว่ามีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยแล้วพี่น้องประชาชนก็กังวลเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็จะมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อจัดการปัญหาทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านก็ติดตามกันอยู่นะครับก็นำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆวันครับเราก็ติดตามเรื่องนี้กันได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ที่ไหนก็ส่งกันมาให้ข้อมูลต่างๆกันมาได้นะครับอีกหนึ่งเรื่องราวครับใครที่ใช้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันบ้างยกมือขึ้นแน่หลายๆคนบอกว่าสะดวกดีคุณบอลเวลาที่เรียกรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันแต่ในขณะเดียวกันครับบางคนก็เจอปัญหาล่าสุดเรื่องนี้ครับรัฐบาลต้องบอกว่าเดินหน้ายกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนครับได้รับความสะดวกนะฮะในเรื่องของบริการแต่ก็ต้องมีความปลอดภัยแล้วก็ต้องมีคุณภาพด้วยครับโดยรัฐบาลก็เน้นย้ำครับความสำคัญของผู้ขับรถต้องมีมาตรฐานนะครับต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกๆการเดินทางและก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการนะครับล่าสุดนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงกรณีที่มีการเร่งรัดให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายย้ำนะฮะว่าทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกรอบเวลาดังกล่าวโดยกรมการขนส่งทางบกครับตอนนี้เนี่ยเปิดพื้นที่อาคาร4นะฮะอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกแอปพลิเคชันในการลงทะเบียนแล้วก็การตรวจสอบคุณสมบัตินะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ครับก็มีผู้เข้ามาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะได้มีการทำให้ถูกต้องด้วยกรมการขนส่งทางบกก็ได้เตรียมอำนวยความสะดวกนะครับในการดำเนินการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างเต็มที่นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเข้าไปทำให้ถูกต้องนะครับก็สามารถที่จะไปดำเนินการได้นะครับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ผ่านการอบรมออนไลน์นะครับก็ให้บันทึกภาพ QR code ผลของการอบรมออนไลน์เอาไว้เป็นหลักฐานด้วยจากนั้นก็นำมาเอกสารทั้งหมดนะฮะมาแสดงยื่นคำขอแบบ walk in ก็ได้ครับที่สำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้วก็สอบภาคทฤษฎีพร้อมตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับเมื่อการตรวจทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปท่านก็จะได้รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะแล้วก็ไปให้บริการพี่น้องประชาชนได้เห็นไหมครับขั้นตอนก็ง่ายขึ้นครับสะดวกขึ้นนะครับเรื่องของการทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะต้องทำให้ถูกต้องนะครับย้ำเลยนะครับสวทของเราก็เน้นย้ำกันประชาสัมพันธ์กันทุกวันก็เพื่อพี่น้องประชาชนเวลาที่เรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันก็จะได้ปลอดภัยด้วยโดยปิดท้ายครับรัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีติดตามเหตุที่มีปัญหาหรือว่าการกระทำความผิดจากข้อร้องเรียนก็จะได้มีการประสานข้อมูลกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสามารถตรวจสอบได้ไงว่าใครทำผิดกฎแล้วก็ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยที่นำมาเล่าให้ฟังกันผ่านสวทของเราครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ที่ติดตามกันอยู่ครับรวมถึง105เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง AM ด้วยนะครับ819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์1467กิโลเฮิรตซ์ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มก็ออนแอร์คู่ขนานกันไปทั้งเพจ Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยแต่ตอนนี้เตรียมนะครับไปเคารพธงชาติกันในช่วงเวลา 18:00 น.กันก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับยังคงมีเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังให้ได้ติดตามกันอีกเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่16การประพฤติธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อเร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในภัยอันร้ายแรงของยาเสพติดที่บ่อนทำลายชีวิตผู้คนและสังคมไทยพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งพลังของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานเป็นเงินขวัญถุงกองทุนละ 8,000 บาทมอบแก่หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศให้เก็บไว้เป็นทุนตั้งต้นของกองทุนและนำดอกผลไปใช้ในกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งความสามัคคีและการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงไม่ได้เป็นเพียงเงินทุนเล็กๆหากแต่เป็นพลังแห่งความรักความศรัทธาและความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนที่ยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีใช้ความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเกราะป้องกันภัยร้ายจากยาเสพติดวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินได้หยั่งรากลึกในหัวใจของคนไทยเป็นแสงแห่งความหวังที่หล่อเลี้ยงชุมชนให้เข้มแข็งน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงมุ่งมั่นให้ลูกทุกคนของแผ่นดินนี้ได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ยากหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 18:00 น.กับอีก 3:00 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนเมื่อกี้นี้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ไปเคารพธงชาติกันกลับมาข้อความระหว่างที่ได้มีการพูดคุยช่วงเมื่อกี้นี้นะครับก็มีหลายๆท่านก็ส่งเข้ามาทักทายกันด้วยนะครับแล้วก็ติดตามกันในหลากหลายพื้นที่ครับเบอร์โทรศัพท์ยังคงมีให้ได้ทักทายกันเหมือนเดิมครับ02-276-9717นะฮะแล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721นะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับต้องบอกว่าเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญของประเทศไทยล่าสุดครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีฟังแล้วก็ชื่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวน้องๆเองด้วยนะครับตัวเด็กนักเรียนด้วยแล้วก็ตัวของผู้ปกครองรวมถึงคุณครูด้วยครับเพราะว่าทางด้านของมีข้อมูลข่าวดีของคนไทยให้ได้ชื่นใจเรื่องของผลการศึกษาครับหลังผลพิซซ่า2025ออกมาคะแนนเด็กไทยเพิ่มขึ้น3ด้านขึ้นสู่อันดับ53ของโลกแล้วนะครับคะแนนวิทยาศาสตร์ของไทยตอนนี้อยู่เหนือกว่ามาเลเซียอยู่เหนือกว่าอินโดนีเซียกัมพูชาและก็ฟิลิปปินส์ครับโดยเรื่องนี้ครับนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานงานแถลงข่าวเรื่องผลการประเมินพิซซ่า2025นะครับแล้วก็การมอบนโยบายเรื่องของการยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการครับโดยเรื่องนี้ครับผลการประเมินเขาเรียกพิซซ่า2025เนี่ยนะครับสะท้อนถึงสัญญาณบวกของการศึกษาไทยเมื่อนักเรียนไทยครับมีคะแนนเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับครบทั้ง3ด้านเลยคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์นะครับคะแนนก็เพิ่มขึ้นนะฮะ432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนคะแนนคณิตศาสตร์ครับ407คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนคะแนนการอ่าน392คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนพร้อมทั้งมีการขยับอันดับครับจากอันดับที่58ในปี2022สู่อันดับที่53ของโลกในปี2025ผลครั้งนี้ครับเป็นการยืนยันว่าเด็กไทยของเรามีศักยภาพระบบการศึกษาไทยสามารถที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ครับแล้วก็ทุกฝ่ายก็มองเห็นเป้าหมายเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามครับบอกว่าคะแนนที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เหตุผลที่ให้เราหยุดพัฒนาแต่เราต้องใช้แรงส่งนะครับในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้เร็วขึ้นให้เข้มข้นขึ้นครับแล้วก็เข้าถึงเด็กไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยผลการประเมินครั้งนี้ครับท่านอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านบอกด้วยว่าประเทศไทยนะครับมีกลุ่มตัวอย่างทั้งนักเรียนอายุ15ปีจำนวนกว่า 8,547 คนจากสถานศึกษาเนี่ย273แห่งครอบคลุมครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโรงเรียนสาธิตสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็กรุงเทพมหานครรวมถึงโรงเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยเมื่อมีการเปรียบเทียบทั้งหมดแล้วคุณผู้ฟังครับในประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับคะแนนวิทยาศาสตร์ของไทยเนี่ยสูงมากเลยทีเดียวเด็กๆเก่งมากๆครับคะแนนวิทยาศาสตร์อยู่ที่432คะแนนสูงกว่ามาเลเซียสูงกว่าอินโดนีเซียสูงกว่ากัมพูชาสูงกว่าฟิลิปปินส์ส่วนคะแนนคณิตศาสตร์ครับไทยเนี่ยได้407คะแนนการอ่านของเราได้392คะแนนอย่างไรก็ตามผลคะแนนทั้ง3ด้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD อยู่ที่482คะแนนนะครับในด้านวิทยาศาสตร์463คะแนนด้านคณิตศาสตร์นะครับก็เรียกว่าทั้งในด้านการอ่านก็อยู่ที่461คะแนนด้านการอ่านด้วยแต่นี่ก็เป็นข่าวดีครับที่ทางด้านของนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เรียกว่ามีการนำผลนะฮะเรื่องของนักเรียนนะครับที่เรียกว่าตอนนี้ก็ พัฒนาขึ้นทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของคณิตศาสตร์นะครับรวมถึงเรื่องของการอ่านด้วยนะครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับนักเรียนทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของเรานะครับถือว่าเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องราวของการโกงสอบล่าสุดครับรัฐบาลสกัดธุรกิจนะฮะเกี่ยวกับการโกงสอบทั้งหมดบอกเลยว่าการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวแล้วก็มีการจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศนะครับสกัดกั้นทุจริตสอบราชการโกงสอบย้ำครับว่าโกงสอบไล่ออกสถานเดียวนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับเรื่องของการเตรียมยกระดับมาตรการทั้งในเรื่องของการป้องกันแล้วก็การปราบปรามการทุจริตในเรื่องของการสอบเข้ารับราชการบอกให้เข้มข้นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนะครับหลังจากที่สำนักงานกพ.เนี่ยได้มีการตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันเนี่ยรวม114กรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมตัวสอบซึ่งมีบางกรณีครับมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายแล้วก็ยังมีการพบด้วยคุณผู้ฟังว่ามีช่องว่างเนี่ยของระบบเดิมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนเข้าไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้ล่าสุดครับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญครับในการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการนะครับคือแบ็คลิสต์รวมถึงเรื่องของแผนป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวครับเพื่ออุดช่องโหว่ระบบเดิมป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตเนี่ยสามารถที่จะกลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกนะครับมาตรการสำคัญครับการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตนะฮะในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานนี้ครับเป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งหากตรวจพบนะครับว่ามีการทุจริตเกิดก่อนการบรรจุก็ให้ผู้ที่มีอำนาจสั่งบรรจุเนี่ยนะดำเนินการในการให้ออกจากราชการโดยพลันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเป็นเรื่องสำคัญโกงสอบย้ำเลยว่าจบอนาคตรัฐบาลลั่นเลยว่าไล่ออกสถานเดียวแล้วก็มีการทำแบ็คลิสต์เวียนทุกๆหน่วยงานนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับทุกๆวันที่เราได้ตามข่าวทุกๆวันที่เราได้ฟังข้อมูลต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องครับพาไปติดตามเรื่องราวของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เจอปัญหาเรื่องของอุทกภัยเรื่องของน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดน่านล่าสุดครับทางด้านของเหตุการณ์อุทกภัยนะครับน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มที่จังหวัดน่านตอนนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ความเสียหายบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรในหลายอำเภอครับหลังจากน้ำลดสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่บอกว่าคลี่คลายแล้วแต่ก็พบปัญหาตามมาคุณผู้ฟังเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งเป็นหัวใจหลักในการประกอบอาชีพของพี่น้องเกษตรกรต้องบอกว่าน้ำท่วมที่น่านเนี่ยเสียหายมากเลยทีเดียวนะครับเกษตรกรต้องแบกรับปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็ยังต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วงกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตในฤดูกาลใหม่รัฐบาลครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก็ได้มีการนำช่างเกษตรท้องถิ่นแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับเจ้าหน้าที่ต่างๆลงพื้นที่นะครับไปเปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์การเกษตรฟรีนะครับในวันที่12กันยายนที่จะถึงนี้นะจนถึง15กันยายน2569เขามีการตั้งเป้าด้วยคุณผู้ฟังนะครับซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ไม่น้อยกว่า250เครื่องนะครับในพื้นที่3อำเภอคือท่าวังผาท่าวังผาก็เจอน้ำท่วมหนักเลยทีเดียวอำเภอปัวนะครับแล้วก็ที่อำเภอเมืองน่านซึ่งเรื่องนี้ครับสำหรับอุปกรณ์ที่เกษตรกรสามารถนำมาให้บริการซ่อมฟรีได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันหน่อยรถไถเดินตามนะครับเครื่องตัดหญ้าเอามาซ่อมได้นะครับ เครื่องพ่นยานะครับเครื่องยนต์ดีเซล1สูบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำตลอดจนเขาเรียกว่าเครื่องจักรกลการเกษตรอื่นๆครับที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องมาดูจุดให้บริการในการซ่อมกันสักนิดนึงครับมี3จุดใหญ่ๆคุณผู้ฟังนะฮะ1เลยที่พื้นที่ท่าวังผา12ถึง14กันยายนครับณหอประชุมบ้านศบบัวนะครับอยู่ที่หมู่4ตำบลยมนะครับพื้นที่อำเภอปัวครับเปิดให้บริการซ่อมก็คือ12ถึง15กันยายนณหอประชุมบ้านดอนสถานอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลสถานครับแล้วก็พื้นที่อำเภอเมืองน่านจะเปิดให้บริการในวันที่15กันยายนณหอประชุมบ้านน้ำคลกใหม่หมู่ที่4ตำบลกองควายนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่อยู่ที่อำเภอท่าวังผาเป็นพี่น้องเกษตรกรที่อำเภอปัวแล้วก็ที่อำเภอเมืองน่านนะครับได้รับผลกระทบเครื่องไม้เครื่องมือเสียหายจากน้ำท่วมเครื่องตัดหญ้าเสียหายคุณบอลนะมีโทรมาหลังไมค์บอกเครื่องพ่นยาเสียหายเครื่องยนต์ดีเซล1สูบนะฮะน้ำท่วมโอ้พังเลยว่าอย่างนี้เอามาซ่อมครับเดี๋ยวซ่อมให้ฟรีนะฮะเครื่องสูบน้ำด้วยแล้วก็เครื่องจักรกลเกษตรอื่นๆที่เสียหายจากน้ำท่วมนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าครับเปิดคลินิกซ่อมฟรีย้ำนะครับซ่อมฟรีเครื่องจักรกลเกษตรนะครับ12ถึง15กันยายนนี้ช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านหลังน้ำลดครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาประโยชน์ล้วนๆเลยครับที่ติดตามกันแล้วก็ฟังกันนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่เดือดร้อนจากเรื่องของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะครับอ่ะเดี๋ยวบอลพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
8: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาติดตามกันครับ18:18 น.ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกๆวันแบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมครับบอลสกันแก้วประจันทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็มี105 MHz นะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้และก็ยังมี AM ด้วยนะครับ819 กิโลเฮิรตซ์891 กิโลเฮิรตซ์ครับรวมถึง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์นะครับแน่นอนว่าทุกพื้นที่ของเราครับก็สามารถติดตามฟังรายการได้ออนไลน์ก็ยังคงคู่ขนานไปด้วยนะครับเรื่องราวของ AI ไม่พูดถึงไม่ได้ครับแน่นอนว่าปัจจุบันนี้เข้ามามีบทบาทในชีวิตกันแทบจะทุกๆวินาทีเลยก็ว่าได้ตั้งแต่เราตื่นมาตอนเช้านะครับเรื่องของการทำโซเชียลมีเดียเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับการหลอกลวงต่างๆออนไลน์เราก็มีการใช้ AI กันทั้งหมดเลยแต่ในขณะเดียวกันครับเรื่องของสุขภาพหลายๆคนบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการพักผ่อนด้านโภชนาการต่างๆถ้าเราจับเอาประโยชน์ของ AI นะครับเพื่อที่จะมาดูแลสุขภาพปรับสุขภาวะเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวจะใช้อย่างไรวันนี้ครับได้รับเกียรติจากนายแพทย์พงเทพวงวัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ครับจะมาพูดคุยเรื่องของเทคโนโลยี AI เพื่อการปรับสุขภาวะด้วยตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
1: ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีทักทายคุณหมอก่อนเลย
10: ดีเลยครับ
1: น่า
10: คิดว่าทุกคนก็น่าจะสุขภาพดีกันนะครับเพราะทุกคนก็จะมีอะไรนะครับที่สำคัญกว่าสุขภาพนะครับเงินทองนะครับตำแหน่ง
1: ครับ
10: หรือว่าความสุขอื่นๆจะไม่สำคัญเลยครับถ้าสุขภาพเราไม่ดีครับ
1: ครับแต่แน่นอนเมื่อกี้นี้บนเกริ่นอยู่ปัจจุบันนี้ตั้งแต่เราลืมตาเลยตั้งแต่เราเข้านอนเราจะผูกพันกับ AI มากๆเลยต้องปฏิเสธไม่ได้นะคุณหมอนะว่า AI ในปัจจุบันนี้เนี่ยเข้ามามีบทบาทกับเรามากๆคุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนว่าบทบาทของ AI เบื้องต้นเลยมันมีอิทธิพลกับชีวิตของคนเรายังไงบ้างครับคุณหมอครับ
10: โอ้อันนี้สำคัญมากๆครับคือเวลาคนนึกถึง AI เนี่ยนะคุณบอลเขาก็บอกว่าไม่เห็นมันต่างอะไรเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยถาม Google ก็ตอบแต่เขาอาจจะต้องหานิดหน่อยว่าจะเอาฟังเว็บไซต์ไหนอย่างเงี้ยนะฮะจะดูเว็บไซต์ไหนแต่เดี๋ยวนี้พอถามไปปั๊บมันก็ตอบเราอ่ะมันก็เหมือน Google เลยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ AI เนี่ยมันไม่ใช่เครื่องมือในการตอบคำถามอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มันอาจจะรวบรวมข้อมูลมันเอารูปแบบของข้อมูลต่างๆมาคำนวณแล้วมันประมวลผลได้อย่างรวดเร็วแล้วมันก็ตอบเราได้โดยที่มันต้องศึกษาทั้งข้อมูลภาพใหญ่แล้วบางทีมันก็รู้จักเราแล้วก็ตอบให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการด้วย
1: อ
10: ันนี้สำคัญมากๆโดยผมคิดว่าในเรื่องสุขภาพเนี่ยประโยชน์ของ AI เนี่ยมันมีอยู่สัก3ประการต่อแล้วกัน
1: ครับมีอะไรบ้างครับกับประโยชน์สุขภาพ
10: ที่หนึ่งเลยเนี่ยโอ้โหสำคัญมากเลยครับ
1: ครับ
10: คือมันทำให้เรารู้จักสุขภาพของตัวเราเองดีขึ้น
1: คือ
10: บางทีเราก็นึกว่าเราก็รู้อยู่แล้วอ่ะช่วงนี้เราก็เป็นเบาหวานช่วงนี้เราเป็นความดันหรือเราน้ำหนักเกินบางทีเรานึกว่าเรารู้แล้วนะ
1: ครับ
10: แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ AI แล้วไปบวกกับส่วนที่เรียกว่าข้อมูล IoT นะครับ Internet of Things คือหมายว่าอาจจะมีนาฬิกา
1: ครับ
10: อาจจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่เราวัดสุขภาพของเรา
1: ครับ
10: เสร็จแล้วส่งไปให้ AI ครับโอ้โหคราวนี้เรามันจะศึกษามาอย่างดีเลยเพราะว่ามันจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลคร
1: ับ
10: อย่างผมเองนะครับคุณบอล
1: ครับ
10: ผมเนี่ยบางทีผมก็นึกว่าผมนอนดีแล้วปรากฏว่าผมก็ซื้อนาฬิกามาให้มันวัดการนอน
1: ครับ
10: เอ้ยบางทีมันก็ให้คะแนนเราเนี่ยว่านอนไม่ค่อยดี
1: อ๋อเหรอ
10: เราก็เลยสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยหน้าจอเนี่ยรูปแบบการนอนว่าเราหลับลึกเท่าไหร่หลับตื่นเท่าไหร่หลับฝันเท่าไหร่แล้วเราก็เอาหลายๆวันเนี่ยนะแล้วก็มีหลายคะแนนเนี่ยนะโยนไปให้ AI มันแล้วให้มันประมวลสิโอ้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย คุณเนี่ยหลับอ่ะดีแล้วแหละแต่คุณน่ะเข้านอนไม่ตรงเวลาทำให้คุณตื่นเร็ว
1: ครับ
10: เพราะคุณมีนิสัยการตื่นปกติดังนั้นเนี่ยการเข้านอนเนี่ยคุณมีบางทีก็นอนเร็วบางทีก็นอนดึกอะไรต่างๆเนี่ยแต่สุดท้ายคุณไปตื่นตรงเวลาเนี่ยบางวันเลยนอนน้อยเกินไปมันก็สอนเราแล้วเราก็ค่อยๆถามมันดังนั้นหมายความว่า AI เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยหนึ่งคือเข้าใจสุขภาพเรามากขึ้นแล้วเดี๋ยวอะเราจะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยของเรานะครับอันนี้มาอันที่สองครับคุณบอล
1: ครับในส่วนของคนที่สุขภาพปกติดีครับ AI จะช่วยเหลือเรายังไงบ้างครับ
10: คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยครับเพราะว่าคือคนสุขภาพดีเนี่ยบางทีก็นึกว่าอ้าวฉันดีแล้วไง
1: ฉันไม่เห็นต้องไปพึ่งอะไรเลย
10: ไม่พึ่งอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยคนสุขภาพดีเนี่ยยิ่งจะต้องใช้ AI จะได้สุขภาพดีขึ้นคำว่าสุขภาพดีบางคนก็บอกว่าก็ฉันไม่มีโรคสมมติว่าคนอายุ30ปรากฏว่าก็น้ำหนักเกินอยู่หน่อยนึงมันก็ไม่ป่วยอะไรนี่ไม่เจ็บไม่ป่วย
1: ครับ
10: นะแล้วก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนบ้างแล้วก็บางทีก็อาจจะอดนอนบ้างงานมันหนักมันวุ่นวายต่าง
1: ๆครับ
10: เนาะบางทีก็มีความเครียดบ้าง
1: สูบบุหรี่ด้วยบางคน
10: วัดความเครียดบางคนสูบบุหรี่อีก
1: ครับ
10: เพราะมันมีหลายอย่างเลยแล้วเราก็นึกว่าสุขภาพดีคือไม่ป่วยเนี่ยมันจะอยู่กับเรายาว
1: ๆครับ
10: ปรากฏว่าผมบอกเลยลองดูเลยครับถ้าเกิดเราคิมเข้าไปว่าเราเป็นผู้ชายอายุ30ปีสูบบุหรี่เป็นบางครั้งดื่มเหล้าอาทิตย์ละครั้งครั้งละครึ่งขวดนะออกกำลังกายแบบนี้น้ำหนักเกินแบบนี้นู่นนี่นั่นนะนอนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยช่วยคำนวณอายุค่าเฉลี่ยของฉันให้หน่อย
1: ครับ
10: โอ้มันคำนวณมาเลยครับ
1: อ๋อเหรอ
10: โอ้ผมโอ้มันคำนวณได้เลย
1: ครับ
10: ทีนี้พอมันคำนวณมาปั๊บเนี่ยเราก็ถ้าเกิดมาคำนวณมาต่ำใช่ไหม
1: ครับ
10: เราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะปรับเปลี่ยนยังไงเรามีโอกาสจะเป็นโรคหัวใจหรือโรคอัมพาตตอนอายุเท่าไหร
1: ่
10: กี่เปอร์เซ็นต์ถามได้หมดเลยครับใส่ข้อมูลเข้าไปดังนั้นเราก็จะมานั่งคิดว่าเอ๊ะการใช้ชีวิตของเราแบบเนี้ยที่อาจจะอ้วนจะไม่ออกกำลังกายเนี่ยมันอาจจะไม่ยั่งยืนนะทั้งที่เราอาจจะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าสุขภาพดีแต่มันอาจจะไม่ดีจริงๆก็ได
1: ้
10: ดังนั้นสิ่งที่AIทำให้เนี่ยคือเขาเรียกว่าคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงเหมือนที่เราใช้คำว่าตัดเสื้อสูทครับคุณบอล
1: ให้ตรงกับรูปร่างของแต่ละท่าน
10: ใช่
1: ครับ
10: คือเรียกว่าทุกคนก็จะรู้เลยว่าแล้วบางทีเนี่ยบางคนก็สมมุติไปฟัง YouTube ไปฟังคนโน้นคนนี้อาจารย์หมอบอกต้องออกกำลังกายวันละชั่วโมง
1: ครับ
10: แต่จริงๆเนี่ยแค่เดิน5นาทีก็เหนื่อยแล้ว
1: เราก็เกียดแล้ว
10: เกียดครับว่าผมอ่ะเดินแค่5นาทีก็เริ่มเหนื่อยแล้วที่ประจอนเริ่มเร็วแล้วผมควรจะฝึกออกกำลังกายยังไง
1: ครับ
10: ก็อาจจะบอกว่าคุณลองตั้งโปรแกรม5นาทีสัก5วัน
1: ครับ
10: แล้วคุณอาจจะเพิ่มเป็น10นาทีอีก5วันแล้วคุณอาจจะเพิ่มเป็น15นาที15อีก5วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จัดโปรแกรมให้เราเลยครับ
1: อ๋อกำลังจะถามเลย
10: ถามมาว่าเหนื่อยไหม
1: เขาจะออกแบบโปรแกรมให้เราเลยเหรอครับคุณหมอครับคร่าวๆ
10: ใช่มันจะช่วยออกแบบให้คือเราต้องบอกเขาเลยบอกช่วยออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายที่เหมาะกับฉันหน่อยโดยฉันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นฉันเดินแค่นี้ฉันก็เหนื่อยแล้วฉันอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ฉันมีผลเลือดอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
10: ฉันป่วยไม่ป่วยฉันอายุเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวมันคำนวณมาให้หมดเลย
1: ดีจังเลย
10: อันนี้ก็เรียกผู้ช่วยสุขภาพประจำตัวครับ
1: ครับอันนี้ในส่วนของคนที่มีสุขภาพดีนะครับเอามาดูอีกกลุ่มนึงบ้างอีกกลุ่มนึงครับก็บอกว่าพี่มีโรคประจำตัวบ้างเช่นเบาหวานความดันนะครับไขมันเยอะๆอะไรต่างๆโรคไตด้วยในส่วนของผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างนี้เทคโนโลยี AI สามารถช่วยพวกเขาอย่างไรได้บ้างครับ
10: โอ้โหช่วยเยอะเลยครับก็คือผมบอกเลยนี่ผมเพิ่งเจอนะมีท่านนายตำรวจใหญ่ท่านนึงเขาบอกเลยว่าเขาไปตรวจสุขภาพมา
1: ครับ
10: ปรากฏว่าเจอว่าค่าไตไม่ค่อยดีให้อยู่ระดับ3ครับเขาก็ถาม AI เลย AI บอกว่าอยากกินเค็ม เขาก็เลยบอกว่าอ้าวเขาเวลาเขาจะกินเขาก็ถ่ายรูป
11: ครับ
10: บอกว่าระหว่างอันนี้กับอันนี้เนี่ยกินอะไรดีอันนั้นมันก็จะวิเคราะห์เลยโอ้ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวนะบางทีมันมีน้ำซุปนะถ้าคุณจะกินก๋วยเตี๋ยวคุณอยากกินน้ำซุปถ้าคุณกินอาหารในนี้เดี๋ยวคุณอย่าจิ้มมากนะเดี๋ยวเกลือเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะบอกเราอะ
11: แ
10: ล้วกินผักเยอะๆด้วยคือถ้าเราถามเป็นเนี่ยมันจะบอกเราหมดเลยว่าโอ้เราต้องทำยังไงกับชีวิตเราบ้าง
11: คือ
10: บางทีเนี่ยยิ่งเราป่วยไม่สบายอะไรต่างๆใช่ไหมฮะเราเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยบางทีเราก็อาจจะถามได้ว่าตกลงว่าฉันเป็นเบาหวานเนี่ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยฉันควรจะกินหวานแค่ไหนน้ำหวานเนี่ยควรจะกินไหมถ้ากินชาเขียวเนี่ยกินไปแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะกินน้ำมันลมได้อีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะคำนวณเรื่องของค่าน้ำตาลว่าวันนึงควรจะกินได้6ช้อนสมมุติเราไม่รู้นะมันก็จะคำนวณให้แล้วถ่ายบางทีเราถ่ายรูปทั้งวันเลยนะโยนเข้าไป
11: แล้วบอก
10: ช่วยวางหวานมื้อเย็นให้หน่อยดิเพราะตอนเช้าฉันก็กินเยอะมาแล้วกลางวันฉันกินมาอีกมื้อเย็นฉันควรจะกินอะไร
11: ครับ
10: เดี๋ยวมันก็อาจจะวางแผนได้อีกอันนึงเรื่องคนป่วยนะครับ
11: ครับ
10: ผมบอกเลยว่าจริงๆอ่ะบอกอันนี้ก่อนนะครับว่าคือถ้าเราเข้าไปถามอะไร AI อย่าเชื่อมันทั้งหมด อย่าปรับยาเองให้เอาความรู้ต่างๆของมันเนี่ยไปเช็คกับหมออีกทีเป็นเรื่องสำคัญที่เราคิดว่าจะปรับเรื่องยาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งแต่ว่าอาจจะฟังความเห็นมันได้แล้วค่อยไปคุยกับหมออีกทีหนึ่งมีตัวอย่างหนึ่งนะครับที่การวินิจฉัยเนี่ยมันก็ช่วยนะอย่างผมยกตัวอย่างมีคนรู้จักผมเนี่ยนะเขาก็ไปตรวจอัลตราซาวด
11: ์
10: แล้วเจอก้อนที่ตัดหมอก็บอกว่าให้ไปตรวจเพิ่มอีกอย่างนึง
11: ครับ
10: เขาก็เลยถ่ายรูปที่อัลตราซาวด์อ่ะมาปรึกษาผมผมก็บอกผมไม่ใช่หมอผู้เชี่ยวชาญด้านอัลตราซาวด์นะแต่ผมก็เอารูปเข้ามาเนี่ยโยนมาให้ AI มีโอกาสเป็นโรคอะไรได้บ้างมันออกมาหมด

0: นอนไม่หลับ
1: มัน
0: จะเป็นมะเร็งไหมเนี่ยพอ AI มันบอกว่าคุณไม่น่าจะเป็นมะเร็งนะเดี๋ยวก็แล้วก็จริงๆอาทิตย์ถัดไปเขาจะต้องไปตรวจเขาก็เลยทำให้นอนหลับมากขึ้นก่อนที่จะไปตรวจยืนยันอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับมันแต่อย่างไรก็ต้องไปตรวจอยู่ดีนะครับคุณบอลครับ
1: ครับอันนี้เรื่องสุขภาพภายนอกไปแล้วใช่ไหมฮะทั้งเรื่องคนสุขภาพดีเรื่องคนที่มีโรคประจำตัวและอีกเรื่องนึงครับความเครียดสุขภาพจิตบ้างบางคนบอกว่ามีความกังวลใจบ่อยบางคนถึงขนาดซึมเศร้าด้วยอย่างนี้ครับในภาคส่วนในโหมดของสุขภาพจิต AI ช่วยได้ไหมครับ
0: โอ้ช่วยได้มากครับ
1: ครับ
0: คือบางคนก็บอกว่าอย่าไปปรึกษา AI เยอะมาหมอจะรู้ที่ผมจิตแพทย์ได้ไงคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งเลยนี่นะให้ไปพิมพ์สิ่งที่เรียกว่าการประเมินเบื้องต้นมันจะมีแบบคัดกรองออกมาเลยครับเช่นฉันเครียดไหมมันจะมีแบบคัดกรองออกมาเราก็กรอกไปฉันกินข้าวได้ไหมนอนหลับหรือเปล่านอนไม่ค่อยหลับหรืออะไรยังไงไม่ค่อยรู้สึกกระปี้กระเป๋าพึงพอใจหรืออะไรยังไงเนี่ยเขากรอกไปปั๊บมันคำนวณคะแนนได้เลยคุณเครียดคุณเป็นสุขภาพจิตระยะไหนคะแนนเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ทีนี้พอมันได้คะแนนมาเนี่ยเราก็ต้องมาวางแผนแล้วว่าเราต้องไปหาหมอหรือเปล่าถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: บางทีเราก็ปรึกษาไปก็ได้ว่าเราควรไปไหมมันก็คงจะบอกว่าไปซะหน่อยแล้วกันเพราะคะแนนคุณสูงทีนี้เราก็ไปติดตามต่อแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปรักษาแล้วหรือมันอาจจะไม่ต้องรักษาก็ได้เราอาจจะสามารถที่จะถามก็ได้ว่าที่เรากังวลอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราเนี่ยมีความคิดแบบไหนยังไงนะฮะมันก็อาจจะค่อยๆปลอบเราแล้วก็ทำให้เราเข้าใจสุขภาพใจเราดีขึ้นแล้วบางทีเราอาจจะบอกว่าท่านควรทำยังไงบางทีก็บอกอ่ะไปผ่อนคลายหน่อยไปออกกำลังกายนะฝึกการหายใจเพื่อควบคุมอารมณ์นะแล้วฝึกคิดในแง่บวกอะไรอย่างเงี้ยคือเราถามไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะช่วยให้เราเข้าใจสุขภาพจิตเรามากขึ้นครับคุณบอล
1: นี่นะครับเรียกว่าถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์ก็จะเกิดประโยชน์กับเราเองทั้งคนที่สุขภาพดีทั้งที่คนที่มีโรคประจำตัวคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตด้วยในปัจจุบันนี้ครับคุณหมอครับเราได้มีการนำเอาเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาใช้ในส่วนของวงการสาธารณสุขเนี่ยยังไงบ้างครับ
0: โอ้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างของสสส.เลยแล้วกันนะย้อนกลับไปเลยเรามีเครื่องมือเนี่ยที่เรียกว่าดีมาดีมายเนี่ยเป็นแอปที่อาจารย์ที่จุฬาเนี่ยร่วมกับสสส.เนี่ยพัฒนาขึ้นมาโดยใช้ AI มาคัดกรองภาวะซึมเศร้าครับแล้วก็สามารถที่ทำให้คนเข้าไปเนี่ยก็จะ1คัดกรองได้2คือใช้ AI เนี่ยนำเบื้องต้นแล้วก็อาจจะบอกว่าคุณควรจะไปพบแพทย์นะหรือคุณควรจะผ่อนคลายอะไรยังไงอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟัง คือมันเป็นระยะต้นที่บางทีเนี่ยบางคนรู้สึกว่าถ้าไปหาจิตแพทย์เนี่ยเราเป็นโรคจิตแล้วก็เลยไม่ยอมไปแต่ว่าถ้าเราลองใช้ AI ก่อนเนี่ยบางทีมันก็จะช่วยให้คัดกรองได้หรือบางทีตอนนี้เราก็มีแอปที่เรียกว่า Persona Health ของสสนะครับก็คือสามารถเข้าไปเนี่ยจะใช้ AI เลยถ้าเราค้นข้อมูลอะไรเช่นเราสนใจเรื่องค่าไตนะแล้วลองถามไปปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะบอกเลยว่าเออมันมีข้อมูลอย่างนี้มีคลิปวิดีโอเรื่องไตนะคุณสนใจจะดูไหมคุณแล้วคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ข้อมูลบ่อยๆคุณตรวจเบาหวานหรือยังค่าน้ำตาลคุณเท่าไหร่แล้วอย่างนี้คุณจะต้องไปเช็คอย่างนี้แล้วนะเพราะคุณมีภาวะไตแล้วมีเบาหวานด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะช่วยแนะนำให้ดีขึ้นแล้วมันมีคลิปวิดีโอต่างๆที่สสทำเนี่ยหรือว่าเป็นอินโฟกราฟิกที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายด้วยนะครับอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญครับที่เราจะต้องใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันแล้วก็สามารถที่จะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยให้เราเนี่ยสุขภาพดีได้มากขึ้นครับ
1: ครับโดยท้ายที่สุดครับเรื่องของการสรุปเรื่องของประโยชน์อย่างที่คุณหมอบอกว่าเราต้องรู้เท่าทัน AI การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการปรับสุขภาวะรวมถึงแนะนำวิธีการใช้ AI กับความมีวินัยในเรื่องของการดูแลสุขภาพสักนิดนึงครับ
0: ครับอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับถ้าใช้ AI ดูแลสุขภาพให้ใช้คำว่ารู้เลือกทำทบทวนหมายความว่ารู้นี่คือใช้ AI เพื่อรู้ก่อนว่าสุขภาพเราเป็นยังไงมีความเสี่ยงอะไรเลือกครับหมายความว่าทำเรื่องเป้าหมายเล็กๆก่อนที่เราอยากให้สุขภาพเราดีเช่นลดของหวานไปเดินสัก10นาทีแล้วก็ทำนี่คือต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะ AI

0: เนี่ยไม่สามารถไปเดินแทนเราไม่สามารถที่จะเลือกกินแทนเราไม่สามารถมีวินัยแทนเราได้นะครับสุดท้ายก็คือทบทวนครับเราก็เอาข้อมูลมาทบทวนดูใช้ AI เนี่ยดูว่าเมื่อเราทำสิ่งดีๆแล้วเนี่ยข้อมูลมันดีขึ้นไหมชีพจรเราดีขึ้นไหมการนอนเราดีขึ้นไหมอะไรยังไงเราจะรู้สึกว่าโอ้การดูแลสุขภาพเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเลยครับโดยใช้ AI เป็นผู้ช่วยดูแลสุขภาพครับ
1: โอ้เยี่ยมมากๆเลยคุณหมอครับได้ประโยชน์มากๆเลยทีเดียวขอให้คุณผู้ฟังทุกคนมีสุขภาพดีคุณหมออวยพรส่งท้ายสักนิดนึงสำหรับแฟนรายการสักหน่อยนึงครับ
0: ครับก็ขออวยพรนะครับสุขภาพดีไม่มีขายนะครับ อยากได้ต้องทำเองขอให้ทุกคนมีความสุขกับการมีวินัยและมีนิสัยของการมีสุขภาพดีครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสนั่นเองขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังอย่างที่คุณหมอบอกนะว่าสุขภาพดีไม่มีขายนะครับเริ่มต้นจากตัวเราก่อน1ทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับผักและผลไม้อย่าให้ขาดครับต้องทานแล้วก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของอาหารในทุกๆมื้อด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอด้วยนะครับฟังรายการไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยดีมากนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ไปด้วยเห็นไหมฮะสร้างการตระหนักรู้ให้เรามีสุขภาพร่างกายที่สดใสนะครับแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างที่บอกเลยออกกำลังกายไปแล้วนะครับเรื่องของการทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอด้วยบางคนบอกเมื่อกี้นี้โอ้โหงานเยอะมากเลยคุณบอลแล้วไม่ลานอนแทบจะไม่ค่อยมีเลยก็แน่แหละนะครับต้องจัดสรรด้วยอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะครับดูแลแล้วก็อย่าลืม AI อย่างที่บอกว่ามีประโยชน์ด้วยถ้าเรารู้เท่าทันนะครับเรื่องของโภชนาการการออกกำลังกายการพักผ่อนนำมาใช้ได้นะครับบางคนก็แบบอย่างคุณหมอบอกว่าถ่ายรูปตลอดเลยอันนี้ทานได้ไหมทานอย่างไรพูดคุยนะครับแล้วก็เลือกสรรประโยชน์จาก AI นำมาดูแลสุขภาพร่างกายตนเองนั่นเองนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับท่านคุณหมอนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสครับให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะฮะแล้วก็เรียกว่าอารมณ์ด้วยอันนี้ก็สำคัญอย่างที่บอกเลยอารมณ์ต้องดีนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวนะครับก็สามารถที่จะไปผ่อนคลายได้ฟังเพลงเรื่องของกิจกรรมยามว่างนะครับเลือกใช้ให้เหมาะสมกับร่างกายที่เราชอบด้วยนะครับกับอารมณ์แล้วก็เรื่องของความคิดของเราด้วยมาดูข้อความกันหลายๆท่านที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้หลากหลายพื้นที่นะครับที่มีข้อความแล้วก็มีข้อมูลส่งมาด้วยนะครับเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับยังคงมีข้อมูลต่างๆเรื่องล่าสุดเลยครับทางด้านของประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวได้มี MOU กันนะครับยกระดับความร่วมมือแก้ปัญหาเรื่องหมอกควันข้ามแดนอันนี้เป็นเรื่องที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังมาโดยตลอดครับอย่างที่บอกหลายๆสายที่ได้มีการพูดคุยนะครับแล้วก็มาคุยในช่วงของจับประเด็น VIP ด้วยเรื่องของการลดเผาใช่ไหมครับพี่น้องเกษตรกรนะครับอันนี้ก็ลดเผาอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันปัญหาเรื่องของหมอกควันข้ามแดนนะครับล่าสุดต้องบอกเป็นข่าวดีครับไทยและสปป.ลาวจับมือกันคุณผู้ฟังยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมมีการลงนาม MOU แก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนแล้วก็แก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5 ส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแล้วก็เครื่องวัดอากาศครับเรื่องนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวครับพร้อมคณะผู้แทนในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อหารือทวิภาคีครับแล้วก็ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจMOU ว่าด้วยความร่วมมือนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับณอาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยถือโอกาสการเยือนไทยครั้งแรกของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวภายหลังการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของลาวนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นครับได้บอกว่าได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับให้ต้อนรับแล้วก็หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะคุณผู้ฟังเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันข้ามแดนเรื่องของฝุ่น PM2.5 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นครับการทำงานร่วมกันตั้งแต่เรื่องของการป้องกันการเฝ้าระวังไปจนถึงการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยการลงนาม MOU ครั้งนี้นะครับได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาวัตถุประสงค์ครับก็เพื่อส่งเสริมแล้วก็พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่าง2ประเทศนะครับแล้วก็แน่นอนครับเรื่องของการครอบคลุมทั้งการป้องกันการควบคุมมลพิษทางอากาศน้ำและก็ดินการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำครับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องของการจัดการภัยพิบัติการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลตลอดจนเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบุคคลครับเพื่อให้ไทยแล้วก็สปป.ลาวเนี่ยร่วมมือกันนะฮะในการจัดการปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นความร่วมมือสำคัญครับระหว่างไทยลาวในการลงนามบันทึกความร่วมมือนะครับ MOU แก้ไขปัญหาเรื่องหมอกควันข้ามแดนนั่นเองนะฮะจากเพจของเราที่ได้ลงไว้ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูข้อความกันหน่อยนึงชั่วโมงนี้นะครับมีมากมายเลยทีเดียวนะครับมีคุณอภิชยาคุณยายของน้องบีมครับไม่อยากให้เด็กทะเลาะกันเพราะสถาบันเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าเป็นการเดินหน้าครับในการที่จะดูแลนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาครับอย่างที่นำเรียนไปนะฮะในช่วงต้นชั่วโมงคุณบังออนเล็กใบสวัสดีนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่กำลังติดตามอยู่ในตอนนี้คุณเสวียนเล็กสถานด้วยนะครับอยู่ที่สระบุรีบอกอยู่ที่เสาให้ครับตอนนี้ฝนตกเล็กน้อยคุณบอลแต่ว่าฟังทุกวันเลยนะครับเรียกว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับทางวิทยุของเราหลายๆคนช่วงบรรยากาศเย็นๆแบบนี้ก็เรียกว่าเปิดกันพร้อมหน้าเลยทานข้าวไปด้วยบางคนก็เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สอนหนังสือสอนกันบ้านลูกนะฮะในช่วงเย็นๆแบบนี้ก็ให้มีความสุขกันในทุกๆครอบครัวที่ติดตามครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยน้องบูมด้วยนะครับสวัสดีทักทายแล้วก็คุณกันดาด้วยคุณมอสด้วยที่ติดตามอยู่ทาง TikTok นะครับอย่างที่บอกว่า I love TikTok ก็ส่งข้อความเข้ามาอย่างต่อเนื่องมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่หลายๆท่านเลยก็ติดตามกันอยู่แล้วก็ให้ความสนอกสนใจด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพเรื่องราวของการดูแลเรื่องชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยแต่ในขณะเดียวกันครับแน่นอนเรื่องราวของความปลอดภัยแน่นอนเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับเดินหน้าสู่การดูแลพี่น้องประชาชนล่าสุดหลายๆคนที่ได้ติดตามเรื่องของสื่อออนไลน์อยู่ในขณะนี้มีกรณีของรถหรูคุณผู้ฟังนะครับที่ขับรถย้อนสอนบนถนนวิภาวดีเห็นไหมกลายเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้เลยนะครับในเพจของ NBT Connect ลงเอาไว้เมื่อประมาณ1ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าจ่าอ้วนบริคำไซครับเผยรถหรูที่ขับย้อนสอนปัจจุบันนี้ตอนนี้เนี่ยรถหรูคันดังกล่าวเนี่ยโดนยึดเรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่สน.วิภาวดีล่าสุดก็ได้มีการแจ้งข้อหาเตรียมส่งฟ้องศาลด้วยนะครับโดยทางด้านของศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตทางพิเศษกก2บกจรนะครับก็ได้มีการเปิดเผยกรณีที่มีรถหรูครับขับรถย้อนสอนนะครับล่าสุดเบื้องต้นเนี่ยโดน3ข้อหาครับไม่ว่าจะเป็น1เลยฝ่าฝืนทิศทางเดินรถเรื่องของการย้อนสอนเรื่องที่2ครับฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแล้วก็เรื่องที่3ขับรถประมาทหวาดเสียวรถคันดังกล่าวครับที่เป็นรถหรูก็ได้มีการยึดไว้นะฮะที่สน.วิภาวดีครับพรุ่งนี้จะดำเนินการฟ้องศาลต่อไปด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลในเพจของ NDT Connect ครับลงเอาไว้นะครับแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดเราต้อง1เลยเคารพเรื่องของกฎกติกานะครับแล้วก็การใช้รถใช้ถนนต้องดูเรื่องความปลอดภัยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เห็นบ่อยๆเลยขับปาดซ้ายปาดขวาแซงกันไปแซงกันมาบนทางด่วนต่างๆด้วยนะครับก็บางคนก็หัวร้อนนะฮะแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นดังนั้นครับสิ่งสำคัญที่สุดก็ต้องใจเย็นๆในการขับรถด้วยนะครับใจเย็นๆต้องท่องไว้เลยใจเย็นๆในการขับรถคุณออฟนะครับวันนี้ทักทายผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นล่าสุดครับก็ยังมีเรื่องสำคัญที่ให้ได้ติดตามกันนะครับรัฐบาลเดินหน้าในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการครับภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็ก คล่องตัวแล้วก็โปร่งใสโดยขณะนี้ครับมาตรการเรื่องของการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าโดยนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีล่าสุดครับได้มีการหารือกับสำนักงานกพ.สำนักงบประมาณนะครับกรมบัญชีกลางเห็นชอบเรื่องหลักการสำคัญแล้วแล้วก็มีการมอบหมายครับให้กับสำนักงานกพ.เร่งจัดทำรายละเอียดนะครับเรื่องของหลักเกณฑ์เรื่องของเงื่อนไขเพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายแล้วก็นโยบายกำลังคนภาครัฐนะครับก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามครับการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลต้องบอกว่าไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณก่อนกำหนดแต่กำลังดำเนินการควบคู่กัน3ด้านด้วยกันนะครับ1ปรับกำลังคน2ปรับกระบวนงานแล้วก็3ปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจนะฮะขณะที่ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนต้องดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับแน่นอนครับส่วนที่1เลยอย่างที่บอลนำเรียนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามการปรับกำลังคนก็จะมีเรื่องของเกษียณก่อนกำหนดควบคู่กับการดึงอัตรานะครับมาตรการเกษียณก่อนกำหนดนะครับก็แบ่งกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือว่ามีอายุราชการ25ปีขึ้นไปนะครับหรืออีกกลุ่มนึงครับคือผู้ที่มีอายุ40ปีถึง49ปีแล้วก็มีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยเห็นชอบหลักการเรื่องของการกำหนดเงินก้อนสูงสุดนะทั้ง2กลุ่มในอัตราเท่ากันไม่เกิน12เท่าพร้อมเงื่อนไขครับคือการไม่กลับเข้ารับราชการหรือว่าเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานภาครัฐอีกนะครับในขณะที่รัฐบาลครับก็ได้มีการวางกรอบนะฮะเรื่องของการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยควบคุมครับแล้วก็มีการตรึงอัตรากำลังรวมถึงบริหารอัตราว่างแล้วก็อัตราที่เกิดจากการเกษียณอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อให้นะฮะเรื่องของการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ให้จำนวนบุคลากรและภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งมีการปรับกระบวนการนะฮะเรื่องการทำงานแล้วก็เรื่องของการลดขั้นตอนนะฮะการทำงานต่างๆนะครับการปรับปรุงกระบวนการงานภาครัฐควบคู่ไปกับการปรับกำลังคนนะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีครับภาครัฐก็ได้นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมาทดแทนเรื่องของงานประจำที่ทำซ้ำเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานลดการขอเอกสารจากประชาชนอันนี้ก็ช่วยให้ประชาชนได้สะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับการปฏิรูปราชการครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องการใช้เรื่องของการเกษียณก่อนกำหนดเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการปรับคนนะครับปรับงานแล้วก็เทคโนโลยีไปพร้อมกันเป้าหมายของรัฐบาลก็ให้มีขนาดที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็คล่องตัวประชาชนไม่เป็นผู้แบกรับภาระจากการลดขนาดตรงกันข้ามครับประชาชนต้องได้รับบริการที่ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นนะฮะขั้นตอนต้องน้อยลงนะครับแล้วก็ใช้เงินภาษีอย่างคุ้มค่าระบบราชการต้องมีความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้นั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆคนก็ถามมาครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของกำลังคนด้านสุขภาพและก็เรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงการบริการสุขภาพเฉพาะทางก็มีการผลักดันครับการกระจายบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะครับระหว่างเมืองกับพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลนะครับพร้อมกับการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลครับเพื่อเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการวินิจฉัยและก็การรักษาได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วยนะครับแน่นอนเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเทเลเมดิซีนนะครับระบบตรวจวินิจฉัยทางไกลระบบส่งต่อผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์และก็การใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาสนับสนุนนะครับช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ที่บางทีแล้วอยู่ห่างไกลนะฮะหรือว่าพื้นที่ที่ชนบทก็จะได้เข้าถึงได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญครับแน่นอนเป้าหมายคือสถานที่อยู่อาศัยไม่เป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางประชาชนที่อยู่ในที่ห่างไกลก็ควรจะมีโอกาสได้รับบริการที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับประชาชนในเมืองก็จะมีการกระจายบุคลากร การหมุนเวียนแพทย์เฉพาะทางการใช้เทเลเมดิซีนรวมถึงเทคโนโลยีมาช่วยนะครับเพื่อลดช่องว่างแล้วก็ลดอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นนะครับให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเห็นไหมครับว่าทุกเรื่องก็เป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็เดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าในทุกๆแพลตฟอร์มแล้วก็ทุกเรื่องราวครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆกันเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดสั่งนะฮะตรวจสอบสั่งสคบตรวจสอบบริษัทดังท็อปอัพทูลิชครับย้ำเลยตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงนะครับขีดเส้น1สัปดาห์เพื่อให้ผู้บริโภคต้องได้รับคำตอบโดยเร็วเรื่องนี้ครับกำลังเป็นที่สนใจนะฮะของพี่น้องประชาชนล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับเปิดเผยภายหลังจากได้รับรายงานเรื่องความคืบหน้ากรณีมีผู้ร้องกว่า10รายยื่นเรื่องต่อสคบครับเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาบอกขอให้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทูลิชจำกัดนะครับซึ่งก็ได้มีการสั่งการให้สคบเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทภายในสัปดาห์นี้ครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคำตอบโดยเร็วเรื่องนี้ครับท่านบอกว่าต้องแยกให้ชัดเจน1เลยการซื้อสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ITSแล้วก็การเข้าร่วมแผนธุรกิจนะฮะการมีระบบสินค้าการบริการใช้งานได้จริงนะฮะทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ต้องไปตรวจสอบด้วยว่าผู้ร้องแต่ละรายเนี่ยชำระเงินเพื่ออะไรได้รับสินค้าหรือบริการครบถ้วนไหมนะฮะนี่คือข้อสั่งการของท่านสุภมาศอิสระภักดีเรื่องการโฆษณาครับการชักชวนตรงกับแผนการตลาดหรือเปล่าค่าตอบแทนที่ได้รับมีที่มาที่ไปเงื่อนไขอย่างไรสคบครับจะดำเนินการนะฮะจากเอกสารนะฮะแล้วก็ตรวจสอบธุรกรรมจริงไม่ได้ยึดเพียงคำกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านก็บอกว่าการตรวจสอบครั้งนี้ครับครอบคลุมทั้งคำสั่งซื้อนะครับใบแจ้งหนี้หลักฐานการชำระเงินข้อมูลการลงทะเบียนนะครับท่านดูหมดเลยนะการส่งมอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ ITS สินค้าระบบบริการนะฮะที่ผู้ซื้อได้รับการใช้งานระบบจริงรายการคะแนน RV นะฮะแล้วก็แผนการตลาดด้วยนะครับดูทุกเรื่องเลยคุณสมบัติในการรับค่าตอบแทนตลอดจนค่าตอบแทนหรือประโยชน์ที่ได้รับแต่ละรายครับพร้อมเปิดโอกาสให้บริษัทก็ชี้แจงด้วยนะครับแล้วก็นำส่งข้อมูลจากระบบเพื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานของผู้ร้องเป็นรายกรณีครับจากข้อมูลของสคบครับบริษัทดังกล่าวเนี่ยได้มีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงตั้งแต่ปี2555แต่การโฆษณากำหนดแผนการตลาดผลตอบแทนธุรกรรมทุกประเภทเป็นการบริหารจัดการภายในบริษัทอย่างไรก็ตามครับเมื่อมีข้อร้องเรียนสคบก็ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบดำเนินธุรกิจต่างๆในช่วงเวลานั้นเนี่ยว่าตรงตามข้อมูลที่ได้แจ้งไว้แล้วก็เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นะครับโดยล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบครับท่านก็บอกชัดเจนเลยนะครับว่าจะกำชับนะครับให้ตรวจสอบอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงไปตรงมาผู้ร้องครับจะต้องได้รับคำตอบจากหลักฐานแต่ในขณะเดียวกันครับบริษัทครับก็ต้องมีโอกาสชี้แจงด้วยนะครับหากมีโฆษณาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไม่ส่งมอบสิทธิ์หรือบริการตามที่ตกลงหรือว่ามีการดำเนินการที่ฝ่าฝืนกฎหมายสคบก็จะใช้มาตรการตามอำนาจหน้าที่นะครับทันทีหากพบประเด็นที่อยู่นอกเหนืออำนาจจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะในการดำเนินการต่อโดยไม่ให้หยุดเพียงแค่การรับคำร้องเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่เรียกว่าเดินหน้าเพื่อผู้บริโภคอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับการทำงานของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแล สคบครับขีดเส้นเลย1สัปดาห์นะครับสั่งสคบเข้าไปตรวจสอบบริษัทดังกล่าวย้ำตรวจสอบทุกธุรกรรมครับจากเรื่องราวของหลักฐานจริงนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลนะครับจากผู้ร้องที่มีการร้องเรียนมาแล้วก็ตรวจสอบทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนด้วยนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆวันแบบนี้ครับ 17:00 นนะครับจนถึง 19:00 นทุกเรื่องนะครับที่นำมาจากข้อมูลแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับจากการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยนะครับทาง FM 92.5 เมกะเฮิร์ตซ์ FM 95.5 เมกะเฮิร์ตซ์ครับรวมถึง105เมกะเฮิร์ตซ์ด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับติดตามกันได้ทุกๆวันนะฮะข้อความในช่วงท้ายๆวันนี้ก็ยังมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะอย่าลืมว่าดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเวลาหมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะฮะวันนี้บรรลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่18ทำงานที่ไม่มีโทษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
4: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
5: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
4: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
5: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
8: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยเรือพาณิชย์สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่และขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2รองประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำการปรับลดงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่กระทบภารกิจแก้ปัญหาน้ำท่วม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยที่ประชุมพิจารณาในมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,050 ล้านบาทและมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมวงเงิน 166,014 ล้านบาททั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจและปัญหาของประชาชนสำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรอย่างเพียงพอพร้อมเสนอปรับลดงบประมาณขณะที่นางมณพรเจริญศรีรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการปรับลดงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทหรือร้อยละ 1.27 ไม่กระทบภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมปรับเป้าหมายการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น
3: ในวงเงินที่เราตัดไปนะคะมีวงเงินทั้งสิ้นนะคะ682ล้าน 251,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.27% นะคะโดยมีการปรับลดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำการใช้งบประมาณให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรนะคะแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญนั่นก็คือการจับลำดับพื้นที่ในประเด็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็น้ำแล้งซ้ำซากนะคะที่สำคัญค่ะงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตนะคะการลดต้นทุนไปจนถึงการตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ครบทั้งระบบค่ะ
2: ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคมสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังให้น้ำหนักกับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนมากเกินไปขณะที่การพัฒนาระบบรางระบบขนส่งสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองยังไม่มีความชัดเจนโดยนางสาวนันทนาสงประชากรรมาธิการชี้แจงว่าการจัดสรรและปรับลดงบประมาณกระทรวงคมนาคมพิจารณาจากความจำเป็นโดยโครงการที่ยังไม่เร่งด่วนเช่นอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมถูกชะลอเพื่อลดภาระงบประมาณขณะที่รายการผูกพันใหม่ยังอยู่ภายในกรอบที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนดและการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวงมหาดไทยชี้แจงการเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเพราะมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติและศาสนาที่อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ
2: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอาทิเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ในประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองดังนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักมิได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติซึ่งรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเซารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้ผิดข้อบังคับตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเซาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้ออกหนังสือให้ย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้วจากการตรวจสอบพบทั้งหมด4ร่างโดยเบื้องต้นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่3ร่างส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่าถูกนำเข้ามาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลหรือไม่ซึ่งเป็นช่วงปี2564ถึง2566หากพิสูจน์ได้ว่าร่างที่เหลือถูกนำเข้ามาฝังภายหลังช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตก็จะต้องย้ายออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เป็นสุสานต่อไปได้เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ทั้งระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำผิดข้อบังคับชัดเจนขณะเดียวกันได้สั่งการให้ตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีกว่า 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตและจัดระเบียบให้ถูกต้องคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
4: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ ฝันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายที่3เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่3ตามที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอโดยผลการคัดเลือกเอกชนคณะกรรมการคัดเลือกมีมติเห็นชอบให้บริษัทบริการภาคพื้นดินท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออสการ์เป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุดซึ่งมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั้งคลังสินค้าขาเข้าขาออกสินค้าถ่ายลำสินค้าเน่าเสียง่ายตลอดจนสินค้าเร่งด่วนและอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับการเติบโตของท่าอากาศยานและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพบริการทั้งนี้นอกจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วยังช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและศรีลังกาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและป้องกันการสรรหาผิดกฎหมาย
5: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น 10,000 คนซึ่ง MOU จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้ผู้เชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
6: สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะกำหนดกระบวนการการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างและเงื่อนไขในการจ้างการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานการตรวจสุขภาพและการมีใบอนุญาตทำงานโดยแรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะ
5: ทั้งนี้แรงงานศรีลังกาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานไทยและสามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานโดยข้อตกลงกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาซึ่งหากทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางยกระดับการคมนาคมขยายโอกาสการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินรวมกว่า 1,783 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความสะดวกและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลงได้ 30-45 นาทีเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้บริการคาดว่าใน5ปีแรกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำผ่านข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกสำหรับมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งแล้วย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้สำนักงานกพ.ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการส่วนในระยะยาวมีแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนกัญญาแก้วใสรายงาน
1: ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันและให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเร่งเยียวยาเกษตรกรศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่เปิดเผยแนวทางการทำงานจะเน้นการสื่อสารข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วและเป็นข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการทำงานหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้ว่าจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วฉับไวและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมย้ำว่าการทำงานจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือเป็นคณะแต่จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ปัจจุบันมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากจึงอยากเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศเชื่อว่าหากเป็นเรื่องที่ดีคณะรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติและหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกจะนำเรื่องมาสื่อสารกับประชาชนเช่นเดียวกัน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 105.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้น14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของเคริปเลอร์บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าและพลังงานเชิงยุทธศาสตร์ในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกชะลอตัวลงโดยเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่7ลำลดลงจากวันก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่8ลำสวนทางกับการเดินเรือผ่านช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางตอนใต้ของทะเลแดงเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่ที่29ลำเพิ่มขึ้นจาก17ลำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียและขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นไปที่อุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน3แห่งซึ่งเชื่อว่ายังคงมีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกองทัพเนปาลระบุว่าจากการสูญเสียผู้สูญหายราว900คนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาดว่าจะมีอย่างน้อย121คนอาจติดอยู่ภายในอุโมงค์ขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,399 รายและสูญหายมากกว่า 5,400 รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่8ถึงวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย หลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนระยะต่อไปขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 ต่ำกว่าระดับทะเล านกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา46นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา7นาที
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถ

0: มองความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance กับผมวรรณชัยจิตทิวงศ์ครับรายการที่จะนำเอาสาระที่จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีความสมดุลยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งกายและใจมานำเสนอเป็นประจำเช่นนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในช่วงเวลาค่ำๆ FM 105 MHz และ FM 93.5 MHz หมุนเวียนพูดดำเนินรายการกันมานะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของผมวรรณชัยจิตทิวงศ์ครับเรื่องของความสมดุลและชีวิตการทำงานนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องพิจารณาเทรนด์หรือว่ากระแสนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าในทุกวันนี้เนี่ยเราจะเจอความเปลี่ยนแปลงมากมายเลยทีเดียวที่แน่ๆที่ชัดเจนที่สุดก็คือกระแสของ AI มีการพูดถึง AI กับชีวิตการทำงานกันบ่อยครั้งแล้วล่ะครับขณะเดียวกันนอกจากกระแส AI นั้นเรียบเคียงกันมาก็เป็นกระแสที่มีการพูดถึงเด็กยุคใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ที่กำลังประสบกับความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกับคนรุ่นใหม่ในยุคก่อนนะครับต้องบอกแบบนี้เพราะคนรุ่นใหม่ในยุคก่อนก็จะมีโจทย์อีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้มีความโลดโผนเหมือนทุกวันนี้ที่บอกเช่นนี้กำลังจะบอกว่าคนรุ่นใหม่ในยุคนี้อาจจะต้องเจอกับความเสี่ยงประเภทที่รุนแรงและก็รวดเร็วจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเทรนด์ของการปฏิบัติในที่ทำงานครับความคาดหวังของสังคมแล้วก็รวมถึงแนวทางในการยกระดับความสามารถและศักยภาพของตัวเองสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่นำมาสู่ความท้าทายสำหรับคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยแหละครับและทำให้ภาพรวมแล้วในคนรุ่นใหม่มองว่ายุคนี้เนี่ยอาจจะตั้งต้นชีวิตได้ไม่ง่ายนักนะครับในฐานะที่เรียนจบปริญญาหรือเป็นบัณฑิตจบใหม่ปริญญาอาจจะไม่ใช่ตั๋วในการอัปเกรดฐานะอีกต่อไปแล้วนี่คือวาทกรรมที่กำลังถูกยกขึ้นมาเป็นดีเบตประจำทศวรรษก็ได้นะครับในยุคที่ AI กำลังก้าวเข้ามาในยุคนี้เด็กจบใหม่กำลังเจอภาวะที่วันนี้จะพูดถึงกันนะครับก็คือปริญญาเนี่ยอาจจะไม่ใช่วีซ่าในการนำมาสู่ความสำเร็จเสมอไปนะครับที่พูดเช่นนี้ไม่ได้ด้อยค่าปริญญาปริญญายังคงมีความสำคัญในหลายๆมิติและยังคงเป็นความภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่หลายคนกำลังมองว่าเป็นเรื่องที่จะต้องไขว่คว้ามาให้ได้เพราะมีคุณค่าให้แก่ชีวิตแต่ขณะเดียวกันครับยังมีอีกหลายๆอาชีพหลายๆแขนงงานที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ปริญญาแต่ก็ประสบความสำเร็จได้นะครับเด็กรุ่นใหม่กำลังเจอสภาพนี้แหละครับปริญญาอาจจะไม่ทำให้เขานั้นได้รับความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตเพราะว่าความที่สังคมในที่ทำงานนั้นแข่งขันกันสูงมากๆปริญญาใบเดียวอาจจะไม่พอหรือทักษะชุดเดียวอาจจะไม่พอแล้วอาจจะต้องมีทักษะ soft skill เพิ่มเติมยกตัวอย่างครับซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะเหลือบ่ากว่าแรงสำหรับใครหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นภาวะนี้คือภาวะที่เขาใช้คำว่า precariate จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาสำรวจกันดูนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ไว้เพื่อที่จะทำให้ชีวิตเรานั้นไขว่คว้าหาความสมดุลให้ได้ของชีวิตการทำงานกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเราใบนี้ครับคุณฟังคุณผู้ชมครับครั้งหนึ่งเนี่ยการศึกษาระดับปริญญานั้นเป็นคำมั่นสัญญาที่ชัดเจนที่สุดเลยของสังคมนะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยนะครับหากใครที่ได้สิ่งนี้มาเนี่ยก็จะการันตีได้ในระดับที่สูงเลยว่าจะมีความมั่นคงระดับดีในชีวิตนะครับคนที่เลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างก็คาดหวังว่าการเรียนจบสูงๆจะทำให้มีอาชีพที่ดีมีรายได้ที่มั่นคงและมีชีวิตที่ดีกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยการเข้ามหาวิทยาลัยจึงไม่ใช่แค่การเรียนเพื่อได้ความรู้นะครับแต่คือความหวังว่าจะใช้ใบปริญญาเป็นขั้นบันไดในการขยับสถานะทางสังคมขึ้นไปสู่ชนชั้นกลางที่มีรายได้และสวัสดิการรองรับแต่วันนี้อะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปครับความคาดหวังดังกล่าวของเด็กจบใหม่กำลังพังทลายลงมาอย่างช้าๆ

เพราะแม้ว่าพวกเขาเหล่านี้จะเรียนจบสูงขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ทำงานตรงวุฒิการศึกษาได้งานรายได้ที่ดีหรือมีความมั่นคงมากขึ้นตามมาครับหลายคนต้องทำงานต่ำกว่าระดับการศึกษาเปลี่ยนงานบ่อยครั้งหรืออาจจะต้องพัฒนาทักษะใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ยังแข่งขันในตลาดแรงงานได้มิเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้รับการจ้างงานนี่คือสถานการณ์ที่ทำให้แนวคิดของชนชั้นที่เรียกว่า precariat กลับมาได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะมันช่วยอธิบายสภาวะที่คนรุ่นใหม่จำนวนมากกำลังเผชิญครับเมื่อการศึกษาและชีวิตการงานในยุคนี้ไม่สามารถนำพาไปสู่ความมั่นคงได้อย่างที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เคยเป็น precariat คืออะไรครับแนวคิดนี้ถูกนำเสนอโดยGuy Standingนักเศรษฐศาสตร์การเมืองเจ้าของหนังสือ The Precariat, The New Dangerous Class ซึ่งใช้อธิบายการก่อตัวชนชั้นใหม่ในโลกทุนนิยมยุคใหม่นะครับหมายถึงชนชั้นที่ต้องตกอยู่ในสภาวะความไม่มั่นคงเชิงโครงสร้างไร้รากฐานทางอาชีพรายได้ก็มีความผันผวนไม่มีสวัสดิการคุ้มครองชีวิต Precariat เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มคนจนหรือว่าคนตกงานเสมอไปครับแต่ยังรวมถึงกลุ่มคนที่การศึกษาสูงแต่ไม่สามารถเปลี่ยนวุฒิการศึกษาให้กลายเป็นงานที่มั่นคงได้ตรงข้ามกับสลาเรียตนะครับที่หมายถึงกลุ่มคนทำงานประจำที่มีเงินเดือนและสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญวันลาพักร้อนและวันลาป่วยซึ่งนักเศรษฐศาสตร์การเมืองท่านนี้นะครับมองว่ากำลังหดตัวลงขณะที่พริคาเรียตกำลังขยายตัวมากขึ้นในสังคมสวนทางกันครับหนึ่งในกลุ่มที่Guy Standingเนี่ยให้ความสนใจก็คือคนรุ่นใหม่ที่เลือกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพราะพวกเขาเหล่านี้เติบโตมากับความเชื่อที่ว่าการศึกษาจะมอบอาชีพและอนาคตที่ดีแต่เมื่อเรียนจบเนี่ยกลับพบว่าใบปริญญาในมือนั้นพ่วงมากับหนี้สินและความไม่แน่นอนที่รออยู่เบื้องหน้าอันนี้ยังไม่นับรวมว่ามูลค่าตลาดของแวดวงการศึกษานั้นสูงขึ้นนะครับคือหมายความว่าการเรียนการศึกษาในวันนี้แพงยิ่งขึ้นต้นทุนค่าเรียนที่สูงและยังไม่การันตีอาชีพมั่นคงซิด้วยหลังเรียนจบนะครับอาจจะต้องย้อนไปดูตั้งแต่ต้นทางของตลาดการศึกษาในภาพรวมก่อนตลาดการศึกษาทั่วโลกกำลังเติบโตเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มหาศาลมอร์แกนสแตนเลย์ประเมินว่ามูลค่าการศึกษาทั่วโลกอาจจะเพิ่มจากราวๆ6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022เป็น8ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2030แต่สำหรับผู้เรียนนะครับการเติบโตเช่นนี้หมายถึงต้นทุนที่ต้องจ่ายเพื่อเข้าสู่ระบบการเรียนมหาวิทยาลัยในที่ที่สูงขึ้นโดยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอย่างมากตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาขณะที่ตลาดแรงงานกลับมีแต่งงานที่ต่ำกว่าระดับการศึกษาครับงานแบบช่างฝีมืองานช่างเฉพาะนะครับงานที่อาศัยแรงงานอาศัยความเชี่ยวชาญที่ไม่จำเป็นต้องจบดีกรีระดับปริญญาเนี่ยครับปรากฏว่ามีความต้องการสูงกว่างานระดับปริญญาไปแล้วนะครับในขณะนี้เมื่อช่องว่างนี้กว้างขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือ over education หรือภาวะที่คนทำงานมีการศึกษาสูงกว่าระดับที่งานนั้นต้องการในอังกฤษครับมีบัณฑิตจบใหม่ถึง 30% ที่ตกอยู่ในภาวะ over educatedโดยบัณฑิตจำนวนมากยังทำงานในตำแหน่งที่ไม่ได้ต้องการวุฒิปริญญาแม้จะผ่านช่วงเริ่มต้นของชีวิตการทำงานไปแล้วก็ตามนั่นหมายความว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่ลงทุนไปกับการศึกษา4ปีในชีวิตมหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้ถูกเปลี่ยนกลับมาเป็นความก้าวหน้าในอัตราเดียวกันเสมอไปครับกระนั้นก็ดีนี่ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายมองว่าใบปริญญายังมีค่าอยู่นะแต่ปริญญาเพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้รับประกันว่าเด็กจบใหม่จะได้งานดีๆหรือได้สถานะทางเศรษฐกิจตามที่คาดหวังไว้ครับปัญหา over education เนี่ยไม่ได้จบที่การมีงานทำนะครับแต่มันยังจุดชนวนต่อไปถึงปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือ social mobility หรือการเลื่อนสถานะทางสังคมที่อาจจะประสบกับอุปสรรคมากขึ้นนะครับงานวิจัยจาก University of Oxford แล้วก็ Sutton Trust บอกว่าSocial mobility กำลังหยุดนิ่งในหลายประเทศแม้คนจากครอบครัวยากจนจะเข้าถึงมหาวิทยาลัยได้มากขึ้นแล้วก็ตามเนื่องจากว่าหลังเรียนจบเนี่ยคนแต่ละคนยังมีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันอีกบางคนมีครอบครัวช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายระหว่างหางานทำมีเครือข่ายมีโอกาสฝึกงานหรือสามารถรอเลือกงานดีๆที่เปิดทางสู่อนาคตได้ขณะที่อีกคนอาจจะต้องรับงานแรกที่หาได้ทันทีแม้จะไม่ตรงกับวุฒิหรือทักษะที่เรียนมาเนี่ยเพราะฐานะไม่ดีเนี่ยจะมารองานไม่ได้
ต้องรีบหางานทำโดยด่วนเลยล่ะครับต้องดิ้นรนหนักกว่าเด็กที่บ้านรวยหรือมีเครือข่ายที่เพียบพร้อมครับทีนี้พอเวลาผ่านไปความแตกต่างเหล่านี้จึงสะสมกลายเป็นความแตกต่างของรายได้ประสบการณ์และโอกาสในการขยับสถานะขึ้นสู่ชนชั้นกลางเพราะคนที่เริ่มต้นในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดเสียแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้ไม่สามารถรีดเค้นศักยภาพได้มากขึ้นไม่สามารถจะมีเครือข่ายในการขยายโยงใยไปสู่ระดับที่สูงขึ้นนะครับอธิการรองอธิการบดีของ King's College London นะครับเปรียบเทียบไว้อย่างน่าสนใจนะครับว่าใบปริญญาในวันนี้ไม่ควรถูกมองเป็นพาสปอร์ตที่ช่วยเลื่อนสถานะทางสังคมแต่เป็นเพียงแค่วีซ่าที่ทำให้คนมีโอกาสเข้าสู่สนามแข่งขันได้เท่านั้นช่วงหน้ามาดูกันครับว่าแล้วความรู้สึกคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปอย่างไรครับ

0: ันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
1: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
0: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
1: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
0: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเรา
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ชุดที่2ของรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance คุยเรื่องของเทรนด์ที่เปลี่ยนไปในตลาดแรงงานก็คือเด็กจบใหม่เจอภาวะ Precariate นะครับว่าปริญญานั้นไม่ใช่ตั๋วทองในการอัปเกรดฐานะอีกต่อไปแล้วเมื่อเทียบกับคนรุ่นใหม่ในสมัยก่อนครับทีนี้ความหวังที่ลดน้อยถอยลงไปสำหรับคนรุ่นใหม่ความรู้สึกต่างๆก็เปลี่ยนไปครับเมื่อสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงนั้นแตกต่างกันมากขึ้นความผิดหวังจริงไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องเงินเดือนเท่านั้นแต่กลายเป็นความรู้สึกที่ว่าแม้จะพยายามเท่าไหร่ก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้หนังสือพิมพ์ The Guardian นะครับรายงานถึงปรากฏการณ์ Graduate Without a Future หรือบัณฑิตที่ไม่มีอนาคตสะท้อนว่าคนรุ่นใหม่จำนวนมากกำลังตั้งคำถามกับเส้นทางเดิมที่เคยเชื่อว่าการเรียนสูงจะนำไปสู่ชีวิตที่มั่นคงยกตัวอย่างความคิดเห็นของบัณฑิตจบใหม่ท่านหนึ่งสะท้อนความรู้สึกออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับว่าแนวคิดของพ่อแม่ที่ว่าถ้าทำงานหนักก็จะได้ในสิ่งที่หวังมักใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วความคาดหวังของคนรุ่นก่อนที่ว่าแค่มีปริญญาดีๆมีทักษะดีๆชีวิตก็จะสบายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปฉันรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งชนกำแพงอีกความรู้สึกนี้สอดคล้องกับสิ่งที่กายสแตนดิ้งนะครับเคยอธิบายไว้ว่าคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่มหาวิทยาลัยนั้นถูกขายความหวังว่าการศึกษาจะนำพาไปสู่อาชีพที่ดีแต่พอเรียนจบกลับต้องเผชิญกับหนี้สินและอนาคตที่ไม่แน่นอนจนเกิดความคับข้องใจต่อสถานะของตัวเองความไม่แน่นอนดังกล่าวครับเริ่มกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อการเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐเนี่ยอัตราการเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยนั้นสำหรับคนที่เพิ่งจะจบม.ปลายหมาดๆนะครับลดลงจาก 70% ในปี2016เหลือเพียง 62% ในปี2022โดยในปี2022มีผู้จบมัธยมปลายราวๆ3ล้านคนและมีประมาณ 62% เท่านั้นในจำนวนนี้ที่เข้าเรียนวิทยาลัยภายในปีเดียวกันขณะเดียวกันครับคนรุ่นใหม่บางส่วนกำลังมองหาเส้นทางอื่นๆที่ไม่จำเป็นต้องใช้ใบปริญญาโดยเฉพาะสายอาชีพและงานช่างฝีมือหรือ skill trades นะครับอย่างช่างไฟฟ้าช่างประปาช่างเชื่อมและงานก่อสร้างซึ่งใช้การฝึกอบรมหรือฝึกงานครับแทนการเรียนมหาวิทยาลัย4ปีก็ได้ทักษะที่เพียงพอแล้วในการทำมาหากินในอาชีพเหล่านี้ครับข้อมูลชุดหนึ่งของงานวิจัยพบว่าคนหนุ่มสาวอายุราวๆ 18-25 ปีในสหรัฐตอนนี้หันเหเข้าสู่งานสายอาชีพมากขึ้นแล้วนะครับที่น่าสนใจกว่านั้นก็คืองานที่ไม่ต้องใช้ปริญญาบางประเภทไม่ใช่ว่ารายได้ต่ำเสมอไปงานวิจัยบ่งชี้นะครับว่าเกือบ 20% ของแรงงานที่ไม่มีใบปริญญามีรายได้มากกว่า 70,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีแล้วนะครับหรือเทียบเท่าหรือมากกว่าคนจบมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำแม้แนวคิดเรื่อง Precariate ของ Guy Standing จะพัฒนาขึ้นมาจากบริบทของประเทศตะวันตกก็ตามนะครับแต่ปรากฏการณ์ที่บุคคลท่านนี้กำลังฉายภาพไปเห็นก็คือในหลายสังคมทั่วโลกเนี่ยเมื่อคนรุ่นใหม่มีการศึกษาสูงขึ้นแต่ต้องเผชิญกับงานที่ไม่มั่นคงรายได้ที่ผันผวนและเส้นทางอาชีพที่ยากจะคาดเดาจึงเป็นความน่าท้อแท้และความสิ้นหวังสำหรับคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ครับคำถามสำคัญจึงอาจไม่ใช่เพียงแค่ว่าเด็กควรเรียนอะไรเพื่อให้ได้งานแต่คือเราจะทำอย่างไรให้การศึกษาไม่กลายเป็นเพียงกระบวนการผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ไม่มั่นคงเพราะการศึกษาควรเปิดโอกาสให้คนสร้างอนาคตของตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีไม่ใช่ต้องใช้ทั้งชีวิตวิ่งตามหาความมั่นคงที่ครั้งหนึ่งเคยถูกสัญญาเอาไว้ว่าจะได้รับจากการเรียนสูงๆและการทำงานหนักครับนั่นคือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับกับบทความที่ถอดออกมาเล่าสู่กันฟังครับของคุณวรุณรัตน์คัทธมาศนะครับ จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจครับวันนี้วันชัยจิตวงศ์ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: หามุมมองความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่326ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณสภากาชาติไทยกรุงเทพมหานครกองทัพเรือเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026อเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียด้วยวันที่8กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมจุดถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายธนพัฒน์เด่นบุรณะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลได้จัดประชุมหารือกลุ่มย่อยฝ่ายสถานที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นกำหนดจุดและออกแบบการจัดวางผังพื้นที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางการจัดงานพระราชพิธีรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการพื้นที่รองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยพิจารณาการจัดวางพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมและการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุด กองทัพเรือเชิญประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพหุยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้
2: กองทัพเรือเชิญประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพหุยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวีสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ทางหมายเลขโทรศัพท์098-279-0903และ098-279-0914ในเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เว้นวันหยุดราชการโดยสามารถรับบัตรด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือหรือพศบทรชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอนุมัติงบประมาณกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมปี2570กว่า79ล้านบาทเพื่อจัดสวัสดิการและเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมไทยในยุค AI
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ภายในวงเงินกว่า79ล้านบาทพร้อมอนุมัติหลักการให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดส่งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามขั้นตอนเพื่อเสนอกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพิจารณาโดยจะใช้ดำเนินงานอาทิการเสริมสร้างสุขภาพของศิลปินแห่งชาติการจัดสวัสดิการดูแลศิลปินแห่งชาติการยกย่องเชิดชูเกียรติจะแสดงทางวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติสามารถนำไปต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจและนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครอบคลุม4ด้านได้แก่การปรับวิธีคิดและบทบาทของภาครัฐการส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนการสร้างสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก AI ควบคู่กับการปกป้องมรดกและคุณค่าทางวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนให้มีทักษะรู้เท่าทันสื่อโดยเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุค AI พร้อมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติระยะที่2พ.ศ. 2566ถึง2570ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานให้ครบทุกยุทธศาสตร์มีการศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ. 2553และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38และคัดเลือกบุคคลจากอาชีพต่างๆเข้ารับรางวัลเป็นต้นแบบแก่สังคมไทย
4: คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมมีวาระสำคัญได้แก่การจัดพิธีมอบรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38ประจำปี2569ในวันที่18ตุลาคมเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบ ถึงแก่อนิจกรรมณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นในสาขาอาชีพต่างๆจากทั่วประเทศเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมจำนวน190คนจาก6ประเภทได้แก่ประเภทประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมเช่นตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางพลเมืองดีและจิตอาสาดีเด่นประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่นประเภทครูในสถานศึกษาประเภทคนพิการดีเด่นและประเภทหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นภายในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดีเด่นจากทุกภาคผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับการจัดงานหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกจัดขึ้นในโอกาสการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโกในรอบ100ปีชาติการในปี2558ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒนธรรมนับเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในรอบ138ปีที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสตรีระหว่างประเทศซึ่งมีองค์การสมาชิก75ประเทศมาลิชโยรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงนามความร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพขณะที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วัน
5: นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เรื่องการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนรวมกับ5หน่วยงานได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตประชากรซึ่งตัวเลขเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐสภาจึงมาเป็นตัวกลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายและนำผลสรุปจากการเสวนาไปสู่นวัตกรรมทางนิติบัญญัติที่แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ประธานรัฐสภายังได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระที่2และ3โดยยืนยันว่าการประชุมจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา3วันตามที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งอาจมีการขยายเวลาการประชุมในแต่ละวันเกินกว่าเที่ยงคืนเพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายสะท้อนปัญหาอย่างคุ้มค่าพร้อมกำชับให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6: นายธีรชนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569ตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีโดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด Grow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในวันที่18กันยายนณสวนปทุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานรวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งการเลือกสวนปทุมวนานุรักษ์ริมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญยังสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานเพราะคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติสำหรับกิจกรรมภายในงานมีเวทีเสวนาหัวข้อโปรทอล์ก2026 พลิกฟื้นสายน้ำด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคตการจัดนิทรรศการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองและนิทรรศการจากหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเดินหน้าเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยยกระดับดิจิทัลขยายตลาดในและต่างประเทศเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน
7: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในกิจกรรมสสว. The Growth Connector ปลดล็อก SME โตได้ไกลไปได้จริงโดยระบุว่ารัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เป็นกลไกหลักในการยกระดับผู้ประกอบการ SME ไทยซึ่งมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 99.5% ของผู้ประกอบการทั้งหมดภายใต้นโยบาย Thailand 10 Plusโดยส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นอกจากนี้รัฐบาลต้องการให้สสว.เปลี่ยนจากการส่งเสริมรูปแบบเดียวสำหรับธุรกิจเป็นการสนับสนุนที่เหมาะกับขนาดอุตสาหกรรมและช่วงอายุธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกกำหนดนโยบายรวมถึงสนับสนุนการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศขณะที่นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าปีงบประมาณ2570สสว.มีงบดำเนินโครงการกว่า30โครงการวงเงินประมาณ600-700ล้านบาทโดยเน้นบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนพร้อมเดินหน้าโครงการอีคอมเมิร์ซสนับสนุนผู้ประกอบการ 80,000 รายและไลฟ์คอมเมิร์ซ 50,000 รายเพื่อเพิ่มช่องทางตลาดและลดต้นทุนคาดว่าจะเปิดดำเนินการภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าปุริมปราศโสภาภาครายงาน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:19 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเวสต์ริตติ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอังกฤษอนุมัติงบประมาณมูลค่า100ล้านปอนด์เพื่อยกระดับขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้รวมถึงระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตกระสุนปืนใหญ่และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนผ่านรายการความต้องการเร่งด่วนของยูเครนเนื่องจากคาดว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังใช้ฤดูหนาวเป็นอาวุธด้วยการเปิดฉากโจมตีต่อเป้าหมายของพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานต่อไปนายสตรีติงกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะระดมกำลังพันธมิตรและการสนับสนุนให้มากขึ้นเท่าที่จะทำได้ด้วยการเสริมสร้างการป้องกันประเทศให้แก่ยูเครนร่วมกับพันธมิตรกว่า50ประเทศพร้อมให้คำมั่นว่าอังกฤษจะยืนหยัดเคียงข้างยูเครนต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมซองกีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ที่ประณามการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลเมื่อวานนี้บริเวณหน้าน้ำใกล้เกาะเชจูของเกาหลีใต้ซึ่งจะทำให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและนอกภูมิภาคพร้อมเตือนว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินมาตรการตอบโต้ ต้อย่างเด็ดขาดหากสหรัฐและพันธมิตรพยายามเปิดฉากการเผชิญหน้าทางทหารครั้งใหม่นายคิมซองกีกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมุ่งมั่นในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศด้วยการนำกำลังรบชุดใหม่ที่พัฒนาใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งเกาหลีเหนือจะไม่ลังเลในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในการยับยั้งภัยคุกคามรวมถึงลงโทษผู้กระทำการยั่วยุสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางอิลิยาเอสปิโนเดอมาสรอตตาผู้อำนวยการองค์การบริหารคลองปานามาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าคลองปานามาเตรียมใช้มาตรการจำกัดการเดินเรือสินค้าเพิ่มเติมจากเดิม36ลำต่อวันเหลือเพียง32ลำต่อวันตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากระดับน้ำลดลงอย่างมากท่ามกลางสถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้นางเอสปิโนกล่าวเพิ่มเติมว่าคลองปานามาอาจประกาศใช้มาตรการที่เข้มงวดหากสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่บรรเทาลงซึ่งมีความเป็นไปได้ในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมปีหน้าอาจจำกัดการเดินเรือเหลือเพียง29ลำต่อวันโดยมาตรการเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในช่วง3เดือนข้างหน้าทั้งนี้คลองปานามารองรับการค้าทางทะเลทั่วโลกประมาณร้อยละ5ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากหลังการหยุดชะงักของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่ฟลัชชิงเมโดนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีไล่หวดเอาชนะลูซาโนดาเดลีมือ22ของโลกจากอิตาลีขาดลอย 3-0 เซต 6-2 6-2 และ 7-6 ไทยเบรก 7-3 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับโบติกฟานเดอร์แซนชุนมือ70ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ที่เอาชนะอาเธอร์เจียนักหวดดาวรุ่งจากฝรั่งเศสไปอย่างสนุก 3-2 เซต 3-6 6-7 ไทยเบรก 0-7 7-6 ไทยเบรก 9-77-6 ไทยเบรก 7-3 และ 6-4 ด้านอเล็กซานเดอร์บล็อกมือ28ของโลกจากเบลเยียมเอาชนะฟรานซิสโกเชรุนโดโลมือ24ของโลกจากอาร์เจนตินา 3-1 เซต 6-3 4-6 7-5 และ7-5 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับคาเรนคาชานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซียที่เอาชนะเลิร์นเนอร์เทียนมือ17ของโลกจากสหรัฐ 3-2 เซต7-5 4-6 6-7 ไทยเบรก6-8 6-1 และ6-4 เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2พิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะแมทธิวทาทังซูจาจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-2 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับการนเรศครูศักยวงศ์จากไทยเช่นเดียวกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น2เซตรวด 6-2 และ 6-0 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวามือวางอันดับ8จากอินเดียต่อไปสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ English Open ที่เมืองเบรนวูดประเทศอังกฤษในรอบแรกโอลิเวอร์ไลส์อันดับ54ของโลกชาวอังกฤษทำผลงานได้เหนือความคาดหมายหลังพลิกชนะเจ้าซินถงมืออันดับ1ของโลก 4-2 เฟรมส่วนผลคู่อื่นๆนิวโรเบอร์สันมืออันดับ4ของโลกแพ้ให้กับหลัวเจ๋อเทาจากจีน 3-4 เฟรมไคเรนวิลสันอดีตแชมป์โลกเอาชนะมัตเตอุสบารันนอฟสกี้จากโปแลนด์ 4-1 เฟรมและติงจุนฮุยเอาชนะไมเคิลโฮว 4-3 เฟรมสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่งนักชกไทย11รุ่นน้ำหนักร่วมชิงชัยในศึกเอเชียนเกม2026มั่นใจมีเหรียญติดมือแน่นอนติดตามได้จากรายงาน
12: นายพิชัยชุนหาวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยให้โอวาทและกำลังใจแก่นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดเผยว่านักกีฬาทีมชาติไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมกับนักชกต่างชาติมาโดยตลอดและมีความพร้อมเต็มที่แต่มีข้อจำกัดเรื่องรุ่นน้ำหนักในการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาบางส่วนที่ต้องเพิ่มน้ำหนักโดยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ส่งนักกีฬาแข่งขันรวม11รุ่นน้ำหนัก ความหวังฝั่งนักชกหญิงอยู่ที่ปุณรวีเรื่องรถณัฐนิชาจงโปร่งกลางและจันแจ่มสุวรรณเพ็งส่วนนักชกชายความหวังอยู่ที่กลางปีโบขุนทศศักดารวมธรรมและบรรจงศิลสิริ
13: ก็เตรียมตัวดีครับเราก็เวลาเราไปต่อยระดับชิงแชมป์โลกเราก็ได้ประมาณรองแชมป์โลกหลายคนนะครับก็แปลว่าก็มีความหวังต่อยระดับเอเชียก็เคยได้แชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์อยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็อยู่กับดวงของการจับฉลากกันว่าเราจับฉลากแล้วเจอใครก่อน
12: สำหรับทัพนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยมีกำหนดออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้เพื่อเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนและจะลงชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมระหว่างวันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
11: ม่วงมหาการฟิออเรนติน่าประกาศปลดฟาบิโอกอสโซหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอิตาลีวัย48ปีออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วหลังพาฟิออเรนติน่าแพ้รวด3เกมในเกาโชเซเรียอิตาลีซึ่งถือเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนแรกใน5ลีกใหญ่ของยุโรปที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งในฤดูกาลนี้สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีก2ลีกรองของประเทศไทยประกาศคว้าตัวริวาลดินโยหัวหอกชาวบราซิลวัย31ปีมาจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดแล้วอย่างเป็นทางการโดยริวาลดินโยจะสวมเสื้อหมายเลข9ลงล่าตาข่ายให้กับทัพกิเลนพยองในฤดูกาลนี้ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุครับ
15: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับมายังรายการ World in Perspective กับเรื่องของโลกสถานการณ์ต่างประเทศครับที่จะมาอัปเดตเกือบครึ่งชั่วโมงในแต่ละวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทาง FM 93.5 และ FM 95.5 ครับวันนี้เรื่องราวของเศรษฐกิจนะครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าวันนี้มีคำถามที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนาสมัยก่อนนั้นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับถือได้ว่ามีความมั่นคงทางการเงินมีหนี้ในอัตราที่น้อยแต่วันนี้การกับตาลปัดครับประเทศที่พัฒนาแล้วมีอัตราหนี้ต่อ GDP หรือว่าหนี้สาธารณะของภาครัฐนั้นสูงเกินกว่า 60% ทั้งสิ้นที่ชัดเจนก็คือกลุ่มประเทศ G7 นั่นเองครับหนี้ที่เยอะนั้นในด้านหนึ่งก็คือบ่งบอกว่ามีการใช้จ่ายเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไปพอสมควรอีกด้านหนึ่งก็คือมีความเสี่ยงที่สุขภาพของเศรษฐกิจนั้นเปราะบาง

1930ที่สหรัฐอเมริกานั้นนำแนวทางนี้มาใช้ในการฟื้นตัวเองมาจากเศรษฐกิจที่มันซบเซาเนื่องมาจากตลาดหุ้นล่มสลายแล้วทำให้ต้องใช้โมเดลเศรษฐกิจภายใต้กรอบนโยบายที่มีการนำเสนอกันในแวดวงวิชาการโดยจอห์นเมนาร์ดเคนแล้วพอเอามาใช้จริงเนี่ยนะครับเขาใช้ชุดนโยบายที่ชื่อว่า Keynesian Economics ก็คือการใช้จ่ายภาครัฐบาลในครั้งนั้นนะครับประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเอาเงินเข้าไปทุ่มใช้จ่ายสร้างสาธารณูปโภคแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานสร้างเขื่อนสร้างสิ่งปลูกสร้างมากมายเป็นการเพิ่มอัตราการจ้างงานนะครับแล้วก็เป็นการสร้างชีวิตชีวาให้กับภาคธุรกิจจากเงินที่ทุ่มเทลงไปและสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดมัลติพลายเออร์หรือว่าผลที่เป็นทอดๆขยายออกมานะครับทำให้ภาคธุรกิจก็ต่อยอดจากจุดนี้ไปจุดหนึ่งนะครับจากผู้ซื้อรายนี้ก็กลายเป็นผู้ขายรายต่อไปนะครับที่ทำให้เศรษฐกิจนั้นหมุนเวียนต่อไปได้และทำให้อเมริกาก็รอดพ้นจากความหายนะในทางเศรษฐกิจในปีนั้นถัดมานะครับและสูตรของ Keynesian Economics นั้นก็ใช้งานจนมาถึงปี1970ที่เกิดสถานการณ์เศรษฐกิจซบเซาแต่ว่าเป็นความซบเซาที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับเงินเฟ้อในยุคที่ราคาน้ำมันผันผวนวิกฤตการณ์น้ำมันครั้งแรกปี1970ต้นๆเนี่ยนะครับทำให้สูตรนี้ใช้การไม่ค่อยจะได้ต้องหันมามุ่งเน้นเรื่องของนโยบายการเงินใช้เครื่องมือนโยบายการเงินเป็นหลักวันนี้ครับ Keynesian Economics ไม่ได้สิ้นมนต์ขลังไปอย่างใดในช่วงวิกฤตการณ์เนี่ยก็ยังคงสามารถที่จะใช้โมเดลนี้นะครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พยุงไม่ให้เศรษฐกิจนั้นล้มละลายลงไปเพราะว่าในช่วง10ปีหลังนั้นเราเกิดวิกฤตบ่อยครั้งจริงๆตั้งแต่โควิด -19 สงครามยูเครนรัสเซียนะครับแล้วก็มาถึงล่าสุดวิกฤตการราคาพลังงานนะครับมันทำให้สูตรนี้ก็ยังคงต้องเป็นคาถาสำคัญก่อนไม่ใช่เพราะว่ามันดีที่สุดหรือดีแบบไม่มีข้อโต้แย้งแต่ว่าเป็นเพราะว่าทางเลือกเราเหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วครับเครื่องมือมีจำกัดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลคงมองว่านี่คือทางเลือกที่ทำได้ง่ายที่สุดแล้วแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรเพียงแค่นำเงินมานะครับเอาเงินมาจะเป็นรูปแบบใดก็ตามเนี่ยเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจลงไปไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะยาวจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์เล็กหรือจะเป็นรูปแบบการให้เปล่าเลยหรือว่าจะเป็นรูปแบบการให้โดยทางอ้อมนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เกิดจากสาระการที่รัฐบาลนั้นใช้จ่ายเงินไปนะครับแต่ที่มาของเงินนี่แหละคือกุญแจที่เราจะคุยกันนะครับว่ามันจะเป็นการบ่งชี้ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นมีประสิทธิภาพและน่าพึงประสงค์เพียงใดที่มาของเงินในสมัยนี้ประเทศร่ำรวยเนี่ยอย่างที่บอกนะครับ public debt ค่อนข้างสูงเลยแหละครับนั่นก็เพราะว่าการกู้เพื่อที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองส่วนใหญ่ที่มาของเงินก็คงจะไม่มีอะไรมากนอกเหนือจากการกู้ยืมนั่นเองรัฐบาลเองก็ไม่มีทางเลือกมากเพราะว่าด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับที่ไม่ได้สูงมากเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับรวมไปถึงแรงงานนะครับที่แก่ตัวลงอายุมากขึ้นแล้วก็การแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นในตลาดโลกเนี่ยมันทำให้แนวโน้มของเศรษฐกิจนั้นไม่ได้เติบโตอย่างที่ตั้งใจเอาไว้และการหาเงินก็น้อยลงไปก็ไม่สามารถที่จะใช้จ่ายเงินได้อย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ทำให้มีความจำเป็นจะต้องกู้หนี้ยืมสินเศรษฐกิจไม่โตเก็บภาษีก็ได้น้อยนะครับทีนี้จะมาประเมินกันว่าอะไรคือปัจจัยที่จะบอกได้ว่า Keynesian Economics สิ้นมนต์ขลังแล้วเราไม่ได้บอกนะครับว่าแล้วโมเดลอะไรจะดีกว่าที่นี่แต่ว่าณวันนี้ Keynesian Economics นั้นทำท่าว่าจะถูกตั้งคำถามว่าแล้วยังจำเป็นหรือไม่และมีศักยภาพเพียงใดเพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยิ่งเป็นหนี้มากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวจะมาดูกันก่อนว่าประเทศ G7 นะครับกำลังเผชิญกับสถานการณ์หนี้สาธารณะรุนแรงเพียงใดครับแล้วก่อนที่จะมาประเมิน Keynesian Economics กันคุณฟังครับรัฐบาลทั่วโลกในขณะนี้กำลังใช้จ่ายเกินตัวไปมากเกินกว่าระดับที่จะยั่งยืนแล้วก็อยู่ต่อไปได้แล้วแต่ที่น่าเศร้ากว่านั้นก็คือว่านโยบายในการแก้ปัญหาหนี้สินมันไม่ใช่นโยบายเศรษฐกิจหรือนโยบายนวัตกรรมในการแสวงหารายได้ที่ยั่งยืนเพื่อจะนำมาใช้หนี้แต่เป็นนโยบายที่แก้ผ้าเอาหน้ารอดไปก็คือว่าใช้ระบบเงินเฟ้อในการเป็นทางออกที่จะทำให้ภาระหนี้สินในอนาคตนั้นมัน

0: ทอนลงไปคือเรียกว่าสร้างปัญหาใหม่เพื่อจะแก้ปัญหาเก่าขึ้นมาเพราะเงินเฟ้อเนี่ยเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศที่เป็นลูกหนี้เพราะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่าเงินก็จะอ่อนลงไปก็จะด้อยค่าลงไปทำให้ภาระหนี้สินนั้นมันน้อยลงไปเมื่อพิจารณาถึงค่าเงินที่มันลดลงไปนะครับส่วนเจ้าหนี้ก็จะเสียเปรียบนะครับในการที่จะรับเงินในอนาคตเข้ามาเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะเป็นกลไกที่ไม่น่าพึงประสงค์ที่ประเทศพัฒนาแล้วอาจจะเวลคัมหรือว่าต้อนรับแทบทุกที่เลยที่เราพิจารณาในประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยสถานะทางการคลังของรัฐบาลต่างอยู่ในสภาพที่จะบอกว่าพังพินาศก็ว่าได้ฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้มีหนี้สาธารณะพอกพูนขึ้นเรื่อยและการเมืองก็ไม่มั่นคงนะครับเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีนี่บ่อยเหลือเกิน14ตุลาคมที่ผ่านมาเซบาสเตียนเลโกนูนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดก็เสนอให้เลื่อนการเพิ่มอายุเกษียณที่เคยถูกวางไว้เพื่อฟื้นความสมดุลทางงบประมาณขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็มีนายกรัฐมนตรีสุภาพสตรีท่านใหม่ก็มีข้อเสนอมีไอเดียให้ใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเพื่อการกลาโหมและกิจกรรมต่างๆทั้งๆที่ประเทศเนี่ยก็มีหนี้สินมหาศาลอยู่แล้วญี่ปุ่นนั้นหนี้สาธารณะนี่เกิน 200% ของ GDP มานานหลายปีแล้วครับสหราชอาณาจักรก็เผชิญกับการขึ้นภาษีครั้งใหญ่เพื่ออุดช่องว่างทางงบประมาณหลังจากการปฏิรูปสวัสดิการนั้นถูกละทิ้งไปเกือบหมดเลยทั้งที่เพิ่งจะขึ้นภาษีครั้งใหญ่ไปเมื่อปีที่แล้วเองนะครับครั้งนี้ก็จะหาทางหาเงินขึ้นมาอีกแล้วขึ้นภาษีทีหนึ่งนี่ก็อาจจะเสียความนิยมในทางการเมืองไปแต่ว่ามันเป็นความจำเป็นจริงๆในการที่จะต้องขึ้นภาษีเพราะไม่มีช่องทางอื่นในการหารายได้ที่มันรวดเร็วเท่านี้แล้วและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าหากมองไปที่สหรัฐอเมริกามหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาการขาดดุลงบประมาณที่ไม่น่าจะยั่งยืนละอยู่ราวๆ 6-7% ของ GDP ซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2มาเลยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวถึงความเป็นไปได้ด้วยซ้ำนะครับที่จะเพิ่มการขาดดุล นี้ด้วยการลดภาษีรอบใหม่อีกคำถามคือรัฐบาลของประเทศที่ว่ามาเนี่ยนะครับจะใช้ชีวิตเกินตัวได้อีกนานเพียงใดเพราะปัจจุบันหนี้สาธารณะของประเทศร่ำรวยรวมกันแล้วมีมูลค่าราวๆ 110% ของ GDP เข้าไปแล้วซึ่งก่อนการระบาดของโควิด-19 เนี่ยตัวเลขที่สูงขนาดนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านานมาแล้วนะครับเป็นหลายร้อยปีก็คือหลังสงครามนโปเลียนเท่านั้นครั้งนั้นเนี่ยสหราชอาณาจักรต้องใช้เวลานานเกือบศตวรรษด้วยการเคร่งครัดนะครับรัดเข็มขัดมีวินัยในการบริหารจัดการงบประมาณที่เข้มงวดเพื่อที่จะอดออมและเอาเงินมาชำระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้ซึ่งเป็นวิธีที่ดีแหละครับเป็นวิธีที่ยั่งยืนและถูกต้องเหมาะสมแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยวิธีเหล่านี้มันนานเกินกว่าที่จะรอคอยไปได้ต้องใช้ทางลัดและเป็นทางลัดที่เจ็บปวดจริงๆอีกหนึ่งปัจจัยก็คือภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับในขณะที่หนี้ถูกพอกพูนขึ้นเรื่อยค่าใช้จ่ายทางทหารก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกนะครับด้วยความจำเป็นในการที่จะต้องเสริมสมรรถนะและขีดความสามารถในการป้องกันประเทศภายใต้ความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามตลอดเวลาทั่วทั้งโลกเช่นนี้เนี่ยประชากรสูงอายุก็สร้างแรงกดดันทางการเมืองให้รัฐบาลต้องจ่ายสวัสดิการมากยิ่งขึ้นอีกการขึ้นภาษีก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับในยุโรปเนี่ยรายได้ภาษีของรัฐบาลอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วคือเปอร์เซ็นต์ของการเก็บภาษีนี่มีมากอยู่แล้วโดยเฉพาะประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบายสวัสดิการอย่างหลายๆประเทศในสแกนดิเนเวียเนี่ยนะครับในอเมริกาการขึ้นภาษีนี่แทบจะเป็นใบเบิกทางสู่ความพ่ายแพ้การเลือกตั้งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในยุคประชาธิปไตยสมัยใหม่ที่ประเทศร่ำรวยประเทศอุตสาหกรรมรายใหญ่อย่าง G7 สามารถลดหนี้ลงได้อันเนื่องมาจากการรัดเข็มขัดทางการคลังจริงๆคือด้วยความอดออมด้วยความประหยัดแล้วก็เคร่งครัดจริงๆนะครับก็คือแคนาดาในทศวรรษที่90นี่คือตัวอย่างเดียวเท่านั้นของความสำเร็จในการชำระหนี้สินด้วยวิธีที่ถูกต้องชอบธรรมนะครับแคนาดาในยุคนั้นเป็นยุคทองของเทคโนแครตก็คือยุคของผู้ที่ชำนาญกิจการและมีความรู้เนี่ยบริหารกิจการบ้านเมืองแต่ยุคนี้หมดยุคเทคโนแครตแล้วนะครับยุคนักการเมืองแบบเพียวๆเลยเนี่ยก็คงเป็นเรื่องหวังได้ยากว่าจะมีใครที่จะทำได้อย่างแคนาดาในยุค90อีกมาดูตัวเลขกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการหาเงินที่เป็นไปได้เนี่ยอาจจะมีช่องทางอยู่บ้างในยุคของการพัฒนา AI ในยุคนี้อาจจะเป็นความหวังใหม่หรือไม่นะครับในช่วงหน้า ก่อนจะปิดช่วงนี้ไปนะครับมาดู10อันดับประเทศที่หนี้สาธารณะต่อ GDP กำลังท่วมท้นอยู่ในทุกวันนี้อันดับ1มาแรงที่สุดแล้วนะครับไม่มีใครเทียบได้เลยญี่ปุ่นหนี้สาธารณะต่อ GDP 230% แล้วนะครับตอนนี้คิดเป็นเงินก็คือ 9.82 ล้านล้าน US ดอลลาร์อันดับ2ตามมาห่างๆก็คืออิตาลี 136%อันดับ3ครับขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยคือสหรัฐอเมริกา 125% นะครับคือเปอร์เซ็นต์ของหนี้สาธารณะต่อ GDP อันดับ4คือฝรั่งเศสครับ 116% อันดับ5แคนาดา 114% ครับอันดับ6สหราชอาณาจักร 103% ปิ่มเกิน GDP มานิดเดียวนะครับอันดับ7จีนนะครับเป็นประเทศเกิดใหม่รายแรกเลยที่เพิ่งที่จะมาพอกพูนหนี้สาธารณะตอนนี้อยู่ที่ 96% อันดับ8บราซิล 91% อันดับ9อินเดีย 81% และอันดับ10เยอรมนีตามมาห่างๆครับ 64% นี่เอาเฉพาะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่และระดับการพัฒนาเศรษฐกิจขั้นดีนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่น้อยเลยทีเดียวหนี้สาธารณะของแต่ละเจ้าเนี่ยเรียกได้ว่ามีเกิน 100% คือก่อหนี้เกินกว่าความสามารถในการหาเงินนะพูดง่ายๆถึง6ใน10ประเทศนะครับนี่คือสถานการณ์ของประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเศรษฐีตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาวันนี้เนี่ยเศรษฐีเหล่านี้ก็ตกที่นั่งลำบากด้วยสถานการณ์หนี้สิน
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อพายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
2: ้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: คุณผู้ครับช่วงนี้จะมาดูกันก่อนว่านี่สาธารณะที่พอกพูนขึ้นมาแล้วนำมาสู่การใช้จ่ายภาครัฐเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจเนี่ยวันนี้ยังคงเป็นทางเลือกที่พึงประสงค์หรือไม่ว่าด้วยเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในแบบของเคนส์หรือว่าการกระตุ้นโดยการใช้จ่ายภาครัฐมีที่มาที่ไปประวัติศาสตร์ความเป็นมาใช้การได้ผลดีมาแล้วนักต่อนักแล้วครับย้อนไปตั้งแต่นู่นเลยสมัย1929ที่เกิดกรณีการล้มลงของสถาบันการเงินแล้วก็เกิดวิกฤตในตลาดหลักทรัพย์และนำมาสู่การใช้จ่ายภาคเรือนที่ตกต่ำลงอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจซบเซาอย่างรุนแรงภาคธุรกิจไม่ขยับเขยื้อนรัฐบาลต้องทำหน้าที่เป็น risk taker แล้วก็ spender นะครับผู้ใช้จ่ายแล้วก็เป็นผู้รับความเสี่ยงเองในเบื้องแรกนะครับนี่คือโมเดลของเคนส์ที่บอกเอาไว้และให้เหตุผลนะครับว่าการทำเช่นนี้จะเป็นการกระตุ้น animal spirits หรือสัญชาตญาณมนุษย์นะครับที่ต้องการจะใช้จ่ายเงินด้วยความมั่นใจเพราะว่าเห็นบรรยากาศในเศรษฐกิจนั้นคึกคักมีชีวิตชีวามากขึ้นเป็นผลทางจิตวิทยาที่ขยายไปเป็นทอดๆนะครับขับเคลื่อนโดยภาค private นะครับหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองนะครับสุดท้ายก็จะนำมาสู่การเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ใช้ผลได้อย่างดีเลยนะครับในการแก้ไขปัญหาวิกฤตในครั้งนั้นนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปี1970 Keynesianism นะครับก็ถูกมองว่าอาจจะไม่ใช่นโยบายที่น่าจะมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วเพราะว่าเกิดกรณีของ stagflation ก็คือเงินเฟ้อพร้อมๆกับอัตราการเติบโตที่ต่ำไปพร้อมๆกันมันทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นถูกตั้งคำถามว่าจะไม่ไปซ้ำเติมเงินเฟ้อหรือเปล่านะครับและทำให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราก็เห็นการใช้นโยบายการเงินนะครับเพื่อที่จะรับมือเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจที่ซบเซาเคียงคู่กันมากับ Keynesian แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่บริบทล่ะครับ แต่ในช่วงหลังๆตั้งแต่ยุควิกฤตต้มยำกุ้งปี2008ที่สหรัฐอเมริกาโควิด -19 สงครามรัสเซียยูเครนการอินเตอร์เวนชั่นหรือว่าการแทรกแซงโดยภาครัฐบาลเพื่อที่จะใช้จ่ายแล้วก็กระตุ้นหรือว่าสติมูลเลตเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกเลยนะครับทีนี้ผลสะเทือนก็คือว่าหนี้สินที่พอกพูนมากขึ้นกลุ่ม G7 นะตอนนี้หนี้สาธารณะก็เกิน GDP ไปแล้วนะครับตอนนี้แทบทุกประเทศเลยก็ว่าได้และนี่ก็เลยเกิดคำถามที่ว่า Fiscal Stimulus ในอนาคตนี่นะครับมันจะยิ่งซ้ำเติมปัญหานี้เพียงใดและทำให้ Keynesianism นั้นอาจจะถูกมองว่าไม่น่าจะมีประสิทธิภาพอีกต่อไปแล้วนะครับมาประเมินกันก่อนว่าการที่จะมีประสิทธิภาพได้จริงเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง3ปัจจัยด้วยกันที่จะบอกว่าการใช้จ่ายภาครัฐนั้นจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดปัจจัยแรกก็คือผลกระทบที่จะมีต่อครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจที่จะใช้จ่ายกันมากขึ้นผลกระทบที่ว่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนที่จะใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยมีความรู้สึกมั่นใจในอนาคตว่าวันนี้การใช้จ่ายของภาครัฐจะไม่ไปเบียดบังการใช้จ่ายของตัวเองในอนาคตจะไม่ไปเบียดบังเงินในกระเป๋าที่มีในอนาคตนะครับในรูปแบบของการจะขึ้นภาษีในวันข้างหน้านะครับหากคนที่จะใช้จ่ายในวันนี้มองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในวันนี้สุดท้ายแล้วรัฐบาลก็ต้องหาเงินกลับมาชดเชยสิ่งที่มันใช้จ่ายไปก็คืออาจจะขึ้นภาษีในอนาคตข้างหน้าพอเขามองแล้วว่าอนาคตภาษีจะขึ้นเขาก็กังวลว่าอนาคตจะจนลงนะฮะอันนี้คือทฤษฎีล้วนๆเลยแหละครับหากเซนติเมนต์นี้เวิร์กจริงๆเนี่ยมันก็จะทำให้ภาคธุรกิจแล้วก็ครัวเรือนไม่ได้ใช้จ่ายตามที่รัฐบาลคาดหวังเพราะเขากังวลว่าจะขึ้นภาษีในอนาคตนั่นเองนี่คือแนวทางหรือว่าทฤษฎีที่ถูกนำเสนอโดยเดวิดริคาร์โดตั้งแต่ปี1820แล้วแต่ในวันนี้รูปแบบต่างๆมันคงซับซ้อนมากยิ่งขึ้นการกังวลว่าจะขึ้นภาษีในอนาคตอาจจะไม่ตรงไปตรงมาแต่สุดท้ายแล้วก็มีกรณีนี้เช่นกันแหละครับนั่นก็ทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นถูกบั่นทอนด้วยปัจจัยแรกปัจจัยนี้เช่นกันแหละครับปัจจัยที่2ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าแล้วมันจะสร้างความเสี่ยงให้กับประเทศเครดิตเรตติ้งนะครับผ่านการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะครับการขึ้นดอกเบี้ยนั้นก็หมายความว่าประเทศนั้นมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นการใช้จ่ายใดๆก็ตามนะครับแล้วก็การกู้ยืมใดๆก็ตามเพื่อจะมาใช้จ่ายนั่นแหละครับถูกมองว่าจะไปเพิ่มแรงจูงใจในการที่รัฐบาลนั้นจะสร้างหนี้ในอนาคตและแรงจูงใจเหล่านี้มันก็สะท้อนในบรรดานักลงทุนแล้วก็เขาก็มีความรู้สึกว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยสิจะต้องขึ้นต้นทุนการเงินนะฮะเพื่อที่จะครอบคลุมความเสี่ยงในอนาคตที่รัฐบาลจะต้องก่อหนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยก็จะขึ้นทีนี้ดอกเบี้ยที่ขึ้นมันก็จะไปออฟเซตผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในด้านดีของการกระตุ้นเศรษฐกิจในวันนี้นะครับสุดท้ายแล้วการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะไปทำให้ดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยขึ้นก็จะเป็นการบั่นทอนเศรษฐกิจนะฮะมันก็จะทำให้ผลที่จะเป็นบวกนะฮะก็ถูกออฟเซตหรือว่าถูกชดเชยไปโดยผลที่เป็นลบเสียเพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่ว่าผลที่เป็นลบจากดอกเบี้ยที่จะขึ้นสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีมากน้อยเพียงใดหรือดอกเบี้ยอาจจะไม่ขึ้นสูงเลยขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็อาจจะมองว่าไม่มีนัยสำคัญเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใช้จ่ายภาครัฐจะมีประสิทธิภาพหรือไม่และอย่างที่3ครับก็คือ multipliers ขึ้นอยู่กับนโยบายการเงินนะครับเพราะว่า Central Bank ก็จะมองว่าการใช้จ่ายภาครัฐนั้นทำให้ Central Bank เนี่ยจำเป็นจะต้องtighten อัตราดอกเบี้ยหรือว่าทำให้อัตราดอกเบี้ยนั้นสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นนะครับจากการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองอันนี้ก็เป็นเอฟเฟคที่3นะครับที่จะบ่งชี้ว่า multiplier จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดหาก Central Bank ตื่นตัวมากจนเกินไปในการจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะไป offset นะครับหรือว่าไปสร้างผลกระทบที่มันเป็นลบทำให้ผลที่เป็นบวกที่ควรจะเป็นบวกจากการที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นต้องลดน้อยถอยลงไปแล้วครับ3ช่องทาง3ปัจจัยนี้แหละนะครับที่จะทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพหรือไม่มีนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้ว Public Debt นี่แหละจะเป็นตัวบ่งชี้นะครับเพราะว่ามีงานศึกษาวิจัยล่าสุดใน44ประเทศพบว่าประเทศที่มีอัตราหนี้สาธารณะต่อ GDP เกิน 60% นะครับมีแนวโน้มมากเลยที่ Multiplier จะเป็นลบนะครับก็คือว่ายิ่งกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยิ่งก่อให้เกิดผลลบต่อเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตนั่นเองนะครับกลายเป็นเช่นนั้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ย Keynesian policies อาจจะเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วนะครับหากมองในแง่ที่ว่าในวันนี้เราก่อหนี้กันมากมายจริงๆนะครับปัจจัยที่1นะครับผู้ที่จะใช้จ่ายก็คือภาคเอกชนแล้วก็ครัวเรือนนั้นมีความรู้สึกหวาดกลัวว่าอนาคตว่าภาษีจะขึ้นตอนนี้ก็มีการพิสูจน์แล้วว่าใน UK ในสหรัฐในฝรั่งเศสอิตาลีและในญี่ปุ่นก็เ ข้าข่ายนี้ด้วยเช่นกันนะครับทำให้ความกล้าที่จะใช้จ่ายกล้าที่จะลงทุนเพิ่มนั้นน้อยลงไปนะครับรวมถึงข้อที่2นะครับก็คือต้นทุนการกู้ยืมที่จะเพิ่มขึ้นก็มีการตรวจสอบกันมามีการวิจัยแล้วก็พบว่ากลุ่ม G7 นะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าในช่วงโควิด-19เนี่ยครับมันทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเพราะว่าการใช้จ่ายรัฐบาลสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าต้องครอบคลุมต้นทุนการเงินให้ชดเชยให้ได้นะครับมีการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยคือ 4% ในบรรดากลุ่มประเทศ G7 นะครับในช่วงโควิดเป็นต้นมาแล้วก็บอนด์ยิลด์เนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับในโปรตุเกสไอร์แลนด์กรีซสเปนเป็นต้นนะครับและอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรดูเหมือนจะมีการพิสูจน์กันมาแล้วว่าอ่อนไหวต่อการขาดดุลงบประมาณพอสมควรยิ่งขาดดุลมากนะครับดอกเบี้ยก็จะยิ่งอ่อนไหวแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นมากด้วยนะครับรวมๆกันแล้วนะครับปรากฏว่าหลักฐานบ่งชี้ว่าหลายๆประเทศนั้นกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ยุคที่หนี้สินคือของแสลงแล้วตอนนี้และ fiscal medicine หรือว่าการเยียวยาด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐนั้นดูเหมือนจะสร้างผลลบหรือว่าก่ออันตราย harmful นะครับมากกว่าที่จะเป็น heal หรือเป็นการแก้ปัญหาทำให้ปัญหานั้นสิ้นสุดลงนะเพราะฉะนั้น Keynesianism นะครับก็หากไม่ตายลงไปแล้วก็อาจจะถือได้ว่าถูกลดทอนศักยภาพและความสามารถและประสิทธิภาพลงไปอย่างมีนัยสำคัญนะครับทำให้วันนี้เราจะพึ่งพาการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับก็ต้องเป็นบทเรียนที่จะต้องจำไว้เหมือนกันว่าในไทยเราเองเนี่ยก็ถือได้ว่าใช้ช่องทางนี้พอสมควรในช่วงวิกฤตต่างๆโดยเฉพาะยิ่งการจ่ายเงินแบบง่ายๆให้กับประชาชนนะครับการกระตุ้นการบริโภคด้วยแคมเปญต่างๆนะฮะนี่ก็คือ fiscal stimulus ในแบบของ Keynesian model ที่ตอนนี้ก็พิสูจน์มาให้เห็นแล้วว่าสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีประสิทธิภาพเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าผู้ที่จะใช้จ่ายนั้นกังวลในอนาคตนะครับ2ก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยต้นทุนการกู้ยืมจะสูงขึ้นเพื่อจะรับมือความเสี่ยงเหล่านี้และ3ก็คือว่าหนี้สินที่มันมากขึ้นสร้างเพดานสร้างข้อจำกัดให้การทำสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดประสิทธิภาพได้นะครับนั่นก็เลยเป็นคำถามว่าแล้วต่อไปเราจะใช้เครื่องมือนี้ต่อไปจริงหรือในโลกที่ประเทศส่วนใหญ่นั้นเขาเริ่มที่จะมีข้อจำกัดด้านนี้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจกันพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับ World in Perspective เราสำรวจสภาพหนี้สินและเศรษฐกิจของโลกครับผ่านเลนส์ของ Keynesianism นั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังวรรณชัยจิตวงศ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ให้แล้วเสร็จภายใน3วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ให้แล้วเสร็จภายใน3วันพร้อมเตรียมขยายเวลาการประชุมจาก 24:00 น.วันนี้หากมีความจำเป็น
7: นายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2และ3ว่าเบื้องต้นกำหนดกรอบการพิจารณาไว้3วันและเตรียมขยายเวลาการประชุมจากเดิมที่จะสิ้นสุดในเวลา 24:00 น.วันนี้หากมีความจำเป็นพร้อมยืนยันว่าจะพยายามให้การพิจารณาแล้วเสร็จตามกรอบเวลาพร้อมขอให้สมาชิกอภิปรายให้อยู่ในกรอบการอภิปรายงบประมาณเพื่อให้การพิจารณางบประมาณเป็นไปด้วยความราบรื่นและแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะผู้ที่เสนอคำแปรยติขณะที่วิปทั้งสองฝ่ายควรหารือร่วมกันเพื่อบริหารเวลาเนื่องจากหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องของประชาชนมีสมาชิกต้องการอภิปรายจำนวนมากศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงที่ผ่านมาได้ผ่านความเห็นชอบมาตรา16งบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งสมาชิกตั้งข้อสังเกตการใช้งบคราวและความปลอดภัยข้อมูลประชาชน
8: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ช่วงค่ำที่ผ่านมาที่ประชุมพิจารณางบมาตรา16ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดซื้อบริการคลาวด์เซอร์วิสที่อาจมีความซ้ำซ้อนรวมถึงปัญหาข้อมูลประชาชนรั่วไหลและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเว็บไซต์ภาครัฐโดยนายพิรพัฒน์รัชกิจประการกรรมธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดตั้งคลาวด์กลางและ Data Center มีเป้าหมายยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกันขณะที่หน่วยงานที่มีข้อมูลละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับยังจำเป็นต้องจัดสรรงบ Cloud Service แยกต่างหากเพื่อดูแลข้อมูลเฉพาะด้าน ดยการบูรณาการงบประมาณจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐได้กว่า 3,000 ล้านบาทนอกจากนี้กระทรวงอยู่ระหว่างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ระดับชาติหรือไทย LLM เพื่อใช้พัฒนาฐานข้อมูลของประเทศพร้อมให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กรรมธิการเสียงข้างมากปรับแก้ไขและเข้าสู่การพิจารณางบมาตรา17ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5โดยมีคนไทยที่มาจากอเมริกาและพำนักอยู่ในนอร์เวย์ทักทายระหว่างเดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ในวันพรุ่งนี้โดยระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้งสองฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศโดยมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ลิตรละ70สตางค์ส่วนน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้นลิตรละ80สตางค์การปรับขึ้นราคาครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดี

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนภูมิคุ้มกันสื่อสร้างได้ทุกช่วงวัยปัจจุบันต้องยอมรับว่าเด็กๆเติบโตมากับมือถือแท็บเล็ตและโซเชียลมีเดียสื่ออยู่รอบตัวทั้งความรู้และความเสี่ยงเด็กบางคนเสพข่าวปลอมบางคนติดเกมติดคลิปสั้นบางคนถูกชักจูงด้วยคอนเทนต์รุนแรงหรือเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนในโลกออนไลน์พ่อแม่หลายคนจึงเริ่มกังวลว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้ลูกได้อย่างไรและควรเริ่มแบบไหนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติผู้มารับแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนที่จะมาให้คำแนะนำแบบเข้าใจง่ายเพื่อให้พ่อแม่ดูแลลูกได้อย่างปลอดภัยในโลกดิจิทัลค่ะ
2: หลักการแรกเลยเด็กอายุต่ำกว่า2ปีไม่ควรใช้โซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ 2-6 ปีกรุณาใช้เพียงเพื่อจำเป็นและให้ใช้เป็นสะพานเชื่อมโดยที่ตัวหลักก็คือพ่อแม่หรือถ้าไปอยู่ที่เดย์แคร์ก็คือครูและเพื่อนครับตัวเป็นๆนะไม่ใช่เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมโปรดขีดเส้นใต้คำว่าสะพานเชื่อมความหมายง่ายๆก็คือเช่นอาจจะมีเสียงบรรเลงในขณะที่พ่อกำลังเล่านิทานพวกนี้อาจจะต้องใช้ AI เข้ามาเป็นองค์ประกอบเล็กๆแต่ตัวคุณพ่อก็ยังอยู่และเป็นผู้เล่านิทานด้วยตัวของเขาเองกรุณาลิมิตให้มันเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมแต่ของจริงชีวิตจริงๆบูรณาการประสาทสัมผัสมันเป็นโอกาสของช่วงชีวิตของเด็กปฐมวัยถ้าคุณพ่อคุณแม่ช่วยเวลาตรงนี้เท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่ช่วยทั้งชีวิตของเด็กเลยครับเพราะเซลล์สมองกำลังพัฒนาเซลล์ที่เลี้ยงกำลังพัฒนาในช่วงของเด็กปฐมวัยพอขึ้นไปสู่ระดับวัยเรียนก็คือ6-12ปีใช้อย่างมีจังหวะจากคนและรู้จักเท่าทันกับมิติของสื่อต่างๆเหล่านี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือมีวินัยในการเล่นเพื่อเหลือเวลามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมจะต้องเจอกับสังคมด้วยไม่มีคำว่า introvert เร็วเกินไปนะไม่ต้องไปเที่ยววางวินิจฉัยว่าเขาเป็น introvert ก็ให้เขาเล่นเกมไปอย่างเดียวมันไม่ใช่เข้าใจผิดก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเขาต้องเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเขาต้องเรียนรู้อยู่ในละแวกบ้านเขาต้องเรียนรู้อยู่กับคนที่ต่างวัยซึ่งกันและกันเขาต้องมีกิจกรรมร่วมกับธรรมชาติบ้างไม่ใช่ห่างไกลจากธรรมชาติซะเลยเขาต้องเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับการออกกำลังกายศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเรื่องราวจริงๆที่ไม่ได้อยู่ในโลก AI จะต้องเหลือเวลาไปจัดการกับไอ้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ควบคู่กันไปไม่ใช่มีแต่ AI เพียงอย่างเดียวครับ
1: ในการสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้เด็กๆไม่ใช่การห้ามใช้มือถือแต่คือการสอนให้เด็กรู้เท่าทันคิดเป็นและควบคุมตัวเองได้เด็กเล็กต้องเน้นการดูแลใกล้ชิดและกิจกรรมพัฒนาการวัยประถมต้องฝึกวินัยและการแยกแยะสื่อและวัยรุ่นต้องเน้นความปลอดภัยความเข้าใจและการสื่อสารในครอบครัวเพราะในโลกที่สื่ออยู่รอบตัวสิ่งที่พ่อแม่ให้ลูกได้ดีที่สุดไม่ใช่การปิดกันแต่คือเกราะป้องกันที่ทำให้ลูกอยู่กับสื่อได้ยังปลอดภัยค่ะ
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: การทำไร่เลื่อนลอยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ป่าเสื่อมโทรมในอดีตราษฎรชาวไทยภูเขาบนดอยสูงปลูกข้าวและโยกย้ายไปเรื่อยๆทิ้งพื้นที่ดินจืดหมดสภาพไว้ข้างหลังผ่านเสียงสะท้อนแห่งความทุกข์ยากก่อนพัฒนาเปลี่ยนแปลงด้วยพระเมตตาดั่งสายทานหยุดไร่เลื่อนลอยที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
1: ทำไรอย่างเดียวครับทำไร่นี่คือเราทำไร่แบบเลื่อนลอยปีหนึ่งก็ต้องย้ายไปทำอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยครับ
2: ทางปลาก่อนค่ะทางเสร็จแล้วก็เผาหลังจากนั้นแล้วก็ปลูกข้าวอยู่ทุกอย่างลำบากมากเลย
0: ชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาชนเผ่าลัวที่อาศัยอยู่บนดอยสูงของจังหวัดน่านได้พบกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่ป่าไม้ภูพยัคฆ์ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2546ทรงพบว่าบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจัดตั้งเป็นสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้นเพื่อรักษาป่าไม้อันเป็นต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี
3: ้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเขาเนี่ยเขาจะบอกอาจารย์ว่าช่วยหน่อยเถอะเขาไม่มีงานทำไม่ทราบจะหากินยังไงชาวเขาก็ว่าอย่างนั้นเป็นเหตุทำจูงใจให้ฉันสร้างหมู่บ้านต่างๆเพราะเขาบอกว่าแม่หลูช่วยทีไม่รู้จะไปรับจ้างไม่รู้จะไปทำงานที่ไหนนี่บังเอิญมีงานที่เนี่ยเขามีงานแต่เป็นงานที่เป็นภัยกับประเทศเราเราก็ลองดูแทนที่จะตั้งหมู่บ้านที่บ้านลองดูเป็นสถานีเกษตรใหญ่แล้วก็มีหมู่บ้านของสถานีเกษตรนี่อยู่ในพื้นแถวนี้เดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่แม้จะเป็นชาวเขาก็เรียกว่ามีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยต้องมีงานการทำถึงจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็บอกตอนนี้เขาหางานทำลำบากเหลือเกินเขาก็อาจจะแก้ตัวเป็นเหตุเขาต้องไปร่วมมือกับพวกค้ายาเสพติดซึ่งเราก็โทษเขาไม่ได้เพราะไม่มีงานให้เขาทำจริงๆนี่ก็ลองสร้างงานให้เขาทำในด้านที่จะผลิตผลไม้ผักพืชมือหนาวจะได้รับการช่วยเหลือเป็นที่จะได้รับคล้ายๆเป็นเงินเดือนแล้วก็มีที่อยู่ที่อาศัยที่ทำกินก็อาจจะเราอาจจะไม่ใช่ให้เขาทำมาหากินอย่างโบราณนะที่น้อยเราอาจจะให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างๆในการแยกต้นไม้หรือทำต้นไม้อะไรอย่างน
0: ี้แนวพระราชดำริในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้คือให้คนอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนด้วยการสร้างอาชีพเพื่อลดการบุกรุกทำลายป่าปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาป่าปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติโดยส่งเสริมให้ราษฎรทำนาแบบขั้นบันไดที่ให้ผลผลิตสูงปลูกไม้ผลยืนต้นส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ปลูกมันเบอรี่หรือมอนปลูกผักปลอดสารพิษนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ทำน้ำมันเบอรี่พร้อมน้ำดื่มตราภูพยัคฆ์จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับราษฎรเพิ่มขึ้น
4: เปลี่ยนจากไร่เลื่อนลอย

0: ็มาทํานาทํานาเสร็จแล้วก็ปลูกข้าวโพดต่อเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวหลังจากนั้นก็ผลผลิตก็น้อยลงต่อจากนั้นโครงการเข้ามาให้ความรู้เรื่องกาแฟแล้วก็ลองทํากาแฟดูก็ดีขึ้นรายได้ก็พอเลี้ยงครอบครัวได
1: ้ส่งเสริมกาแฟก็มนด้วยเขามาให้พวกเราปลูกหลังจากนั้นแล้วก็ประมาณสัก2ปี3ปีแล้วก็ได้ผลผลิตตอนนี้แต่สบายขึ้นละถ้าเราขยันก็ได้ถ้าเราไม่ขยันก็ไม่ได้
2: จากแนวพระราชดำริให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนด้วยการสร้างงานให้กับราษฎรด้วยมีพระราชประสงค์หยุดไร่เลื่อนลอยไว้ที่โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริราษฎรจึงได้มีรายได้และเรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการใช้พื้นที่อย่างจำกัดแต่ให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็ร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้สมบูรณ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งรวมทั้งจัดระเบียบชุมชนพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นเส้นทางยาเสพติด
3: เมื่อก่อนในพื้นที่เราเยอะแต่เราไม่มีองค์ความรู้โครงการพระราชดำริเข้ามาเนี่ยเราก็ได้ไปศึกษาหาความรู้มีเจ้าหน้าที่มาแนะนำองค์ความรู้ให้เราเราก็เอาความรู้ตรงนั้นมาใช้ในพื้นที่ของตัวเองพื้นที่น้อยๆเราก็สามารถปรับใช้พื้นที่ตรงนั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
2: วันนี้พื้นที่ที่เคยถูกบุกรุกเสื่อมโทรมได้พัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อมาสัมผัสภูมิประเทศที่สวยงามของขุนเขาน่านบรรยากาศหมอกยามเช้าอันสวยงามในฤดูหนาวพระราชดำริหยุดไร่เลื่อนลอยไว้ที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดโดยมีสำนักงานกปร.เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆเพื่อให้โครงการตามพระราชดำริสามารถพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกป่าไปพร้อมกับการปลูกชีวิตผู้คนบนความเขียวขจีของผืนป่าจากดอยหนึ่งไปสู่อีกดอยหนึ่งทั้ง18แห่งในภาคเหนือโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในทุกพื้นที่ผสานเป็นพลังให้ราษฎรร่วมกันปกป้องผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าได้งอกงามลงในหัวใจไทยตราบนาน

0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณปี2570มาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: จ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ส.ส.อภิปรายงบประมาณมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งข้อสังเกตงบประมาณโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินวงเงิน190ล้านบาทอาจซ้ำซ้อนและไม่คุ้มค่า
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2มาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณในหลายโครงการโดยเน้นความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณเช่นนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินซึ่งเป็นงบผูกพัน3ปีรวม190ล้านบาทโดยเฉพาะการพัฒนาระบบ AI การวางทุนสำรวจ15จุดการจ้างบุคลากรและการจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลพร้อมขอให้ชี้แจงที่มาของตัวเลขความแม่นยำของ AI ที่ระบุถึงร้อยละ85และหลักเกณฑ์การเลือกพื้นที่เฝ้าระวังนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงการพัฒนาระบบใหม่ทั้งที่มีฐานข้อมูลภาครัฐอยู่แล้วพร้อมเรียกร้องให้พิสูจน์ผลสำเร็จของโครงการระยะแรกและระบุหน่วยงานที่จะรับผิดชอบดูแลระบบในระยะยาวทั้งนี้เสนอให้ปรับลดงบประมาณทั้งโครงการหากไม่สามารถชี้แจงความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจนเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองแก้ปัญหาปลาหมอคางดำ
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการเร่งด่วนให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำกับดูแลกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมให้กรมประมงจัดทำแผนดำเนินงานให้เป็นไปตามคำพิพากษาและเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วทั้งนี้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงและอธิบดีกรมประมงดำเนินการตามแผน ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องรวมถึงให้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติในจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีผลเมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดโดยนายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงเกษตรดำเนินมาตรการแก้ปัญหาไปอย่างต่อเนื่องทั้งการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำการปล่อยปลาผู้ล่าการนำไปใช้ประโยชน์การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและฟื้นฟูระบบนิเวศทั้งนี้ข้อมูลกรมประมงณวันที่27สิงหาคม2569สามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วกว่า10ล้าน6แสนกิโลกรัมและสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มลดลงใน10จังหวัดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ทางการอินโดนีเซียสั่งระงับการดำเนินงานของโรงครัวเกือบ 2,000 แห่งในโครงการมื้ออาหารฟรีเนื่องจากไม่มีการรับรองด้านสุขอนามัยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียสั่งระงับการดำเนินงานของโรงครัวที่เข้าร่วมโครงการมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการจำนวน 1,999 แห่งทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้ารับการรับรองด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาลตามข้อกำหนดนายสุดาโยโนหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียระบุว่ามาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาลเป็นเรื่องที่ไม่สามารถประนีประนอมได้และสำนักงานโภชนาการแห่งชาติจะเข้าตรวจสอบโรงครัวที่ถูกระงับการดำเนินงานทั้งหมดก่อนจะตัดสินใจว่าจะดำเนินมาตรการใดต่อไปทั้งนี้โครงการมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของรัฐบาลอินโดนีเซียมีโรงครัวเข้าร่วมโครงการกว่า 27,000 แห่งขณะที่นับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วจนถึงวันที่1กันยายนที่ผ่านมามีนักเรียนครูและประชาชนอย่างน้อย 50,000 คนทั่วอินโดนีเซียที่ป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
4: Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
2: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมนี้มาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรเงี้ยนะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพูลครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคล้อยตามไปกับสิ่งที่ได
1: ้เราอาจไม่สามารถหยุดยั้ง

0: การพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
1: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน141นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
0: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
2: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
2: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
0: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับส.ส.ตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่กระจุกตัวบางพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: การพิจารณางบประมาณมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนส.ส.ตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่กระจุกตัวบางพื้นที่
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ช่วงที่ผ่านมาได้พิจารณามาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาชิกต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยเฉพาะงบขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลซึ่งตั้งไว้ประมาณ 1,500 ล้านบาทสำหรับ281โครงการซึ่งเห็นว่าโครงการจำนวนมากกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ของพรรคการเมืองบางพรรคโดยมีการเปิดเผยข้อมูลว่าพื้นที่ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยได้รับการจัดสรร141โครงการคิดเป็นกว่าร้อยละ57ของโครงการทั้งหมดพร้อมตั้งคำถามถึงหลักเกณฑ์และความจำเป็นในการจัดสรรงบประมาณนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับการจัดสรรงบกลางปี2569ที่เคยถูกตั้งข้อสังเกตในลักษณะเดียวกันจึงเรียกร้องให้หน่วยงานชี้แจงว่าการเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นไปตามปัญหาการขาดแคลนน้ำและความจำเป็นของประชาชนหรือมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องและยังย้ำว่างบประมาณด้านน้ำบาดาลควรจัดสรรตามความเดือดร้อนและความจำเป็นของพื้นที่อย่างเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เงินภาษีเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงผานิชคาดนาครายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกหนักและหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11กันยายน2569
7: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนี้ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งปภ.จึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันที รวมทั้งจัดทำเกณฑ์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยรายจังหวัดโดยบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์สำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมาขอให้เร่งประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อส่งข้อมูลให้ปภ.ตรวจสอบและประสานธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โรงพยาบาลเบตงแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้ประชาชนใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 จากหมอกควันจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
8: โรงพยาบาลเบตงจังหวัดยะลาเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นควัน PM 2.5 หลังหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียยังคงปกคลุมพื้นที่พร้อมแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเบตงและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจแม้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในวันนี้ที่อำเภอเบตงอยู่ที่ 13.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีขณะที่ตลอดห้วงที่มีหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียผ่านเข้ามาปกคลุมพื้นที่พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 โรงพยาบาลเบตงแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านลดกิจกรรมกลางแจ้งและหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงที่มีหมอกควันพร้อมติดตามสถานการณ์ฝุ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลฝุ่นควัน PM 2.5 ได้เพื่อวางแผนในการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการราตรีประดับดาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะดิฉันพลอยสายกนกนวลพัทรมังคลานนท์รับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะคืนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผิวพรรณและความอ่อนเยาว์ซึ่งพลอยใสเชื่อว่าสาวๆหลายๆท่านไม่ว่าจะอายุมากหรืออายุน้อยก็น่าจะรู้จักสิ่งนี้ดีมันคือคอลลาเจนค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอลลาเจนไม่ได้มีหน้าที่แค่เรื่องของความงามหรือว่าผิวพรรณเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันคือโปรตีนโครงสร้างหลักที่สำคัญอย่างยิ่งต่อร่างกายของเราในทางชีววิทยานะคะคอลลาเจนคือโปรตีนสายยาวค่ะที่จะพบได้มากที่สุดในร่างกายของมนุษย์คิดเป็นประมาณ1ใน3ของปริมาณโปรตีนทั้งหมดในร่างกายเลยทีเดียวซึ่งมันก็จะทำหน้าที่เปรียบเสมือนกับกาวหรือว่าตาข่ายยึดเกาะคอยประสานเนื้อเยื่อต่างๆเข้าเอาไว้ด้วยกันทั้งในชั้นผิวหนังกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นหลอดเลือดไปจนถึงกระจกตาของเราเลยแหละค่ะโดยร่างกายเนี่ยจะสามารถสร้างคอลลาเจนขึ้นมาเองได้จากกรดอะมิโนที่ได้จากการย่อยสลายอาหารประเภทโปรตีนที่เราทานเข้าไปนั่นเองค่ะเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะคะก็คือร่างกายของเราเนี่ยจะมีปริมาณคอลลาเจนสูงสุดในช่วงวัยเยาว์ค่ะแต่ว่าเมื่อเราเข้าสู่อายุช่วง25ปีขึ้นไปร่างกายจะเริ่มสร้างคอลลาเจนลดลงตามธรรมชาติเฉลี่ยปีละ 1% ถึง 1.5% ค่ะเหมือนที่เราชอบพูดกันว่ายิ่งอายุมากขึ้นคอลลาเจนก็จะยิ่งลดน้อยลงเรื่อยๆแถมปัจจัยภายนอกอย่างแสงแดดรังสี UV มลภาวะที่เราพบเจอได้ทุกวันเวลาออกไปเรียนหรือว่าออกไปทำงานไหนจะความเครียดพฤติกรรมนอนดึกการรับประทานน้ำตาลสูงชานมไข่มุกหวานๆสิ่งพวกนี้นะคะเป็นตัวการเร่งให้คอลลาเจนของเราเนี่ยถูกทำลายและสูญเสียเร็วขึ้นค่ะซึ่งหลายๆท่านก็รู้ดีค่ะว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ควรขาดคอลลาเจนแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วประโยชน์ของคอลลาเจนมีอะไรบ้างเราจะมาติดตามกันและพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้ในช่วงหน้าค่ะตอนนี้เราไปพักเรื่องของคอลลาเจนกันเอาไว้สักครู่มาผ่อนคลายอารมณ์สบายๆไปกับเพลงเพราะๆในช่วงแรกกันก่อนดีกว่าค่ะ

0: าติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของราตรีประดับดาวค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราได้เกริ่นถึงคอลลาเจนกันไปแล้วในช่วงนี้ค่ะเราจะมาฟังกันว่าประโยชน์ของคอลลาเจนต่อร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกที่มีความโดดเด่นมากๆแล้วก็หลายๆท่านน่าจะพอได้ยินมาบ้างแล้วก็คือในเรื่องของการอุ้มน้ำค่ะและเสริมความยืดหยุ่นให้ชั้นผิวหนังทำให้ผิวพรรณเนี่ยดูเต่งตึงกระชับชะลอการเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นนอกจากเรื่องผิวแล้วนะคะคอลลาเจนก็ยังมีบทบาทสำคัญมากในเรื่องของการบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อค่ะมันจะช่วยในเรื่องของการลดการเสียดสีบรรเทาอาการปวดข้อช่วยให้กระดูกของเราแข็งแรงเสริมสร้างความแข็งแรงของเส้นผมเล็บตลอดไปจนถึงช่วยในเรื่องของการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผนังหลอดเลือดทั่วร่างกายด้วยค่ะสำหรับแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยคอลลาเจนซึ่งคุณผู้ฟังสามารถหาได้ง่ายๆใกล้ตัวนะคะสามารถพบได้ในอาหารที่มีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันค่ะเช่นต้มซุปกระดูกหมูหรือกระดูกไก่หนังปลาหนังหมูเอ็นเนื้อต้มยำตีนไก่รวมไปถึงอาหารทะเลค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือร่างกายเนี่ยต้องใช้วิตามินซีค่ะเป็นตัวช่วยสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์คอลลาเจนดังนั้นการทานอาหารที่มีคอลลาเจนคู่ไปกับผักผลไม้รสเปรี้ยวเช่นส้มมะนาวฝรั่งหรือว่าเบอร์รี่ก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเอาละค่ะเราก็ได้ฟังถึงประโยชน์ของคอลลาเจนกันไปแล้วเดี๋ยวไปพักสมองฟังเพลงเพราะๆกันต่อ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: วัดคือศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนผู้คนมากมายร่วมแรงร่วมใจบริจาคทรัพย์สิ่งของเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาหลายครั้งเมื่อพระภิกษุมรณภาพบุตรหลานหรือญาติใกล้ชิดกลับอ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินของพระภิกษุจึงกลายเป็นข้อพิพาทที่ต้องใช้กฎหมายเข้ามาชี้ขาด3นาทีกับอัยการแผ่นดินจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจว่าแท้จริงแล้วทรัพย์ของสงฆ์ตกเป็นของใครใครคือเจ้าของตามกฎหมายกันแน
2: ่ในทางกฎหมายนะครับก็ไม่มีบทบัญญัติห้ามนะครับไม่ให้พระภิกษุเนี่ยครับถือครองทรัพย์สินนะครับซึ่งตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีพระภิกษุหลายๆรูปนะครับที่อาจจะมีญาติโยมหรือว่าลูกศิษย์ที่มีความศรัทธานะครับมอบสิ่งของหรือว่าถวายสิ่งของเป็นการทำบุญหรือว่าการจะยกให้โดยความศรัทธาโดยเสน่หานะครับซึ่งอาจจะมีทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์เช่นอาจจะเป็นรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์หรือว่าเป็นสิ่งของต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับอาจจะเป็นที่ดินหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสิทธิ์ในทางที่ดินต่างๆเนี่ยนะครับในส่วนของมรดกของพระภิกษุนะครับบางกรณีนะครับพระภิกษุเนี่ยมาอุปสมบทภายหลังจากที่ได้มีครอบครัวแล้วนะครับมีภรรยามีลูกแล้วนะครับหลังจากที่ท่านได้มรณภาพลงนะครับในส่วนของทรัพย์สินที่จะตกได้แก่ทายาทตามกฎหมายนะครับก็คือทรัพย์สินที่ต้องมีอยู่ก่อนที่ท่านจะบวชนะครับหรือว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนที่จะอุปสมบทนะครับถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนอุปสมบทเนี่ยนะครับหลังจากที่ท่านมรณภาพไปเนี่ยทรัพย์สินดังกล่าวจะตกได้แก่ทายาทโดยชอบธรรมตามกฎหมายมรดกครับในส่วนของพระภิกษุสงฆ์นะครับก็คือพระภิกษุสงฆ์เนี่ยท่านดำรงสมณเพศอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักของพระธรรมวินัยเนี่ยอาจจะมีการห้ามหรือว่ามีการเตือนไม่ให้พระภิกษุนะครับถือครองทรัพย์สินก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยเป็นสิทธิโดยชอบธรรมนะครับที่ท่านจะมีทรัพย์สินแล้วก็สามารถจะจัดการทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินของวัดนะครับโอนให้ใครก็ได้หรือว่าจะทำพินัยกรรมยกให้ใครก็ได้นะครับซึ่งในประเด็นตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในทางกฎหมายเกิดขึ้นว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิ์รับมรดกของพระภิกษุหลังจากที่ท่านได้มรณภาพไปแล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนำว่าพยายามที่ปรึกษาหาทางปรึกษาทางกฎหมายกับผู้รู้นะครับหรือว่าจะมาปรึกษาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีประจำจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้ครับก็คิดว่าน่าจะได้รับความแนะนำที่เป็นประโยชน์ครับ

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของราตรีประดับดาวในค่ำคืนนี้แล้วค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดถึงข้อควรระวังกันบ้างว่าถ้าร่างกายขาดคอลลาเจนหรือว่าได้รับมากจนเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับในกรณีที่ร่างกายขาดคอลลาเจนนะคะสัญญาณแรกที่สังเกตได้ชัดเจนก็คือผิวพรรณจะเริ่มหย่อนคล้อยค่ะเกิดริ้วรอยและรอยย่นได้ง่ายขึ้นผิวของเราก็จะแห้งกร้านแผลหายช้าลงนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบข้อต่อด้วยเช่นเกิดอาการปวดข้อติดขัดเวลาเคลื่อนไหวกระดูกอ่อนเสื่อมสภาพเร็วขึ้นรวมไปถึงผมร่วงง่ายและเล็บเปราะหักง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะบางท่านอาจจะคิดว่าถ้าเราทานคอลลาเจนเข้าไปเยอะๆก็จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมากเกินไปโดยเฉพาะในรูปแบบของอาหารเสริมสกัดเข้มข้นร่างกายจะไม่สามารถขับออกหรือนำไปใช้ได้หมดค่ะมันจะส่งผลให้ระบบย่อยอาหารต้องทำงานหนักทำให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องท้องเสียหรือคายรสขมในปากได้ค่ะแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะสำหรับผู้ที่มีประวัติเป็นโรคไตการที่เราได้รับโปรตีนหรือว่าคอลลาเจนในปริมาณที่สูงเกินไปติดต่อกันเป็นเวลานานอาจจะเพิ่มภาระการทำงานของไตในการขับสารส่วนเกินออกแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อภาวะแพ้โปรตีนสกัดจากปลาหรือสัตว์ทะเลได้เช่นกันค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่าการดูแลสุขภาพและความงามที่ดีที่สุดก็คือการรักษาสมดุลค่ะเราควรที่จะทานอาหารตามธรรมชาติให้หลากหลายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ปกป้องผิวของเราจากแสงแดดด้วยค่ะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่ร่างกายเนี่ยจะได้ฟื้นฟูแล้วก็สังเคราะห์คอลลาเจนตามธรรมชาติในยามนอนหลับแล้วนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีค่ะพลอยใสกนกนวลภัทรมังคลานนท์ต้องขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ทุกท่านค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งตั้งบ่ฟังตอนนี้เราเจริญพุทธานุสติตั้งบ่ฟังคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้อย่างไรก็ในเมื่อเราไม่เคยเห็นท่านไม่เคยได้ยินเสียงวิธีการที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้านั้นคือระลึกถึงการตรัสรู้เรามานึกถึงคราวที่ท่านได้ตรัสรู้เป็นเวลาที่ท่านได้เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นนั่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชราอยู่ที่ต้นโพอยู่ไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชรานั่งอยู่คนเดียวเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นนันดีน่าเพลินใจมีหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นสามารถโคจรเดินไปเพื่อที่จะบิณฑบาตได้เป็นสถานที่ที่มีความสงัดไม่มีคนมารบกวนมีลมพัดเบาๆพอเย็นสบายเห็นท่านนั่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชรานั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่แล้วกำลังไตร่ตรองใคร่ครวญสมัยนั้นหลังจากตรัสรู้แล้วใหม่ๆมาไตร่ตรองใคร่ครวญถึงว่าเอ๊ะเรามาจุดนี้ได้ยังไงเรามาบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่มันมาได้ยังไงเหมือนกับว่าเราพอผ่านอะไรสำเร็จเรื่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มาทบทวนดูไงว่าที่เราสำเร็จผ่านมามันได้เพราะอะไรมีอุปสรรคเพราะอะไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราได้ผ่านมาท่านก็มานั่งทบทวนตัวฝังทบทวนว่าที่เราปฏิบัติมาเนี่ยที่ผิดมันก็มีนะที่ผิดเนี่ยก็คือการปฏิบัติให้ทรมานตนเองก็เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานตัวเองให้ลำบากโดยไม่เกิดผลอีกข้างหนึ่งก็เป็นการชุ่มอยู่ในกามหลงไหลเพลิดเพลินไปตามเสียงตามรูปต่างๆให้มีความเพลิดเพลินไปนั่นก็ไม่ใช่ทางแต่ทางที่มาแล้วเกิดการบรรลุได้เป็นทางที่ประกอบด้วยความเพียรต้องใช้กำลังต้องใช้เรี่ยวแรงพลังทางจิตด้วยต้องจิตต้องเป็นสมาธิด้วยยังต้องประกอบด้วยศีลด้วยการดำเนินชีวิตนี่ก็ต้องถูกด้วยวาจาก็ต้องพูดด่าคนอื่นไม่ได้ละต้องเป็นวาจาที่ถูกต้องประกอบด้วยประโยชน์ความคิดนึกนี่จะไปในทางเบียดเบียนคิดพยาบาทหรือเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องไม่ได้เลยมาไตร่ตรองถึงองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐนี้ที่ทำให้ท่านบรรลุธรรมขึ้นมาได้นั่งยิ้มอยู่คนเดียวทุกฝังพระพุทธเจ้าเรายิ้มแบบสบายใจนะสบายใจว่าโอ้ฉันผ่านมาแล้วฉันได้พลังนี้มาแล้วฉันทะลุมาเพราะตามเส้นทางนี้ไอ้ที่ทำมาไม่เกิดประโยชน์ก็มีไอ้ที่ทำมาผิดพลาดก็มีนั่นไม่ใช่ทางแม้แต่ถ้าใครมาตามทางนี้นั้นก็จะต้องได้เหมือนกันนะเนี่ยเรานึกภาพนี้อยู่ตัวหวังให้เห็นความที่พระพุทธเจ้ากำลังไตร่ตรองตรีตรึกถึงความที่ท่านบรรลุธรรมมาได้แล้วธรรมะเหล่านั้นที่ท่านไตร่ตรองตรีตรึกทบทวนอยู่เนี่ยมันยังอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะยังมีการปฏิบัติมีการทำมีการใส่ใจนำมาบอกกล่าวกันอยู่จนถึงทุกวันนี้พอเลยตรงฝั่งอันนี้พอเลยอย่าเลยอย่าเลยอย่าจะมีความกังวลใจเศร้าใจเสียใจไม่ต้องมีเลยพอเลยพอเลย ให้มีความสบายใจความอิ่มเอิบใจความปีติความโสมนัสเลยว่าโอ้ธรรมานี่ยังมีอยู่เป็นสวากขาตธรรมจริงๆเป็นธรรมะที่ประกาศไว้ด้วยดีด้วยปัญญาอันยิ่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทโธก็ด้วยความสามารถอย่างยิ่งและการที่คำสอนมันจะอยู่จนมาถึงป่านนี้ก็เพราะมีกลุ่มคนหมู่คนปฏิบัติดีผ่านกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นให้ส่งต่อสืบทอดคำสอนนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวหนังสือตัวอักษรความทรงจำบทสวดแต่เป็นวิถีชีวิตเป็นการลงมือทำเป็นการลงมือปฏิบัติจึงทำให้คำสอนนี้มันอยู่มาได้ทุกฝั่งเป็นพุทโธธัมโมสังโฆให้เรามีความปีติสบายใจอิ่มเอิบใจมีความโสมนัสดีใจปลื้มใจเถิดว่าทุกวันนี้ยังมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่สืบเนื่องต่อเนื่องมาจากสมัยนั่นแหละที่ท่านได้นั่งอยู่ที่ใต้ต้นโพริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชราความรู้ปัญญาการปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้ง8อย่างนี้ทรงต่อข้ามการเวลาทรงต่อข้ามสถานที่ผ่านบุคคลต่างๆเหล่าพระเจ้าประสงค์อุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาที่ร่วมกันทำการปฏิบัติส่งต่อไม่เป็นคนสุดท้ายแต่มอบให้จนมาถึงในยุคสมัยนี้ตัวฟังให้เรามีความสบายใจเลยให้เรามีความเย็นใจเลยให้เรามีความปลื้มใจพอใจลงใจเกิดเป็นปีติสุขในการที่เรานึกถึงระลึกถึงเรื่องราวเหล่านี้อยู่เป็นปีติสุขที่เกิดจากความคิดนึกเป็นวิเวกเกิดขึ้นให้จิตเป็นอารมณ์เดียวที่เกิดจากการเจริญพุทธานุสติให้เรารักษาความอิ่มเอิบใจความสบายใจความปลื้มใจคือปีติสุขที่เกิดจากวิเวกนี้เอาไว้ให้ดี
1: เอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่ได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศไว้ด้วยบทพยัญชนะที่มีความรัดกุมรอบคอบลึกซึ้งไม่ละหลวมมีความหมายอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบไว้ในยะหลายอย่างลึกซึ้งทำไมต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ทุกฝั่งเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันในเวลาต่อมาและประโยชน์ถึงที่สุดทั้งประโยชน์กับตนเองทั้งประโยชน์กับผู้อื่นทั้งประโยชน์สองฝ่ายประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่มีประโยชน์3 ตอน 3 ตอน3อย่างรวมถึงเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้จึงควรที่จะศึกษาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเพราะนี้เป็นโอกาสโอกาสหมายถึงเวลาและสถานที่ตั้งหวังวันนี้จึงจะพูดถึงเรื่องโอกาส8อย่างที่ถ้าเมื่อเราได้โอกาสนี้แล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือไปคำว่าโอกาสในที่นี้มาในอัคคณสูตรอังคุตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ8ข้อคืออัฏฐกนิบาตซึ่งหัวข้อนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาอธิบายในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าอธิบายยังแบบไม่เต็มที่เพ เพราะว่ามีพระสูตรอื่นนั้นนี้โน้นมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ในวันนี้ช่วงของใต้ร่มปฏิบทนี้จะจัดเรื่องนี้มาเต็มๆเพราะว่าตรงตัวสุดๆแล้วเอาหัวข้อนี้เป็นแม่บทตั้งขึ้นแล้วเจาะลงไปในแต่ละเรื่องแต่ละส่วนแยกแยะแจกแจงออกแล้วอยู่ในหัวข้อแม่บทนี้ให้เกิดปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบมาสักครู่หนึ่งเพื่อป้องกันความเป็นอันตรายของงูพิษนั้นตอนนี้เราจะมาจับงูพิษเพื่อให้ได้ประโยชน์จากพิษงูเราจะมาทำความเข้าใจในหัวข้อของปริยัติในที่นี้คืออรรคณสูตรเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเวลาและสถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้คำว่าโอกาสท่านผู้ฟังหมายถึงสถานที่หรือเวลาในที่นี้ก็คือ time and space นั่นเอง temporal or spatial คำว่า time and space ในภาษาอังกฤษเปรียบเทียบกับมาในทางธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือภพพอสำเภาพอผ่านมาจากคำว่าภาวะพอสำเภาวอแหวนแปลว่าความเป็นสภาวะคุณจะมีสภาวะใดสภาวะหนึ่งมันก็ต้องมีสถานที่คำว่าสถานที่นั้นหมายถึงรวมทั้งโลเคชันทั้งส่วนที่เป็นรูปเป็นนามโลเคชันคือสถานที่ที่เป็นจุดเป็นตำแหน่งนะรูปนามหมายถึงสสารสสารที่เป็นของหยาบเช่นร่างกายของเราธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสสารที่เป็นของละเอียดเช่นกายละเอียดมีพวกแสงยังเป็นรูปอยู่แต่เป็นรูปละเอียดเป็นสสารได้เช่นพวกอนุภาคโฟตอนอนุภาคอิเล็กตรอนอะไรที่มันเล็กๆอย่างนั้นหรือถ้าเป็นส่วนที่เป็นอรูปก็พวกอรูปประพรมนั่นก็คือว่าไม่มีรูปละแต่ว่าเป็นสสารแบบหนึ่งแล้วก็ส่วนที่สองคือเวลาคำว่าเวลานั้นก็แล้วแต่สภาวะที่เป็นสสารนั้นเนื่องว่าเวลามันจะเร็วจะช้าต่างกันไม่เท่ากันตามแต่สถานที่แต่จะพูดในทางวิทยาศาสตร์ก็คือทฤษฎีที่เวลามันสัมพัทธ์กันในทฤษฎีที่เรียกว่าสัมพันธภาพเวลาของแต่ละที่มันก็สัมพัทธ์กับสถานที่ทำให้เวลามันเดินไม่เท่ากันไม่ต้องเอาถึงเรื่องสมการทางคณิตศาสตร์หรอกท่านผู้ฟังเอาแค่ตัวเราเนี่ยตัวท่านผู้ฟังทำงานที่ถ้าไม่ชอบเนี่ยนะแต่จำเป็นต้องทำเนี่ยโอ้ยแค่10นาทีเนี่ยมันก็รู้สึกยาวนานเป็นชั่วโมงเด็กที่เขาไม่ชอบเรียนหนังสือเป็นยังไงโอ้นั่งอยู่ในคาบเรียนเนี่ยโอ้อาจารย์นี่ก็สอนไม่เข้าใจวิชาก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วมันก็ทรมานเหลือเกิน10นาทีนี่เป็นเหมือนชั่วโมงนึงแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามเราทำเรื่องอะไรที่เราชอบใจยินดีมันเป็นโปรที่มันจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเต็มที่เลยเนี่ยชั่วโมงเดียวมันเหมือนกับ10นาทีนั่นเองอ้าวรู้สึกตัวอีกทีชั่วโมงนึงแล้วหรือนี่เพราะว่าเวลาในแต่ละสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเดินไม่เท่ากันนี่แค่ความรู้สึกนะเรื่องพวกนี้ยังสามารถเขียนสมการทางคณิตศาสตร์มาพิสูจน์กันได้นั่นยกไว้นี่ไม่ใช่คาบเรียนฟิสิกส์ท่านผู้ฟังนี่เป็นรายการธรรมะนะพูดถึงเวลาและสถานที่เวลาและสถานที่นี้เป็นเรื่องสำคัญในความที่เราอยู่ในภพที่เราอยู่นี้เรียกเป็นภาวะของความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์มันก็อยู่แบบนี้แหละมีอาหารมีดวงจันทร์มีดวงอาทิตย์มีโลกมีเช้ามีเย็นมีฤดูมีปีเวลามันก็เดินประมาณนี้อายุมนุษย์ก็ประมาณ100ปี นี่ก็เรียกเป็น time and space ที่เราอยู่เวลาและสถานที่โอกาสนี้ในขณะที่พวกสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะมดนกเจ้าตูบเจ้าเหมียวพวกนี้เขาก็มี time and space ของเขานะเพราะว่าอายุของเจ้าเหมียวหรือเจ้าตูบอย่างเงี้ยมันก็ประมาณ10ปีอะมดนี่ก็ประมาณปีหนึ่งอะถ้ายุงนี่ก็ประมาณ7วันอะแต่ถ้าเป็นเทวดานะโอ้ก็หลายพันปีหลายหมื่นปีใช่ไหมถ้าเป็นเทวดาชั้นพรหมขึ้นไปอีกโอ้ไม่ต้องนับเป็นหลายกับเนี่ยเขามีเวลาที่ก็เป็นของเขามีสภาวะความเป็นอยู่เรื่องอาหารอะไรต่างๆก็เป็นของเขาของเขาเช่นสุนัขก็จะมีอาหารของสุนัขสัตว์เดรัจฉานประเภทอื่นๆมันก็จะมีอาหารของมันของมันเทวดาก็จะมีอาหารของเทวดาก็จะเป็นลักษณะสถานที่ที่แตกต่างกันความเป็นอยู่ความชอบใจมันจะไม่เหมือนกันสัตว์ที่เกิดในน้ำก็เป็นอย่างหนึ่งชอบอยู่ในน้ำสัตว์ที่เกิดในของบูดเน่าสัตว์ที่เกิดในภพที่ละเอียดมันจะมีความเป็นอยู่มีชีวิตที่ก็ชอบบางอย่างไม่เหมือนกันแตกต่างกันอันนี้คือเป็นคนละพบกันเป็นคนละสภาวะกันถึงแม้ว่าจะมาเจอกันก็ตามนะตำหวังเช่นอย่างมนุษย์กับไอ้สุนัขอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าพบเขาเป็นคนละอย่างกันนี่ให้ตำหวังเข้าใจถึงเรื่องของ time and space เวลาและสถานที่เพราะอะไรเพราะสองอย่างนี้รวมเรียกว่าเป็นภพก็ได้ก็เรียกว่าโอกาสก็ได้เรียกว่าขณะก็ได้ก็ขณะนี้คุณอยู่อย่างนี้โอกาสตอนนี้คุณเป็นอย่างนี้แต่ว่าโอกาสานะเป็นภาษาบาลีเนี่ยก็จะหมายถึงเวลาและสถานที่ในยะนี้นี่ก็ยังไม่ได้เริ่ม8ข้อเลยนะอรรคณสูตร8อย่างเป็นยังไงยังไม่ได้เริ่มนะอันนี้ทำความเข้าใจคำว่าโอกาสทำความเข้าใจคำว่าขณะซะก่อนท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้หวังเหมือนพ่อค้าพ่อค้าหรือแม่ค้าแม่ค้าขายของถูกไหมล่ะเมื่อเราไปเดินตลาดอย่างนี้เป็นไงนั่นแล้วเขาขายของเซเว่นอีเลเว่นซีเจเอ็กซ์12โอจิบาทะร้านรวงเยอะแยะใช่ไหมนายทุนหรือว่าร้านชาวบ้านหรือว่าขายของออนไลน์พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยต้องอาศัยโอกาสโอกาสนี่คืออะไรนะโลเคชั่นก็ว่าก็คุณอยู่ตำแหน่งไหนร้านคุณน่ะโอ้ถ้าอยู่ตำแหน่งดีดีนะหรือถ้าเวลาก็สำคัญนะตอนเช้าขายนี่ตอนเย็นขายนี่เวลานี่สำคัญด้วยนะก็จึงมีคำพูดอย่างนี้ระหว่างถ้าอยู่ถูกที่ถูกเวลานะทำอะไรมันดีหมดแต่ถ้าอยู่ผิดที่ผิดเวลานะโทรขายอะไรมันขายไม่ออกนะให้ระหว่างฟังคำเนี้ยแล้วคิดไตรตรองไตรตรองว่ามันจริงไหมอ่ะขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยก็ว่าเนี่ยผิดที่ก็คือสถานที่ใช่ไหม10ปีก็คือเวลาใช่ไหมล่ะมันก็จริงอยู่นะแต่ถ้าทำถูกที่ไม่กี่ปีก็รวยถูกที่ก็สถานที่ไงไม่กี่ปีก็เวลาไงมันก็จริงอยู่นะมันเป็นเรื่องของโอกาสโอกาสคือเวลาและสถานที่ในที่นี้ที่ข้าพเจ้าหมายถึงมันเป็นเรื่องของขณะขณะก็คือเวลาและสถานที่ว่าคุณอยู่ถูกขณะคุณอยู่ถูกโอกาสไหมคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาไหมประเด็นคือตรงนี้ถ้าคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาแต่ว่าคุณนั้นไม่มีของสิ่งนั้นขายอย่างเช่นว่าในแคมป์ที่เป็นพวกคนงานพักกันเนี่ยนะแล้วก็มีคนงานที่เขาจะ หลังจากเสร็จงานก่อสร้างแล้วเขาก็จะกลับมาพักกันเนี่ยเป็นแคมป์คนงานที่ใหญ่มากด้วยคือมีคนมากเราได้โอกาสคือได้เวลาและสถานที่มาละว่าโอเคคุณไปมีร้านอยู่ตรงทางเข้าตรงนี้ได้เปิดขายได้ทั้งวันแต่ว่าไอ้คนที่ไปขายของนี่พ่อค้าหรือแม่ค้านั่นนะมีญาติที่เขาทำธุรกิจทางด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นพวกดัมเบลพวกลู่วิ่งอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการกีฬาทั้งหมดก็มีญาติทำอย่างนี้ก็เลยเอาไม่รู้จะมีช่องทางไหนล่ะก็เลยไปก็เรียกว่าเหมือนกับซื้อต่อมาบางส่วนคือมัดจำไว้ก่อนแล้วก็เอาของมาตั้งมาขายอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกฝั่งในไซต์แคมป์ที่คนงานเขาพักกันคนงานก่อสร้างนี่นะถามว่ามันจะไปขายได้ดีไหมล่ะทุกฝั่งว่าเอาคุณมีโอกาสคุณมีเวลาแม่แต่คุณเอาของมาวางไม่ถูกที่ถูกเวลาเนี่ยนะมันก็ขายได้นิดหน่อยหรือถ้าจะขายเอาเสื้อผ้าเด็กมันก็ขายได้นิดหน่อยไม่ได้จะขายได้ดีเลยแล้วถ้าเกิดเขามาบ่นว่าโอ้ยที่นี่ขายของไม่ดีเลยคุณขายอะไรอ่ะขายอุปกรณ์ออกกำลังกายแล้วก็เสื้อผ้าเด็กขายที่ไหนเนี่ยขายที่แคมป์คนงานแล้วก็บ่นว่าโอ้ขายไม่ดีขายไม่ดีเสียค่าเช่าไปเปล่าๆไม่คุ้มค่าเช่าเลยอันนี้คืออะไรตำหวังคือโง่ไงไม่ฉลาดดันเอาสินค้ามาไม่ถูกที่ถูกเวลาถ้าอยู่ในแคมป์คนงานคุณขายอะไรขายตำบักหุ่งสิขายปลาร้าสิน้ำปลาเนี่ยมันจะขายง่ายข้าวเหนียวหรืออาหารการกินอะไรที่มันจะสะดวกซื้อเขาก็เรียกเป็นร้านสะดวกซื้อไงแล้วก็มีทุกอย่างขายง่ายๆนั่นจะทำเป็นถุงเป็นแพ็คอะไรให้เรียบร้อยราคาไม่สูงแพ็คมาพอดีนั่นทำกินได้เสร็จสับไปยังขายอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะเกี่ยวกับเรื่องอาหารยังรับบริการส่งเงินกลับบ้านหรือขายบัตรโทรศัพท์ขายเน็ตขายซิมขายอะไรที่มันจะเป็นการติดต่อสื่อสารเป็นอาหารการรับประทานหรือบริการที่มันจะเกี่ยวข้องอย่างนี้ลักษณะที่เขาปรับเปลี่ยนสินค้าที่นำมาเสนอขายให้เหมาะกับที่และเวลาคือโอกาสที่มาเนี่ยอันนี้เขาเป็นยังไงโอ้ฉลาดจะสิเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าที่ฉลาดไม่ปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยบางคนมันไม่มีตาที่จะเห็นนะสิเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยพูดไปแล้วพูดถึงดวงตาดวงตาว่าคุณจะเห็นไหมแล้วทรัพย์ที่จะทำได้ในโอกาสนี้เวลาและสถานที่นี้ควรขายอะไรควรทำอะไรถ้าไม่มีดวงตามันก็ไม่เห็นไงซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยมันก็โดยรวมทั่วไปหมดใช่ไหมล่ะแต่ว่าจุดเล็กๆที่เราอยู่ที่เราเป็นอยู่นี่คือโอกาสสถานที่ที่คุณมีนะที่เราเป็นคือเวลาที่คุณได้คุณจะปล่อยขณะนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นสถานที่นั้นให้ล่วงเลยไปโดยได้ประโยชน์หรือเปล่าหรือโดยเสียประโยชน์ล่ะแม้จะเสียประโยชน์นี่เสียดายมากๆเลยนะไม่ฉลาดก็จะว่าก็ซอฟๆหน่อยคือโง่แรงกว่านี้ไม่ควรพูดได้เท่านี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบเทียบไว้ไงทุกฟังในประสูตรนี้พ่อค้าหรือแม่ค้าที่ปล่อยโอกาสขณะนั้นให้ล่วงเลยไปเนี่ยไม่ฉลาดเลยแต่ถ้าจับช่วยไว้ได้มีโอกาสมีเวลาแล้วจับช่วยไว้ได้ด้วยโอ้นี้ฉลาดมากบางคนฉลาดขึ้นไปอีกสร้างโอกาสให้ตัวเองนั่นคือพาตัวเองไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาคือที่จะพูดถึงแล้วมันมี4ระดับนะว่าคือคนบางคนอยู่ผิดที่ผิดเวลาขยันยังไงทำอะไรยังไงค้าขายอะไรยังไงมันไม่จะรวยจะสำเร็จอะไรขึ้นมาได้แต่บางคนอยู่ถูกที่ถูกเวลาแต่ว่าดันจับฉวยโอกาสนั้นไว้ ไม่ได้อย่างที่สามดีขึ้นมาก็คืออยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วจับฉวยโอกาสนั้นไว้ได้เออนี่ดีหรือบางคนดีขึ้นมาอีกก็คือว่าสร้างโอกาสให้ตัวเองเลยสร้างสถานที่คือโลเคชั่นสร้างเวลาให้ตัวเองไปอยู่ในตรงนั้นให้ได้แล้วจับฉวยได้ด้วยนี่ยิ่งดีขึ้นมาอีกใช่ไหมนี่เป็นอุปมาที่ท่านเปรียบเทียบตัวอย่างมีในนิทานชาดกตมฝังเรื่องพ่อค้าทางทะเลเสรีวะวานิชชาดกปรารภถึงพระเทวทัตที่ในชาตินั้นเกิดเป็นพ่อค้าโพธิสัตว์ก็เป็นพ่อค้าชื่อเดียวกันด้วยสองคนนี้เป็นพ่อค้าที่ไปหาซื้อสินค้าจากหมู่บ้านนี้ไปขายหมู่บ้านนั้นดูซิว่าใครมีทรัพย์สมบัติอะไรจะมาแลกจากในเรือนต่างๆของหมู่บ้านนั้นๆซื้อไปขายไปอะไรอย่างนี้เทวทัตที่เป็นพ่อค้าชื่อเสรีวะนี่ขณะที่ไปเสนอซื้อสินค้าอะไรต่างๆก็ไปเจอครอบครัวหนึ่งที่มีสินค้าที่ตนเองเข้าใจว่าเป็นถาดเก่าๆไม่ดีแต่จริงๆภายในมันเป็นทองนี่โอ้ตัวเองคิดว่าจะต้องการกดราคาให้มันมากขึ้นจะหลอกสองยายหลานคนนี้แล้วก็เลยทำฟอร์มว่าเอ้ยไม่เอาหรอกของนี้ไม่มีค่าฉันไปข้างหน้าดีกว่าปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปไม่ได้เอาสินค้าที่ตัวเองจะไปขายที่อื่นได้ราคาดีๆโพธิสัตว์เดินตามมาเอ้าเห็นของนี้เป็นของดีซื้อไปเลยซื้อไปแถมเงินอะไรต่างๆให้ได้โอกาสนี้ไปนี่เราย่อๆนะทุกฝังเพราะว่าเรายังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับธรรมะอีก8ประการต้องอธิบายอย่างเรื่องคาถาด้วยเรื่องเต็มจริงๆเสรีวะวานิชชาดกนั้นท่านผู้ฟังไปติดตามฟังกันในช่วงของนิทานปรรณนาได้ในทุกวันศุกร์จะรวมเรื่องของพ่อค้าที่เขามีโอกาสที่เหมาะเจาะอยู่ถูกที่ถูกเวลาคว้าขณะเอาไว้ได้ในที่นี้ยกมาเป็นตัวอย่างว่าถ้าปล่อยขณะโอกาสนั้นให้ล่วงเลยไม่ฉลาดเสียโอกาสเลยเสียโอกาสในปัจจุบันยังไม่พอต่อไปและต่อไปอีกก็โดนด้วยเสียดายมากๆเสียดายแล้วเป็นยังไงจะทำอะไรได้แล้วเดือดร้อนเฉยๆเดือดร้อนเศร้าใจมีปัญหาแล้วใครจะช่วยอะไรได้ช่วยไปคือไม่รู้จะช่วยยังไงก็คุณได้โอกาสแล้วคุณไม่คว้าไว้เองคุณจะทำไงมันไม่รู้จะทำอะไรได้แต่หวังมันมีแต่เงียบแหละอะไรเงี้ยก็ช่วยไม่ได้นี่คืออะไรแต่หวังเรามีโอกาสอยู่ตอนนี้เพราะว่าสิ่งที่จะทำให้เราสูญเสียโอกาสเนี่ยมันมีมากพลาดไปเลยนี่คือตัวอย่างเรื่องพอการนะแล้วถ้ายังจะพูดถึงโอกาสอื่นๆอีกเยอะแยะอย่างเช่นว่าทำการเกษตรหน้าฝนคุณต้องเพาะปลูกใช่ไหมล่ะแต่ถ้าฝนหมดแล้วอ่ะทุกคนจะมาเริ่มเพาะปลูกทำไงโอ้ยก็ต้องรอไปแล้วมันหมดโอกาสแล้วใช่ไหมโอกาสอาจจะมาอีกก็ได้ไม่รู้ก็ถ้าปีหน้ามีฝนแล้วก็จะต้องรีบทำต้องคว้าโอกาสนั้นไม่ได้นี่เรื่องการเพาะปลูกเรื่องการเกษตรหรือถ้าเรื่องเวลาอย่างคนที่อายุน้อยๆยังเรียนหนังสืออย่างเงี้ยช่วงต้นๆคุณมีโอกาสในการเรียนยังไม่ได้มีภาระอะไรมากใช่ไหมแต่เดินเสพยาเสพติดคบเพื่อนชั่วอย่างเงี้ยหรือต้องไปอยู่ในสถานพินิจอย่างเงี้ยหรือจำคุกของเด็กเงี้ยโอกาสก็ล่วงเลยไปหรือว่าอยู่ในช่วงต้นของชีวิตแต่ปรากฏว่าทำผิดพลาดต้องไปติดคุกติดตารางโอกาสก็ล่วงเลยไปแม้ปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปมันก็เสียเวลาเฉยทำไงเดือดร้อนสิเอางั้นก็ต้องพอมีโอกาสได้ไหมยังไงอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปนะไม่ว่าจะโอกาสเรื่องการค้าขายโอกาสเรื่องการเกษตรโอกาสเรื่องการทำกิจอย่างใดอย่างไหนอีกอย่างหนึ่งก็ได้อะอย่างบางคนดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าอย่างนี้นะหรือเลี้ยงลูกที่มันยังเด็กอยู่เนี่ยนะ คนที่ดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าคุณมีโอกาสนี้เท่านั้นคุณจะไม่มีโอกาสว่าถ้าพ่อแม่ตายแล้วนี่คุณจะว่าโอ้เดี๋ยวฉันจะไปดูแลพ่อแม่โอ้ยไปดูแลที่ป้ายหลุมศพเท่านั้นแหละคนจีนก็ไปทำความสะอาดไงทำความสะอาดฮวงจุ้ยน่ะตัววันเชงเม้งน่ะนะก็เหลือแค่นั้นแหละโอกาสมีแค่นั้นถ้าตายไปแล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคุณอย่าปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปกิจเวลานี้ต้องทำตอนนี้ควรทำหรือเด็กอย่างเงี้ยลูกเราเป็นพ่อแม่เราจะดูแลลูกลูกมันก็โตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมล่ะแต่ว่าตอนนี้ใช้งานก็ยุ่งเหลือเกินอย่างเงี้ยว่าจะทำยังไงเนี่ยอย่างคุณมีโอกาสเดียวนะกับเด็กอะเพราะว่าตอนที่มันเด็กๆเวลาจะสร้างความทรงจำที่ดีในชีวิตมันก็ตอนนั้นแหละแต่ถ้าเราจะบอกว่างั้นไม่ได้โอกาสละปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปคุณจะต้องมาเดือดร้อนใจในภายหลังนะว่าโอ้ตอนเด็กๆเราไม่ได้เคยไปที่นั่นทำไอ้นี่มานี่เพราะว่าอะไรเห็นหรือไม่เห็นนี่เป็นตัวอย่างนะทุกฝันเป็นตัวอย่างเล็กน้อยมากๆและเปรียบเทียบถึงคุณหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากโอกาสที่เราจับฉวยไว้ได้เพื่อเห็นถึงความแตกต่างว่าถ้าเราปล่อยโอกาสหรือขณะให้หลุดล่วงไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมกลับมาที่ตัวพระสูตรตัวพระสูตรอัคคณสูตรท่านบอกว่าโอกาสในทางโลกขณะในทางโลกเนี่ยมันเล็กน้อยมากๆแต่ขณะหรือโอกาสจริงๆที่เหมาะสมจริงๆในการที่จะให้ได้ประโยชน์สุดๆ สูงสุดนี่พูดถึงที่ไม่ใช่โอกาสที่ไม่ใช่ขณะก่อน8ประการโดยเงื่อนไขนี้ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนโดย3ส่วนนี้ท่านจัดกลุ่มออกมาเป็น8ข้อด้วยกัน3ส่วนคือส่วนที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นส่วนที่2คือส่วนที่มีคำสอนได้แสดงไว้และส่วนที่3คือตัวเราว่าตัวเราเนี่ยมาอยู่ในที่ตรงไหนในสองส่วนแรกนั้นโดยสองส่วนแรกที่ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและมีคำสอนยังตั้งอยู่คงอยู่แล้วตัวเราเนี่ยด้านไปเกิดในนรกอย่างนี้มีประโยชน์ที่เราจะได้อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยคือเห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตามเนี่ยแต่เราด้านไปอยู่ในที่ที่มันจะไม่ได้เห็นที่ที่มันจะไม่ได้เข้าใจคือความเป็นสัตว์นรกนั่นคือประการที่หนึ่งอยู่ผิดที่ดันไปอยู่ในนรกไม่ได้โอกาสหรือสองอยู่ผิดที่เหมือนกันไปอยู่เป็นกำเนิดเดรัจฉานเป็นภพเป็นสภาวะที่บางทีอาจจะได้อยู่ใกล้มนุษย์แต่ว่าจะมาเข้าใจคำพูดอะไรที่มันลึกซึ้งเนี่ยมันไม่ได้จะอยู่บางทีสุนัขบางตัวมันจะพอเข้าใจภาษามนุษย์ได้สั่งให้มันไปทำนั่นทำนี่มานั่นมานี่มันเข้าใจได้บางอย่างแต่จะมาเข้าใจลึกซึ้งถึงให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่ได้เลยสัตว์เลี้ยงอื่นๆเช่นเจ้าเหมียวอย่างนี้ยิ่งไม่ได้เลยเราไม่ต้องพูดถึงสัตว์เดรัจฉานที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอีกพวกนั้นไม่รู้เรื่องเลยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของสัตว์เดรัจฉานที่สัตว์ใหญ่มีกำลังมากกว่าก็จะเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นมีเฉพาะบางพวกนั่นแหละที่เราเอามาโดเมสติเกตซะเรามาทำเป็นสัตว์เลี้ยงซะมันก็เลยมีความเป็นอยู่ที่คล้ายๆมนุษย์เหมือนมนุษย์หน่อยแต่มันไม่ใช่อ่ะก็มีอย่างมากก็หมานี่แหละที่สามารถจะเข้าใจภาษามนุษย์ได้พระพุทธเจ้าจึงได้นำเอาสุนัขนี่แหละมาเปรียบเทียบกับหูเพราะว่าหูมันดีแต่สัตว์อื่นเนี่ยเขาทำไม่ได้เลยจะมาเข้าใจภาษามนุษย์แบบสุนัขก็มากสุดก็คือเท่าที่สุนัขทำแล้วมันก็จะไม่ใช่ได้เรื่องปัญญาเรื่องคอนเซปต์เรื่องทำความเข้าใจอะไรได้มากมายไม่ได้ก็เลยอยู่เรียกว่าผิดที่ผิดเวลาไม่ได้โอกาสนี้ไม่ได้โอกาสคือได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมไม่ได้หรือ3คือเป็นเปรตวิสัยวิสัยแห่งเปรตและสัตว์นรกมีกายละเอียดตำฝังนรกนี่จะเป็นการเบียดเบียนจากคนอื่นมีนายนิยบาลเป็นต้นหรือสถานที่ของเขามีความเบียดเบียน เช่นจะมีมีดมีความร้อนมีไฟมาเผาผลาญแต่เปรตนี่จะเป็นลักษณะที่อดอยากหิวโหยไม่ได้กินคือในสภาวะแบบนั้นในทั้ง3อย่างเนี่ยนะคือส่วนที่อยู่ในอบาย4ก็เลยจะพูดรวมแล้วก็รวมอสุรกายเข้าไปด้วยแต่ว่าในที่นี้ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของอสุรกายอาจจะเว้นเอาไว้หมายถึงละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจว่าก็ด้วยเหมือนกันหรือจะมีบางเคสที่พวกอสุรกายบรรลุธรรมหรือเปล่าอันนี้ต้องไปหาเพิ่มเติมแต่ว่าที่ชัดเจนนี่คือ3อย่างนี้แต่ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่านะว่าจะไม่ได้มีอสุรกายที่บรรลุธรรมหรอกเพียงแต่ว่าท่านละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจพวกอบาย4ทั้งหมดนี้ทั้งหวังจะไม่ได้มีลักษณะที่ว่าทำมาหากินนะเหมือนมนุษย์เนี่ยบางทีเราตอนเช้าออกไปทำงานไปเรียนหนังสือมีการช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยในอบาย4เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นคือปกติเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่มามีคลาสรูมทุกคนมาเรียนหนังสือมาทำงานมีการเกษตรมีการเพาะปลูกไม่มีนะมันจะไม่ใช่ชีวิตความเป็นอยู่แบบมนุษย์ของเราอย่างนี้เลยคือเป็นคนละเรื่องเป็นคนละอย่างเป็นการเบียดเบียนเป็นการอดอยากหิวโหยเป็นการทรมานจะมาแบบมีเวลาเบรก

อะไรอ่ะประสูติจากครรภ์เหรอหรือว่าแสดงธรรมจักรหรือว่าปรินิพพานหรืออะไรไม่รู้ได้เลยเขาไม่มาจะมีการกล่าวชื่อว่าพุทโธในสถานที่เหล่านั้นด้วยนะเป็นปกติที่ไม่ใช่ว่าสุนัขจะพูดว่าพุทโธเหรอมันจะเห่าเป็นพุทโธเหรอมันไม่ได้ไงแต่หวังมันไม่ใช่นะมันจึงไม่ได้โอกาสนี้ไม่ได้โอกาสในการที่จะเข้าใจธรรมะโอเคนี่คือ3ประเภทแรกประเภทที่4นั้นก็คือเข้าถึงเทพนิกายที่มีอายุยืนเทพนิกายที่มีอายุยืนในที่นี้ท่านเจาะจงเอาอรูปประพรมอรูปประพรมหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีรูปก็คือมีอยู่ประเภทเดียวก็คือในภพภูมิของเราทั้งหมดแบ่งใหญ่ๆได้เป็น3ส่วนคือกามภพรูปประพบและอรูปประพบกามภพก็คือที่เราอยู่นี่เนื้อมนุษย์และเทวดาสวรรค์6ชั้นรูปประพบและอรูปประพบที่เป็นพวกของพรหมละเป็นพรหมที่มีรูปและพรหมที่ไม่มีรูปก็คือต้องได้สมาธิตั้งแต่ชั้นหนึ่งขึ้นไปละไม่มีกามแล้วในชั้นนั้นถ้าเป็นพรหมที่ไม่มีรูปจะไม่สามารถได้ยินเสียงทำความเข้าใจอะไรได้เลยก็ไม่ต่างกันกับสัตว์นรกในแง่ของการทำความเข้าใจธรรมะเข้าใจไม่ได้แต่ว่าความสุขนี่ต่างกันแน่นอนเป็นพรหมชั้นอรูปก็มีความสุขที่ละเอียดกว่าแต่ว่าเป็นสัตว์นรกมีความทุกข์ทรมานมากแต่ความสุขความทุกข์มันจึงคนละขั้วกันเลยนะแต่ก็บรรลุธรรมไม่ได้เหมือนกันแม่น่าเสียดายนะแต่บางทีว่ามีความดีถึงสมาธิขั้นอรูปแต่ว่าดันบรรลุธรรมไม่ได้เสียโอกาสมากๆนี่คือลักษณะของ4ข้อแรกคือไม่ได้ความเป็นมนุษย์ส่วน4ข้อถัดมาที่ทำให้โอกาสของเราสูญเสียไปคือพูดถึงว่าคุณได้ความเป็นมนุษย์แล้วนะได้ความเป็นมนุษย์แล้วแต่ว่าดันมีข้อจำกัดบางประการในความที่เป็นมนุษย์นั้นอีกแม่ข้อจำกัดอะไรฮะก็คือดันไปเกิดในสถานที่ที่มันไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าคือมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนะคำสอนก็ยังหลงเหลืออยู่ในโลกด้วยอย่างปัจจุบันเราเนี่ยแต่ดันไปเกิดในที่ที่จะไม่ได้มีการพูดถึงไม่ได้มีการสื่อสารไม่ได้มีการอบรมในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าตามตัวบทนั้นท่านพูดถึงในปัจจันตชนบทที่มีพวกมิลักขะก็คือในพื้นที่ที่ห่างไกลเป็นพวกที่คนป่าอยู่แต่ถ้าจะเปรียบเทียบในสมัยปัจจุบันก็คือเดินไปเกิดในชุมชนพวกชาวป่าที่อยู่ในป่าเลยที่ยังไม่ได้มีการสำรวจไปถึงในที่นี้ก็เช่นป่าอเมซอนอย่างนี้นะจะมีชาวบ้านชาวป่าที่อยู่เป็นกลุ่มๆอยู่ในป่าอเมซอนมีอยู่แต่พวกนั้นจะไม่ได้มีใครไปสื่อสารเรื่องอะไรกับแกเลยนะนี่คือลักษณะของปัจจันตชนบทพวกมิลักขะนี่เกิดเป็นมนุษย์ก็จริงแม้แต่ดันอยู่ในประเทศที่พื้นที่ที่กลุ่มคนที่เขาจะไม่เข้าใจไม่รู้หมายถึงไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าไปถึงนะนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันใกล้ขนาดนี้แล้วยังไม่ได้ส่วนคือเกิดในที่ที่เป็นชุมชนอยู่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยหรือยังมีคำสอนของศาสนาอื่นด้วยแต่ว่าดันไปเข้าใจเรื่องศาสนาอื่นไม่ได้เข้าใจเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะอาจจะพูดกันตรงๆก็คือว่าอย่างคุณไปเกิดในประเทศมุสลิมอย่างเงี้ยหรือคุณเกิดในประเทศหรือกลุ่มคนที่เขานับถือคริสต์นับถืออิสลามนับถือศาสนาอื่นๆที่เขาจะไม่ได้มาเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันลึกซึ้งได้นะระวังแล้วบางทีอาจจะไม่ต้องพูดถึงว่าลึกซึ้งเอาแค่พื้นฐานอย่างเงี้ยโลกนี้โลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงว่าคนศาสนาอื่นหรอกนะระวังแม้แต่คนที่เขียนในทะเบียนบ้านว่าเป็นคนพุทธเนี่ยคนไทยนะพูดเจาะจงลงไปเลยเนี่ยคุณเป็นคนไทยมีแบบ

0: ชาชนไทย
1: แต่ดันเป็นประเภทนี้ก็มีคือเป็นมิจฉาทิฏฐิไงมิจฉาทิฏฐิมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะศาสนาอื่นนะศาสนาอื่นบางทีเขามีสัมมาทิฏฐิด้วยซ้ำนะอย่างเช่นแต่มุสลิมหรือคริสเขามีความเห็นความเชื่อว่าเออทานให้แล้วมีผลการบูชามีผลทำความดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเอ้านี่ก็มีสัมมาทิฏฐินะในขณะที่คนพูดบางคนอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้เนี่ยเป็นพุทธแต่เพียงทะเบียนบ้านอย่างเงี้ยเขามีไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องต้องเลี้ยงดูมารดาบิดานั่นนี่เอานี่กลับดันเป็นมิจฉาทิฏฐินะโอ้เสียโอกาสนะต่อไปอีกในส่วนที่3เกี่ยวกับตัวเราคือดันเป็นคนที่มีปัญญา3พูดทำความเข้าใจอะไรได้ยากคือเป็นก็ว่าถ้าจะพูดคือเป็นคนเป็นคนซื่อๆเข้าใจอะไรบางทีมันเข้าใจยากมีหูก็เหมือนไม่มีหูนะมีตาก็เหมือนไม่มีตามีปากก็เหมือนไม่มีปากนะเพราะว่าจะทำความเข้าใจอะไรบางทีมันได้ยากแต่ความที่ว่ามีปัญญาสามไม่เข้าใจอะไรนี่ก็คือที่ส่วนของตัวเราเลยแบ่งเป็น3ส่วนนะได้7ข้อแล้วนะคือส่วนของมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นส่วนที่2ยังมีคำสอนและส่วนที่3ตัวเราอยู่ตรงไหนถูกที่ถูกเวลาไหมนี่คือทั้ง7ข้อที่ผ่านมาส่วนในข้อที่8มาเป็นเงื่อนไขที่2คือความที่ไม่ได้มีคำสอนประกาศเอาไว้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอยู่สอนเสริญอะไรเนี่ยสอนอยู่แต่ว่าไม่ได้แสดงไว้โดยละเอียดทำให้คำสอนเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่นานต่อให้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีปัญญาพอจะเข้าใจอะไรได้แต่คำสอนไม่ได้แสดงไว้โดยละเอียดโอ้โหก็เฉพาะพวกที่บำเพ็ญบารมีมาด้วยกันกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจได้อะพวกอื่นนี่เสียโอกาสอีกเหมือนกันธรรมะไม่ได้แสดงไว้มากหรือแสดงไว้ไม่ละเอียดคือยังไงพระพุทธเจ้าก็ต้องแสดงธรรมอยู่แล้วตามฟังโปรดพวกเช่นอัครสาวกซ้ายขวาพวกอสีติมหาสาวก80พวกนี้เขาบำเพ็ญบารมีมาด้วยกันไงก็คือได้เฉพาะพวกนั้นแหละแล้วก็บางส่วนที่จะมีปัญญามากแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะไม่ได้แสดงทำอยู่แต่นิดหน่อยโดยเฉพาะพวกที่ว่าดอกบัวจะบานแล้วพวกที่ยังโผล่ไม่พ้นน้ำต้องใช้เวลาอีกหน่อยหมดโอกาสในเรื่องคำสอนเนี่ยนะตั้มฟังข้าพเจ้าด้วยความที่ว่าเรียนภาษาบาลีเนี่ยรู้ซึ้งข้อนี้เลยว่าถ้าระบบคำสอนนี้นะไม่ได้ถูกเก็บรักษาท่องจำกันมาด้วยบทและพยัญชนะที่มีการร้อยเรียงกันไว้ด้วยระเบียบถ้อยคำอย่างนี้อย่างนี้นะมันไม่มีทางถึงเราทุกวันนี้แน่นอนเป็นเปรียบไว้เหมือนดอกไม้นี่นะถ้าบอกว่าโอ้สวยๆงามๆเก็บมารวบรวมกันเอาไว้แล้วตั้งไว้กองไว้ลมพัดมาเนี่ยมันกระจัดกระจายไปได้แต่ช่างดอกไม้ผู้ฉลาดเขาจะนำเอาดอกไม้พวกนี้มาร้อยกันจัดเรียงให้มีความสวยงามทำให้เวลาลมพัดมามันอยู่มันไม่กระจัดกระจายหายไปเหมือนกันว่าคำสอนเนี่ยถ้ามีการรวบรวมไว้แล้วทรงจำด้วยระเบียบถ้อยคำมีหลักภาษามีหลักไวยากรณ์เป็นลักษณะที่มีวาทยสัมพันธ์มีโครงสร้างของคำพูดร้อยเรียงกันไว้เวลาเราอ่านข้อมูลไปเนี่ยทุกวันไปตามตัวหนังสือแต่ละตัวละตัวมันจะลงล็อกรับกันร้อยเรียงคำสอนที่มีคุณค่าอย่างนี้จึงทำให้ผู้คนในสมัยนั้นเขาโอ้โหเก็บรักษาทรงจำบอกต่อจดบันทึกทำให้มากเจริญให้มากจนมันมาถึงเราในทุกวันนี้ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากจึงแยกออกมาเป็นส่วนที่สองที่จะทำให้เราไม่ได้โอกาสมี8อย่างสิ่งที่จะทำให้เราเสียโอกาสเสียขณะผิดพลาดมันมีมาก สิ่งที่จะให้เราตรงเป๊ะๆเนี่ยมีแค่อย่างเดียวคือสามส่วนนี้ต้องตรงกันหมดทั้งมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วทั้งมีคำสอนที่แสดงไว้อย่างละเอียดและสามต้องเกิดเป็นมนุษย์ที่มีสัมมาทิฏฐิและมีปัญญาพอที่จะเข้าใจคำสอนได้ด้วยนะสามส่วนนี้ต้องมาตรงกันไปถึงอะไรถึงจะทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมีอุปมาบ้างในยานีอยู่ในสังยุตตนิกายที่พูดถึงอุปมาเรื่องเต่าตาบอดเปรียบเหมือนโลกของเราใบนี้ที่มีน้ำสามส่วนมีดินหนึ่งส่วนพื้นผิวโลกอยู่อาศัยได้ก็เฉพาะส่วนเดียวนี่แหละถ้าเผื่อว่าเกิดน้ำท่วมโลกหมดเลยเกิดภาวะโลกร้อนน้ำแข็งละลายไปหมดน้ำท่วมโลกทั้งหมดไม่ต้องพูดถึงมนุษย์เหลือแค่เต่าในท้องทะเลที่มหาศาลกว้างใหญ่มีเต่าตัวหนึ่งตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวพื้นผิวโลกที่มีแต่น้ำมีลมพัดไปมามีท่อนไม้ท่อนหนึ่งท่อนไม้นี้มีรูอยู่รูหนึ่งลมมันก็พัดไปหมดอ่ะเหนือบ้างใต้บ้างตะวันออกตะวันตกตามแต่ทิศทางของมันที่จะพัดไปโอกาสความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้ร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวจะเอาหัวจะเอาคอซุกเข้าไปพอดีพอดีในรูที่อยู่ตรงไม้นั้นความน่าจะเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นหวังน้อยมากเป็นไปไม่ได้เลยคือมันฟลุกๆได้เท่านั้นน่ะความที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยนี่คือเด้งเดียวเท่าเดียวนะนี่คือความที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งยากมากเพราะว่าต้องใช้ความพยายามมากสองความที่คำสอนที่ท่านประกาศไว้ด้วยระบบถ้อยคำระเบียบการร้อยเรียงจะคงอยู่ได้ยาวนานยากพอๆกันทุกวันนี้ที่เขาเรียนภาษาบาลีกันในทางฝั่งโอ้ก็จะว่าแล้วคือมันไม่ง่ายที่แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นจะยังสืบต่อคำสอนเห็นคุณค่าในระเบียบถ้อยคำนี้ร้อยเรียงกันจดบันทึกกันทรงจำกันต่อมาต่อมาโอ้ไม่ใช่ง่ายยากและอย่างที่สามคือความที่เราจะได้มาเป็นมนุษย์ที่เกิดอยู่ในยุคที่มันมีความเจริญพอที่จะมีเวลามานั่งชิวๆฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ว่าต้องไปรบอยู่ในสมัยสงครามที่มีสภาวะแห่งการเบียดเบียนกันอยู่มากไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเรายังมีหูมีตาที่ฟังได้เห็นได้อ่านได้โอ้โหมันไม่ใช่ง่ายๆท่านผู้ฟังยากสามเท่าสมมุติว่าถ้ามีโลกสามใบนะแล้วน้ำท่วมเหมือนกันมีเต่าสามตัวอยู่ในแต่ละโลกละใบละใบเอาแค่โลกดาวดวงเดียวที่เต่ามันจะหัวซุกเข้าไปพอดีเนี่ยก็ยากพอแรงแล้วแล้วถ้าทั้งสามดาวนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันจังหวะเดียวกันโอ้โหมันยากเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าทุกฝั่งเพราะบางทีอ่ะดาวดวงนี้เต่าโผล่ขึ้นมาปุ๊บหัวซุกเข้าพอดีแต่อีกดาวอีกดวงหนึ่งอ้าวเต่ายังหยุดจมน้ำอยู่ไงยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาหายใจไม่นับนะไม่นับมันจึงเป็นโอกาสที่ยากมากตอนนี้ไงทุกฝั่งโอกาสที่จะได้มีอยู่แค่ขณะเดียวโอกาสนี้โอกาสเดียวคือสามอย่างนี้มาบรรจบกันมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสองคำสอนด้วยระเบียบถ้อยคำทรงจำเอาไว้มีสืบทอดต่อกันมาและสามเราได้ความเป็นมนุษย์หนึ่งมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสองมีการแสดงพระสัทธรรมและสามเราได้กำเนิดเป็นมนุษย์สามอย่างนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้ตั้งบังอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุด มือไปเด็ดขาดชาตินี้เราต้องได้อย่างน้อยโสดาปัตติผลอย่าทำตัวเป็นเหมือนพ่อค้าหรือแม่ค้าที่ปล่อยให้ประโยชน์ล่วงเลยไปจะเดือดร้อนในภายหลังตอนนี้เราได้โอกาสแล้วเฮ้ยทำไมมันได้ง่ายป่านนี้บางคนอาจจะคิดใช่ช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นเป็นช่วงระยะเวลาที่จริงๆแล้วเราอาจจะดูเหมือนยาวนะเราก็อายุประมาณ70 80 90บางคนอยู่100ปี100ปีมันไม่นานนะท่านผู้ฟังอย่าไปคิดว่ามันนานถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่เป็นอสงไขยกับนี่ร้อยปีเนี่ยมันนิดเดียวแล้วอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ร้อยปีด้วยเพราะช่วงเวลาที่เป็นโปรโมชั่นอยู่เนี่ยมันแค่ช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่อาจจะไม่ถึง70ก็ได้อาจจะไม่ถึง12เดือน1เดือน15วัน7วันนี่แน่นอนน่ะไม่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งน่ะแน่นอนบางคนอาจจะไม่ถึงวันเอาแค่ว่ากินข้าวนี้หมดไปคำหนึ่งสองคำอาจจะตายเวลานั้นลุกไปเข้าห้องน้ำอาจจะตายเวลานั้นอาจจะแค่ชั่วลมหายใจกึกกักกึกกักอาจจะไม่อยู่ถึงตรงนั้นมันมีเวลาแค่นี้เพราะฉะนั้นท่านจึงพูดถึงความที่เป็นขณะเวลานี้สถานที่นี้ time and space นี้ที่เราได้แล้วได้แล้วมีคำสอนแล้วจึงควรพยายามใส่ความเพียรใส่การทำจริงแน่ๆจริงในการปฏิบัติตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างให้ได้อย่างน้อยก็เป็นโสดาปัตติผลนะเพราะว่าถ้าเป็นโสดาปัตติมรรคตายไปแล้วเนี่ยมันไม่แน่ว่าจะมีโอกาสนี้โผล่มาอีกหรือไม่นะท่านหวังอาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ดันไปเกิดในป่าอเมซอนอย่างนี้หรือไปเกิดในดินแดนที่เขายังมีมิจฉาทิฏฐิกันอยู่อย่างนี้เคสกรณีของโชติบาลมานพเกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่มีคำสอนของท่านอยู่แต่ว่าดันเกิดในครอบครัวที่เขาไม่ได้เชื่อทางนี้เขาเป็นนับถือศาสนาอื่นไปก็เลยมีความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปเกือบแย่แล้วท่านจึงบอกว่าถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมีจิตน้อมไปรู้สึกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ค่อยเที่ยงอย่าเพิ่งตายนะถ้ายังไม่ได้โสดาปัตติผลนี่อย่าเพิ่งตายท่านผู้ฟังให้เราพิจารณาในทั้ง8ประการนี้แล้วให้มีความร้อนใจหมายถึงการทำความเพียรอย่างแรงกล้าเหมือนคนไฟไหม้ศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้าต้องรีบดับไฟก่อนเหมือนเรารู้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะเนี่ยรีบมาทำความเพียรในการรู้อริยสัจทั้ง4เสียก่อนโดยด่วนเราจะเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังได้ระวังวันนี้ฝากไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าอัคคณสูตรมาในอังคุตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ8ประการอัตตกนิบาตหวังว่าท่านผู้ฟังเมื่อได้ฟังข้อนี้แล้วจะมีความรู้มีความเข้าใจประกอบด้วยปัญญาเกิดขนลุกสู้ขึ้นเกิดความตื่นตัวขึ้นเกิดความตื่นใจขึ้นเกิดความรู้ขึ้นปัญญาขึ้นให้ได้เห็นตามธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเ พื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสธนช.แจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13กันยายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายน2569จากฝนตกหนักถึงหนักมาก
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าสธนช.ประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันที่9ถึง13กันยายนนี้หลังคาดการพบร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมหลายจังหวัดในทุกภูมิภาครวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำสธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงพร้อมเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำและบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันเพื่อรองรับฝนตกหนักและลดผลกระทบต่อประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลคะแนนนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านอันดับขยับขึ้น5อันดับ
7: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือ PISA 2025ว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเมื่อเทียบกับปี2565โดยวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น23คะแนนเป็น432คะแนนส่วนคณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนเป็น407และ392คะแนนตามลำดับส่งผลให้อันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58เป็นอันดับ53ของโลกซึ่งผลคะแนนที่เพิ่มขึ้นเป็นความสำเร็จร่วมกันของนักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมย้ำว่าคะแนนที่ดีขึ้นไม่ใช่เหตุผลให้หยุดพัฒนา จะต้องใช้เป็นแรงส่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เข้มข้นและทั่วถึงยิ่งขึ้นทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะนำผลPISAมาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อกำหนดมาตรฐานการพัฒนาที่ตรงจุดโดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจการคิดวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ความรู้พัฒนาศักยภาพครูและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อให้เด็กไทยมีทักษะที่จำเป็นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมั่นใจเสี่ยระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับคนไทยทำงานโรงแรมในมาเก๊า20อัตราเงินเดือนกว่า 50,000 บาทสมัครได้ถึงวันที่11กันยายนนี้
8: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานบริษัท MGM Grand Paradise Limited ในมาเก๊าจำนวน20อัตรารวม3ตำแหน่งได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มพนักงานต้อนรับและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP เงินเดือนประมาณ 54,000 ถึง 71,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนผู้สมัครต้องมีอายุ21ถึง30ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษได้มีบุคลิกภาพและทัศนคติดีโดยบางตำแหน่งกำหนดส่วนสูงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดพร้อมได้รับค่าอาหารระหว่างทำงานค่าเครื่องบินเมื่อสิ้นสุดสัญญาวันหยุดประจำปีและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.thตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11กันยายนโดยไม่มีค่าสมัครหรือค่าบริการส่วนผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่นค่าหนังสือเดินทางค่าตรวจสุขภาพและตรวจประวัติอาชญากรรมรวมประมาณ 4,700 บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและสายด่วนกรมการจัดหางานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนนะคะประจำเช้าวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันในวันพุธนะคะที่9กันยายน2569และกับประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ตลาดฉบับนะคะไล่เรียงกันไปไทยรัฐค่ะวันนี้พาดหัวข่าวอนุทินออกทีวีโต้ข้อครหาโหนสถาบันอ้างเบื้องสูงค่ะลั่นรู้ที่สูงที่ต่ำกว่าคนอื่นมาร์กถล่มยับคมนาคมปั้นงบประเคนกลุ่มทุนพรรคประชาชนกระซวกยับเกษตรสร้างตึกเอาไว้ 17,000 อาคารค่ะหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในเดลีนิวพาดหัวข่าวเท้งโชว์พลังลงถนนนัดม็อบ13กันยายนกดดันกกต.ฟันหัวสว.สมชัยเชื่อ21นักการเมืองรอดอนุทินยันไม่เคยอ้างสถาบันหน้าหนังสือพิมพ์นะคะข่าวสดค่ะส้มระดมพล13กันยายนเดิน11กิโลเมตรบี้กกต.ส่งฟ้องหัวสว.เท้งไอลอลุยแตกหักอนุทินออกโรงแจงวุ่นปมแอบอ้างเบื้องสูงผู้กองชี้แค่หลือร่วมรัฐบาลโสพลติงสภาถกงบอืดค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ในมติชนนะคะพาดหัวข่าวร่วมงานองคมนตรีท่านราษฎร์อนุทินปัดแอบอ้างยันภูมิใจไทยไม่เกี่ยวคดีหัวสว13กันยายนเท้งซิตี้วอล์กไอลอโสพลเบรกปลายเลขในสภา281ในพลนรต46พังงาดหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะพาดหัวข่าวงายไพ่จับมือไอลอเท้งปลุกม็อบกดดันกกต.ฟันหัวสวนัดระดมพล13กันยายนสุชาติโตสนธิลงถนนผ่าชาติถอยหลัง20ปีหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวอนุทินลั่นรู้ที่สูงที่ต่ำโต้แอบอ้างเอื้อการเมืองเท้งปลุก13กันยายนบีบกกต.หน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะเขียวฝ่ายค้ำคานพลังแดงศึกงบ70อีกบททดสอบฝ่ายค้านกล้าทำค่ะแล้วก็มาในหน้าเศรษฐกิจนะคะของกรุงเทพธุรกิจพาดหัวข่าวไทยปักธงลงทุน Medical Hub สาธารณสุขดึง 6.8 หมื่นล้านดีลแรก MSD ค่ะอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวเนี่ยนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ตลาดฉบับเช้าวันนี้ค่ะเราจะมาเริ่มกันที่การแจกแจงเนี่ยนะคะของนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลยโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการตอบโจทย์นะคะทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะเมื่อคืนวันที่7กันยายนที่ผ่านมาและช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะก็ได้มีการอธิบายและตอบข้อสงสัยค่ะเกี่ยวกับการถูกกล่าวหาว่าอ้างอิงสถาบันรั่วเบื้องสูงในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็ตอบนะคะว่าช่วยบอกสิครับว่าผมไปแอบอ้างตรงไหนที่ผมแอบอ้างและนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยนะคะว่าการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีในทุกนโยบายของรัฐบาลหน้าที่หลักก็คือการถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทสนองโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนถวายงานในหน้าที่ที่มีเราไปอ้างตรงไหนทำตามทุกอย่างไม่ทำถวายสิแปลกผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่านายกเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดโดยตรงแต่ว่ามักจะมีภาพปรากฏอย่างเช่นการออกงานร่วมกันกับราชเลขานุการในพระองค์หรือการประชุมร่วมกันกับองคมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ตอบนะคะว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกำหนดการค่ะไม่เคยนำเรื่องเบื้องสูงหรือว่าสถาบันมาแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือว่าใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินทุกอย่างนั้นดำเนินการไปตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างเปิดเผยและตรวจสอบได้โดยนายกเนี่ยนะคะก็บอกเลยบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยผมจะไปประชุมกับท่านองคมนตรีได้ไหมถ้าผมไม่มีกำหนดการที่เชิญผมไปร่วมเนี่ยอยู่ดีๆผมจะไปกับท่านราชเลขานุการในพระองค์ได้ไหมถ้าผมไม่มีกำหนดการที่ให้ผมไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของคณะเดินทางไม่มีทางที่จะโทรไปร้องขอเพื่อไปร่วมงานหวังให้มีภาพติดตัวและทำให้ประชาชนเห็นว่าใกล้ชิดกับทางราชสำนักซึ่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามครรลองประชาธิปไตยพรรคภูมิใจไทยได้จำนวนส.ส.มากเป็นอันดับหนึ่งครั้งที่แล้วก็มาด้วยเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรและไม่มีตรงไหนแอบอ้างหรือว่าใช้บารมีของสถาบันมาคอยช่วยเหลือทำไมผมจะไม่รู้ที่สูงที่ต่ำผมต้องรู้มากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำค่ะ และเนี่ยนะคะขณะเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะยังเข้าไปคอมเมนต์ในเพจ Facebook นะคะสื่อหนึ่งซึ่งมีการโพสต์ภาพแล้วก็คำพูดเนี่ยนะคะของคุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะที่ระบุช่วงหนึ่งนะคะว่าสมมติผมพิมพ์เลข229แล้วเอามาโชว์ให้คุณดูถ้าตัวเลขนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณคุณก็แค่อาจจะงงๆแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าคุณเห็นเลข229แล้วต้องถึงกับออกโต้ทันทีก็แสดงว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขนี้ไม่มากกว่าน้อยค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็เข้าไปคอมเมนต์นะคะว่าฮ่าฮ่าฮ่าต้องเลิกสันดาปแบบพูดเองเออเองซึ่งไงก็ตามนะคะทางคุณวิโรจน์เองก็มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวนะคะระบุว่างับเบ็ดถ้าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเลข229แล้วจะออกอากาศทำไมในขณะที่ทางด้านของคุณวราวุธศิลปะอาชานะคะในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาพูดถึงกรณีที่คุณสนธิลิ้มทองกุลค่ะอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยระบุว่าระบอบสีน้ำเงินนั้นเลวร้ายกว่าระบอบทักษิณคุณวราวุธก็บอกว่าตนคิดว่าไม่มีระบอบสีน้ำเงินและระบอบทักษิณมีแต่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องยอมรับแต่ละพรรคการเมืองนั้นมีผู้นำแต่ละห้วงเวลามีลักษณะสไตล์การทำงานที่แตกต่างกันไปและมีแนวทางและเทคนิคใหม่ๆในการทำงานซึ่งคนไทยนั้นอยู่ภายใต้ระบอบเดียวถามว่ามีอะไรฝากถึงกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะลงถนนหรือไม่คุณวราวุธก็บอกว่าขออย่าให้ก่อความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนท่านจะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงแสดงความคิดเห็นยังไงก็ขอให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่าทำให้มีความเดือดร้อนต่อผู้คนที่อยู่รอบข้างส่วนด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเอกภพเพียรพิเศษค่ะหลังจากที่ครม.นะคะมีมติเห็นชอบแต่งตั้งเนี่ยนะคะให้เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะถึงกรณีความเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลในการประกาศทวงคืนประเทศไทยขับไล่ทุนเถ่านะคะว่าเรื่องของคุณสนธิหรือว่าใครก็ตามที่ออกมาตั้งประเด็นหรือชี้แนะเรื่องอะไรต่างๆนั้นในส่วนของรัฐบาลนายกครม.รวมถึงตนถือว่าต้องแสดงความขอบคุณในคำชี้แนะเรื่องต่างๆอย่างที่คุณสนธิออกมาให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปราบทุนเทารัฐบาลก็ให้ความจริงจังและดำเนินการซึ่งคิดว่าเป็นรัฐบาลแรกแล้วก็เป็นรัฐบาลเดียวที่ทำเรื่องทุนเทาเนี่ยเยอะสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยึดทรัพย์หรือว่าการจดทะเบียนบริษัทและตรวจสอบโดยจะเห็นได้ชัดว่ากิจการพวกนี้ลดลงและนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ยังได้ไปดำเนินการในการเพิกถอนพื้นที่ของนอมินีและต่างชาติที่ทำผิดในประเทศไทยในขณะที่นายกรัฐมนตรีนั้นก็เซ็นเนรเทศออกนอกประเทศไปแล้วตรงนี้ตนเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยทำเยอะและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าในส่วนคดีต่างๆที่มีการโจมตีมายังพรรคภูมิใจไทยหรือว่าคนในรัฐบาลซึ่งอยู่ในกระบวนการทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวสวที่อยู่ในคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมไปถึงเรื่องของเขากระโดงก็อยู่ในกระบวนการฟ้องของศาลแล้วคือทุกอย่างรัฐบาลเนี่ยให้อยู่ในกระบวนการตนไม่เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยหรือว่าคนที่อยู่ในองคาพยพของพรรคหรือว่าคนในรัฐบาลนั้นออกมากดดันหน่วยงานหรือว่าองค์กรหรือกระบวนการต่างๆให้เป็นดําเนินการกันให้เป็นการดําเนินการกันไปคืออะไรผิดเนี่ยก็ว่าไปตามผิดค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะสื่อสารเนี่ยก็คือทุกคนมีสิทธิ์แสดงออกทางการเมืองได้ไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตามแต่ว่าทุกคนนั้นก็ต้องคิดว่าประชาชนเนี่ยอยากจะได้รับสิ่งดีๆซึ่งประเทศชาติตอนนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ในประเทศและไม่ได้อยู่ในการเมืองแต่ว่าปัญหาใหญ่เนี่ยมันเกิดมาจากนอกประเทศที่การรบกันมันยังไม่จบปัญหาภัยพิบัติทั่วโลกอีกแล้วก็ปัญหาโรคระบาดที่จะมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ซึ่งปัญหาที่ท้าทายในโลกเนี่ยมันมีเยอะมากหากเรายังไม่จบเรื่องของการแบ่งแยกประชาชนหรือว่าการทำให้ประชาชนนั้นไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องมารวมกันตรงนี้คิดว่าเป็นโอกาสที่น่าเสียดายค่ะนอกจากนี้นะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเอกภพเนี่ยก็ยังพูดถึงการทำหน้าที่โฆษกรัฐบาลด้วยว่าสิ่งหนึ่งที่มีการคาดการณ์นะคะว่าโฆษกรัฐบาลในมิติใหม่นั้นจะมีความเข้มข้นในทางการเมืองและก็ตอบโต้ทางการเมืองมากขึ้นหรือไม่สิ่งที่ตนและทีมโฆษกรัฐบาลนั้นอยากสื่อสารแน่นอนว่าเราจะมีความเข้มข้นของข้อมูลความรวดเร็วฉับไวเพื่อได้ข้อมูลที่รวดเร็วและเข้มข้นในเรื่องของข้อเท็จจริงและเชื่อถือได้ถึงประชาชนและเป็นประโยชน์แต่ว่าจะไม่เน้นการโต้วาทีใส่อารมณ์ทางการเมืองเราจะเน้นตอบโต้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงค่ะมาทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการพูดถึงคุณสนธินะคะที่นัดชุมนุมค่ะโดยบอกว่า อยากให้มองภาพรวมเราเพิ่งผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้ชุมนุมและปล่อยตัวบางคนออกมาแล้วซึ่งตนเนี่ยเข้ามาในการเมืองเมื่อปี54เกิดการชุมนุมทุกสีทุกกลุ่มคิดว่าเราผ่านจุดนั้นเนี่ยมาเกือบ20ปีถ้าจะย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วจะเป็นยังไงให้ประชาชนนั้นช่วยกันตัดสินใจในขณะที่เนี่ยนะคะทางร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเนี่ยนะคะก็ออกมาตอบข้อถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับกรณีที่มีสัญญาณนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะเชิญพรรคกล้าธรรมเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยมีสัญญาณเรื่องนี้หรือไม่ก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะทางร้อยเอกธรรมนัสก็พูดแบบทีเล่นทีจริงเลยค่ะว่ากระแสข่าวลือแล้วก็หัวเราะนะคะแล้วพอถามว่านายกเนี่ยมีการพูดคุยหรือว่าทับทามให้มาร่วมรัฐบาลไหมร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าขอยืนยันแบบเดิมว่าตนกับท่านนายกเป็นเพื่อนกันการพบปะการประสานงานบางเรื่องหากเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินและประชาชนก็ต้องยอมรับว่าตนทำเราอย่าปฏิเสธความจริงเลยพอถามอีกนะคะว่ามีกระแสข่าวว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะไปไม่รอดด้วยมรสุมทางการเมืองต่างๆร้อยเอกธรรมนัสก็ย้อนถามว่าอะไรเหรอครับที่จะทำให้รัฐบาลนั้นไปไม่รอดและในฐานะที่ตนเป็นรัฐบาลมาตลอดและมีบางช่วงที่ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกกระแสตีแรงมาตลอดแต่ก็อยู่รอดปลอดภัยมาตลอดเพราะฉะนั้นกระแสจึงไม่สามารถพิสูจน์กันได้ต้องพิสูจน์กันที่ฝีมือการทำงานค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็มีรายงานว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวเนี่ยนะคะมาระยะหนึ่งเนี่ยแหละค่ะว่าอาจจะมีการดึงพรรคกล้าธรรมเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลปรากฏว่าเนี่ยนะคะที่ชั้น4อาคารรัฐสภาในช่วงเช้าค่ะก่อนการประชุมครม.คุณอัตกรสิริรัตยากรนะคะส.ส.ฉะเชิงเทราแล้วก็เป็นโฆษกของพรรคกล้าธรรมเนี่ยก็ได้ไปพบกับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและจากนั้นค่ะคุณพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เข้าไปทักทายพร้อมกับจับไม้จับมือนะคะจับแขนคุณอัตกรค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยแซวคุณอัตกรว่าในว่าจะมาเดือนพฤศจิกายนก็ทำให้คุณอัตกรตอบว่าใจผมเนี่ยอยู่กับพี่แบทนะคะก็คือคุณพระดอนตั้งแต่วันแรกแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยแซวคุณพระดอนอีกนะคะว่าที่จับแขนคุณอัตกรเนี่ยจะลากเข้าไปเลยเหรอคุณพระดอนก็ตอบว่าเอาเข้าไปเลยพร้อมกับทำท่าเนี่ยนะคะจะดึงแขนเข้าไปในห้องประชุมครม.นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้การประชุมครม.เนี่ยมีที่สภาแล้วค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยแซวอีกว่าเอากระทรวงไหนดีคุณอัตกรก็ยกมือขึ้นนะคะมาโบกปฏิเสธนะคะพร้อมกับบอกว่าตนมหารัฐมนตรีท่องเที่ยวและก็ได้คุยกันแล้วค่ะพอถามย้ำเนี่ยนะคะถึงที่มาในวันนี้จะมาร่วมรัฐบาลหรือว่ามาร่วมกับพรรคภูมิใจไทยทางคุณอัตกรก็บอกว่าเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เขาคุยกันพอถามว่าก่อนหน้านี้ได้มีการคุยกันบ้างหรือยังคุณอัตกรก็บอกว่าตนคุยกับคุณพระดอนตลอดคุยกันทุกวันเกี่ยวกับงานรัฐสภาว่าจะทำยังไงรัฐบาลถึงจะผ่านกฎหมายที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนค่ะในขณะที่ความเคลื่อนไหวที่กระทรวงต่างประเทศเมื่อวานนี้นะคะทางคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศก็ได้หารือค่ะกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกราชทูตอิสราเอลนะคะประจำประเทศไทยค่ะโดยเป็นการพูดคุยเนี่ยนะคะที่ทางคุณศิริศักดิ์บอกว่าเป็นการพูดคุยแบบตรงไปตรงมาโดยประเด็นที่พูดคุยก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความวิตกกังวลและความห่วงใยของคนไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยหลายคนเป็นนักท่องเที่ยวและบางส่วนเนี่ยเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยและที่ปรากฏเป็นข่าวก็ได้ชี้แจงกับทางเอกราชทูตอิสราเอลว่าในกรณีเหล่านี้เราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ไม่ได้เป็นการละเมิดหรือว่าเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลเพราะไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติหากกระทำผิดกฎหมายไทยก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยจะเห็นได้จากที่มีการออกคำสั่งเนรเทศชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสนะคะและนอกจากนั้นค่ะวันนี้ที่เป็นประเด็นพาดหัวข่าวกันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะคะนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านแล้วค่ะที่มีการโพสต์ลงใน Facebook นะคะว่าวันที่13กันยายนนี้ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีโกงสว.ชวนทุกคนร่วมเดิน11กิโลเมตรกดดันกกต.จากหน้าไอลอ10โมงถึงหอศิลป์ช่วงเย็นค่ะนี่แหละครับวันนี้ก็เลยเป็นพาดหัวเนี่ยนะคะกับความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนเนี่ยนะคะก่อนที่จะมีการตัดสินใจออกมาจากกกต.เนี่ยนะคะว่าจะมีมติอย่างไรเนี่ยนะคะกับคดีหัวสว.ว่าจะส่งไปที่ศาลฎีกาหรือไม่และอย่างไรในขณะที่ทางคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะอดีตกกต.ค่ะก็พูดถึงกรณีที่กกต.เนี่ยนัดประชุมชี้คดีหัวสว.ในวันที่14ว่ากกต.นั้นควรจะใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการพิจารณาสำนวนให้รอบคอบที่สุดแม้จะมีการสรุปกับผู้ใต้บังคับบัญชามาแล้วก็ตาม แต่ว่าควรจะดูในแต่ละกรณีว่าเป็นยังไงและเท่าที่ตนเนี่ยประเมินจากการที่ได้เห็นรายละเอียดจากมติของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดหรือว่าข้อโต้แย้งชุดที่36และความเห็นของทางเลขากกต.ก็เชื่อว่าแนวโน้มในวันนั้นจะมีการส่งเรื่องฟ้องไปยังศาลฎีกาเฉพาะสว.จำนวนหนึ่งและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นบุคคลธรรมดาจำนวนหนึ่งแต่คงไม่มีการฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคคงไม่มีการฟ้องแม้แต่รายเดียวดังนั้นจึงควรพิจารณาให้รอบคอบไม่เช่นนั้นภัยจะกลับไปที่กกต.ด้วยเหตุผลที่เชื่อว่ากกต.นั้นจะไม่ส่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง21คนเพราะถ้าหากว่าดูจากมติของคณะชุดที่26ทั้ง21คนทั้งส.ส.รัฐมนตรีกรรมการบริหารพรรคเนี่ยผิดทั้งหมดแต่พอมาถึงชั้นความเห็นเลขาธิการก็ยกคำร้องทั้งหมดทั้ง21คนซึ่งในส่วนของคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ก็ยกคำร้องทั้งหมดอยู่แล้วดังนั้นจึงมีแนวโน้มสูงมากที่จะยกคำร้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้ง21คนจึงอยากแนะนำกกต.ในฐานะที่เคยทำงานที่นี่มาก่อนขอให้ดูให้ดีถ้าจะยกบางคนไม่มีปัญหาแต่อยากให้ดูคนที่มีหลักฐานการกระทำความผิดที่ชัดเจนเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะเป็นเรื่องแน่ดังนั้นอยากให้ทำงานให้ละเอียดรอบคอบและชี้แจงต่อประชาชนได้ค่ะคุณสมชัยก็พูดเอาไว้อย่างนี้ทีนี้พอถามว่าจะมีคนร้องเอาผิดมาตรา157ไหมคุณสมชัยศรีสุทธิยากรก็บอกว่ามีคนเตรียมแจ้งอยู่เป็นจำนวนมากแล้วและเชื่อว่าคนที่มีเอกสารการประชุมมีมากกว่า100คนไม่ใช่แค่ตนคนเดียวที่มีพอถามถึงกรณีคุณสนธินั่นนะคะที่เตรียมจัดการชุมนุมหักมติของการสั่งฟ้องคดีหัวสวนั้นเป็นไปตามคณะที่36ท่านคุณสมชัยค่ะก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับมวลชนแล้วค่ะว่าถึงคราวจำเป็นหรือไม่แต่ตนไม่ได้สนับสนุนให้มาลงถนนเพราะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงและควบคุมไม่ได้แต่ถ้าหากว่าอยู่ในขอบเขตไม่ได้เป็นการชุมนุมเคลื่อนไหวมีเวทีมีเครื่องเสียงแต่ว่าทำภายใต้กรอบของกฎหมายทำโดยสงบที่สุดน่าจะดีกว่าอย่างเช่นการเคลื่อนไหวของไอลอว์ที่จะเดินขบวนในวันที่13กันยายนจากลาดพร้าวไปที่มาบุญคลองก็เป็นการเคลื่อนไหวโดยสงบของภาคประชาชนซึ่งผมก็จะไปเข้าร่วมในการเคลื่อนไหวด้วยเพราะจะเป็นแนวทางที่ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองค่ะและในงานเมื่อวานนี้ก็ยังมีข่าวคราวออกมาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะที่มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครม.ก็ปรากฏว่าที่ประชุมครม.ค่ะมีมติเห็นชอบเนี่ยนะคะให้รับโอนคุณณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยนะคะทางคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีการพูดถึงสเปคของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่นะคะว่าได้มีการพิจารณากันไว้อยู่นะคะพอสมควรพอมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วทางกระทรวงก็จะนำเรื่องค่ะเข้าเสนอต่อที่ประชุมครม.กันต่อไปซึ่งคุณสมบัตินั้นต้องเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถผ่านงานทางด้านอุตสาหกรรมมาพอสมควรโดยเนี่ยนะคะทางคุณวราวุฒิบอกว่าผมอยากได้คนในจะได้รู้จักมักคุ้นกันดีรู้ทั้งจุดอ่อนจุดที่เราจะต้องมาแก้ไขจะได้สานต่องานได้อย่างไม่มีรอยต่อค่ะแล้วก็มากันที่เนี่ยนะคะการประชุมสภาเนี่ยนะคะวันที่2ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนะคะประจำปี70ในวงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งคณะกรรมการวิสามันเนี่ยพิจารณาเสร็จแล้ว41มาตราในวรรค 2-3 เนี่ยนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าการประชุมสภาเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็มีการระบุว่าดูจะอืดกันอยู่พอสมควรเลยและพรรคประชาชนเองนะคะเมื่อวานก็พาเรดกันถล่มกระทรวงเกษตรค่ะแล้วก็จวกกรมประมงว่าเป็นกรมอะควาเรียมและศูนย์แสดงอภินิหารของรัฐมนตรีโดยเนี่ยนะคะทางด้านคุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยอภิปรายนะคะว่าข้อแปรยติปรับลดงบประมาณสูงถึง 20% เพราะการชี้แจงงบประมาณในชั้นกรรมาธิการของหลายกรมนั้นดูแล้วผิดทิศผิดทางไม่รู้ภารกิจหน้าที่เช่นงบกรมประมง 4,800 ล้านครึ่งหนึ่งเนี่ยคือ 2,400 ล้านเป็นงบบุคลากรเหลืออีกครึ่งหนึ่งมีอยู่แค่เพียงน้อยนิดกลับไปทำในสิ่งที่ไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่อดีตรัฐมนตรีบ้านอยู่ทางภาคเหนือวันนี้รัฐมนตรีคนใหม่ก็มีความพยายามในการตั้งงบผูกพันปี70ปีแรกเนี่ยงบกว่า200ล้านบาทไปสร้างที่อุดรธานีบ้านเกิดรัฐมนตรีจึงถามว่านี่คือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือว่าศูนย์แสดงอภินิหารรัฐมนตรีกันแน่เพราะว่าต้องมีในทุกจังหวัดของรัฐมนตรีว่าการหรือว่ารัฐมนตรีช่วยทุกยุคทุกสมัยทำไปเพื่ออะไรและต่อมาคุณณัฐพงศ์นะคะสุมโนธรรม สสสมุทรสาครพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยก็อภิปรายเช่นกันนะคะว่ามันเกิดคำถามในเรื่องของศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำค่ะซึ่งการท่องเที่ยวอาจจะเป็นประเด็นที่ทำได้แต่ว่ากรมประมงเนี่ยในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่ต้องแก้ไขปัญหาประมงในขณะนี้กรมได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วหรือไม่ถึงไปส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องกุ้งกรมประมงเนี่ยของงบก่อสร้างโรงเพาะพันธุ์กุ้งกล้ามกรามอัจฉริยะอยากจะทราบว่าอัจฉริยะอะไรจะเห็นผลผลิตหรือว่าลดต้นทุนได้ยังไงไม่อยากรู้ว่าจะมีเซ็นเซอร์กี่ตัวมีแผงโซลาร์เซลล์เท่าไหร่แต่อยากรู้ว่าเกษตรกรพี่น้องชาวประมงหรือว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรด้านของคุณสุพนัทมีนชยนันท์ค่ะสสกทมพรรคประชาชนก็อภิปรายเนี่ยนะคะว่าได้ติดตามงบกรมประมงพบว่าสิ่งได้มีการสร้างสิ่งนะคะที่มีคนจะสร้างโดยเฉพาะการสร้างอควาเรียมที่อยู่ในการดูแลของกรมประมง16แห่งและยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดสร้างทำให้มีงบประมงผูกพันการสร้างอควาเรียมในจำนวนมากจึงไม่แน่ใจว่านี่คือกรมประมงหรือว่ากรมอควาเรียมแสดงพันธุ์สัตว์น้ำทั้งที่เรื่องเหล่านี้ควรจะร่วมกันกับภาคเอกชนในการดำเนินการไม่ใช่ภาครัฐทำเองหน่วยราชการชอบจัดซื้อจัดสร้างแล้วก็ให้งบประมาณผ่านมือของตัวเองและคุณสุพนัทยังบอกอีกนะคะว่ายังพบอีกค่ะว่ากระทรวงเกษตรนั้นสร้างอาคารของตัวเองในเยอะมาก13หน่วยงานมีอาคารทั้งหมด 17,000 อาคารเฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยมี 3,800 อาคารกรมการข้าว 2,100 อาคารกรมปศุสัตว์ 2,000 อาคารในขณะที่ราชการไทยนั้นมีอาคารทั้งหมด 100,000 อาคารเป็นระเบิดเวลาชั้นดีเพราะสัดส่วนงบก่อสร้างในอนาคตนั้นจะเป็นงบซ่อมบำรุงยิ่งภาครัฐมีอาคารที่มากเกินจำเป็นจะเป็นภาระในอนาคตสูงขึ้นทั้งค่าบำรุงรักษาค่าน้ำค่าไฟนับ 1,000 ล้านบาทด้วยคุณสุพนัทก็บอกเนี่ยนะคะว่าถ้าหากว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยยังคงดำเนินนโยบายแบบนี้คงไม่มีโอกาสเห็นเกษตรกรนั้นมีรายได้สูงขึ้นจึงขอตัดงบ 1.1% หรือว่า600ล้านบาทเทียบเท่ากันกับวงเงินรวมของอควาเรียมแห่งใหม่ที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดระยองค่ะส่วนทางด้านเนี่ยนะคะของคุณชยพลสะท้อนดีสสกทมพรรคประชาชนก็อภิปรายเรื่องของโครงการจัดซื้อเรดาร์อากาศโครงการใหม่ของกรมฝนหลวงในปี70มีการขอมาทั้งหมด2สถานีสถานีละประมาณ480ล้านบาทเป็นการใช้งบที่มีประสิทธิภาพหรือว่าซับซ้อนเกินไปหรือไม่เพราะว่าเรดาร์ของอุตุนิยมวิทยาก็มีอยู่แล้ว12สถานีครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยจึงไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรกรมฝนหลวงจึงต้องมีการขอสร้างเรดาร์ของตัวเองเพิ่มขึ้นยังมีเรดาร์ของกองทัพอากาศกองทัพเรือวิทยุการบินและท่าอากาศยานต่างๆก็มีเรดาร์ของตัวเองทุกอย่างทับซ้อนกันหมดโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณขอถามว่าสรุปแล้วนี่คือปัญหาของอุปกรณ์หรือปัญหาการบริหารกันแน่ในขณะที่นะคะทางนายสุกาโน่นะคะสุกาโน่มาทาสสยะลาพรรคประชาชาติก็ขอปรับลดนะคะงบประมาณลง 2% ค่ะและก็อยากเสนอข้อสังเกตเนี่ย3ประเด็นคือเรื่องตัวชี้วัดงบกระทรวงเกษตรว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่ายังเป็นเหมือนเดิมกับเหตุผลที่ต้องปรับลดงบครั้งนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือมีหลายหน่วยงานที่มันซ้ำซ้อนกันอยู่และอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญที่เป็นปัญหาของภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เห็นโครงการที่มันเป็นเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้ประชาชนใน3จังหวัดชายแดนใต้ได้มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการในการก่อสร้างอาหารหาเรายังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางคุณมณพรเจริญศรีค่ะส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานกรรมธิการก็ชี้แจงค่ะว่าภาพรวมในการตั้งงบนะคะ 53,000 ล้านบาทมีการปรับลดนะคะ 1.86% ซึ่งมีการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมส่วนเรื่องการก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำในจังหวัดอุดรธานีรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะคะได้เริ่มโครงการพืชสวนโลกหนึ่งในองค์ประกอบคือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดหากจะไปโทษว่าจังหวัดเนี่ยมีรัฐมนตรีช่วยเกษตรก็ไม่เป็นธรรมเพราะโครงการเนี่ยตั้งมาก่อนรัฐมนตรีช่วยเกษตรจะเข้ามาแล้วก็การจัดซื้อเรดาร์ของกรมฝนหลวงเนี่ยก็เป็นการทดแทนเรดาร์อากาศเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี55อายุใช้งานเนี่ยเกิน10ปีและเหตุผลที่ไม่ใช้ของกรมอุตุเพราะการใช้เนี่ยมันต่างกันแต่ว่ากรมฝนหลวงเนี่ยก็มีการบูรณาการร่วมกันกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและนะคะในการประชุมสภานะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นนะคะในรอบดึกเนี่ยก็เหมือนจะดุเดือดกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะโดยมีการอภิปรายนะคะซัดไปที่พรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะกับประเด็นงบน้ำบาดาล 1.5 พันล้านค่ะโดยในช่วงประมาณสัก3ทุ่ม45นาทีเนี่ยนะคะในการประชุมสภาเนี่ยในช่วงระหว่างพิจารณาในมาตรา17ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะ ทางคุณบุญจงวงไตรรัตน์ค่ะสสนครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้มีการชี้แจงคุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่จี้ถามในเรื่องของงบประมาณปี70ที่กรมน้ำบาดาล นะคะตั้งเอาไว้ 1.5 พันล้านเพื่อดำเนินการขุดบ่อน้ำบาดาลให้กับประชาชนแต่ว่าบ่อน้ำบาดาล นะคะที่จะมีการเจาะเนี่ย281โครงการอยู่ในพื้นที่ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถึง141โครงการคุณบุญจงก็บอกว่าพวกเราเป็นสสรู้ดีว่าเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะผู้แทนราษฎรที่อยู่ในเขตเลือกตั้งลงพื้นที่ก็จะมีเรื่องน้ำบาดาลไม่พอกับการอุปโภคบริโภคหรือว่าทำการเกษตรนี่เป็นสิ่งสะท้อนมายังสสแต่ประเด็นที่เป็นคำถามก็คือทำไมโครงการน้ำบาดาลเนี้ยจึงบรรจุอยู่ในพื้นที่ที่บอกว่าอยู่ในพื้นที่ของสสพรรคภูมิใจไทยมากกว่าสสพรรคประชาชนก็ต้องยอมรับความจริงว่าสสภูมิใจไทยมีทั้งหมด172เขตส่วนพรรคประชาชนเนี่ยน้อยกว่าครึ่งหนึ่งและที่สำคัญสสภูมิใจไทยส่วนใหญ่อยู่ทุกภาคเป็นพื้นที่ชนบทขอให้กรรมาธิการเสียงข้างน้อยโปรดเข้าใจเอาไว้ด้วยนี่คือข้อเท็จจริงเพราะว่าพื้นที่ชนบทนั้นอยู่ในพื้นที่ภูมิใจไทยพรรคประชาชนมีสสกทมทั้งจังหวัดจะไปจอดตรงไหนต้องเอาความจริงมาอธิบายกันไม่ได้เอาเปรียบด้านของคุณณัชชาก็ใช้สิทธิ์พาดพิงแล้วค่ะว่าที่บอกว่าสสภูมิใจไทยมีจำนวนมากกว่าเนี่ยจึงมีผลงานและมีการขอการขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่กันดารแต่เมื่อดูพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ไม่เกรงใจกันเลยเหรอเพื่อนอุตส่าห์ยกมือให้เป็นนายกไปอยู่ร่วมรัฐบาลกันไม่เห็นหัวเขาเลยให้เขา57บ่อกล้ำกลืนฝืนทนนั่งเอามือกุมไว้ไม่อยากกดไมค์เพราะเกรงใจอยากร่วมรัฐบาลต่อนี่ท่านนั่งมองตาปริบๆได้ยังไงปล่อยให้เขาเอาไป141โครงการพักเป็นพักร่วมรัฐบาลได้อยู่57โครงการและจากนั้นแหละค่ะก็มีเสียงประท้วงเลยค่ะจากสสพรรคภูมิใจไทยหลายคนนะคะที่ลุกขึ้นประท้วงโต้เถียงกันไปมาจนทำให้คุณเลิศศักดิ์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นประธานในการประชุมเนี่ยนะคะอยู่ในเวลานั้นเนี่ยต้องปิดไมค์ทุกฝ่ายและต่อมาคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยนะคะหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะก็ลุกขึ้นกล่าวว่าหากว่าติดตามฟังคำชี้แจงเมื่อสักครู่เนี่ยสิ่งที่คุณณัชชาอภิปรายตั้งแต่ช่วงแรกคุณณัชชาเนี่ยไม่เคยเปรียบเทียบเรื่องของการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนหรือว่าสิ่งที่แสดงข้อมูลให้เห็นก็คือความกระจุกซึ่งมันเป็นการตั้งข้อสังเกตประเด็นที่สำคัญก็คือการจัดสรรงบประมาณที่ผิดพื้นที่กลายเป็นไปจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ที่ไม่ได้มีปัญหาซึ่งตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการกระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่ของบางพรรคหรือไม่และนะคะนอกจากนั้นค่ะยังมีประเด็นในส่วนของคุณรัชนกศรีนอกอีกนะคะเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางคุณรัชนกศรีนอกเนี่ยนะคะได้ขอใช้สิทธิ์ในการพาดพิงในฐานะประธานกรรมาธิการติดตามงบประมาณค่ะก็ทำให้มีส.ส.ในที่ประชุมเนี่ยประท้วงประธานในที่ประชุมทางคุณเลิศศักดิ์ก็บอกว่าการจะประท้วงโดยใช้สิทธิ์พาดพิงเนี่ยทำไม่ได้และการประท้วงประธานเนี่ยจะประท้วงในสิทธิ์อะไรซึ่งประธานวินิจฉัยว่ายังไม่ใช่การพาดพิงและไม่ให้หารือนะคะไม่ให้หารือในที่ประชุมพร้อมกับย้ำด้วยว่าประธานเนี่ยวินิจฉัยแล้วและคงมีโอกาสที่จะได้พูดทางคุณรัชนกเองก็บอกว่าอยากให้สมาชิกในที่ประชุมเนี่ยรักษามารยาทเนื่องจากในขณะนั้นเนี่ยมีการพูดแทรกขึ้นเป็นระยะทางคุณเลิศศักดิ์ก็เลยวินิจฉัยค่ะว่าอย่าเพิ่งประท้วงตนวินิจฉัยแล้วอยากให้คุณรัชนกเนี่ยเชื่อในคำวินิจฉัยของประธานแต่ว่าส.ส.หลายคนก็ยังคงลุกขึ้นประท้วงต่อเนื่องเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าจะหารือเนี่ยจะหารือได้ในวันพฤหัสบดีแต่ว่าทางคุณรัชนกเองก็ยังคงยืนยันว่าท่านประธานให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยลุกขึ้นมาพล่ามหลายคนนั่นแหละค่ะก็ทำให้คุณเลิศศักดิ์นั้นต้องปิดไมโครโฟนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กล่าวเตือนนะคะว่าตนได้วินิจฉัยแล้วว่าให้หยุดไม่ให้ประท้วงต่อซึ่งการที่คุณไอซ์รัชนกใช้คำว่าพล่ามเนี่ยขอให้ถอนคำพูดต่อมาคุณรัชนกก็ยอมถอนคำว่าพล่ามและประท้วงในที่ประชุมเช่นเดียวกันกับนะคะคุณธนยศทีมสุวรรณสสเลยพรรคภูมิใจไทยที่ลุกขึ้นประท้วงและขอให้ดำเนินการในการลงมติต่อไปได้ในขณะที่ทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยนะคะก็ลุกขึ้นกล่าวค่ะว่าแม้จะไม่มีการเอ่ยถึงชื่อพรรคโดยตรงเนี่ยแต่ก็เอ่ยว่าเป็นพรรคในเมืองเป็นเรื่องปกติที่จะไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณในการขุดบ่อบาดาลในพื้นที่ที่ส.ส.เขตเราสังกัดซึ่งคุณเลิศศักดิ์ก็กล่าวว่าตนอนุญาตให้คุณณัฐพงษ์พูดแต่ว่าให้คุณรัชนกเนี่ยปิดไมโครโฟนและนั่งลงก่อนที่ทางคุณรัชนกจะบอกว่าท่านประธานจะมาละเมิดสิทธิ์การยืนของดิฉันไม่ได้และระหว่างนั้นก็มีเสียงเฮมาจากในห้องประชุมแล้วค่ะและคุณณัฐพงษ์ก็กล่าวต่อไปเนี่ยนะคะว่าหากติดตามฟังคำชี้แจงตีความได้ตรงกันเลยว่าสิ่งที่ได้ชี้แจงไปเนี่ยสำหรับตนก็คือการตีความเพื่อบิดเบือนสิ่งที่คุณณัชชาอภิปรายตั้งแต่ช่วงแรกแล้วก็ชี้แจงกันไปคุณณัชชาไม่เคยเปรียบเทียบระหว่างการจัดสรรงบนะคะส่วนนี้ระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนนี่แหละค่ะก็เลยกลายเป็น ประเด็นนะคะที่วุ่นวายกันอยู่ในช่วงของการประชุมช่วงดึกนะคะของเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วการประชุมก็ปิดลงในช่วงเที่ยงคืน40นาทีค่ะก็เพิ่งจะอภิปรายไปได้มาตรานะคะถึงมาตรา19คิดดูแล้วกันว่างบประมาณเนี่ยมีทั้งหมด41มาตรายังเหลือนะคะยังเหลืออีก22มาตราด้วยกันละค่ะเอาละค่ะจากประเด็นนี้นะคะก็มาต่อกันกับนะคะมาต่อกันกับในเรื่องของการโกงสอบเข้าข้าราชการนะคะซึ่งมีการแถลงออกมาจากทางคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้แถลงเอาไว้หลังจากการประชุมครม.ค่ะว่าครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบและรับทราบนะคะตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเสนอเพื่อยกระดับนะคะมาตรการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้มันมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังจากที่ทางกพ.เนี่ยไปตรวจพบการทุจริตค่ะในการสอบภาคก่อย้อนหลังตั้งแต่ปี59จนถึงปัจจุบันเนี่ยรวมทั้งหมด114กรณีโดยเฉพาะกับการสวมตัวสอบซึ่งบางกรณีเนี่ยมีผู้เข้าสอบแทนบุคคล

แผนป้องกันนะคะแล้วก็ปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมค่ะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตนั้นสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกโดยมาตรการสำคัญนะคะก็คือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเนี่ยเข้ารับราชการหลังจากที่ได้รับการบรรจุแล้วถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวค่ะก็เพื่อให้ทุกหน่วยงานนั้นได้ใช้มาตรฐานเดียวกันในขณะที่ถ้าหากตรวจพบนะคะว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยทันทีค่ะและพร้อมกันนี้เนี่ยนะคะก็จะให้องค์กรกลางนะคะบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทเนี่ยจัดทำบัญชีค่ะผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายและส่งรายชื่อให้ทางกพ.รวบรวมนะคะเป็นฐานข้อมูลกลางเลยค่ะเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่นะคะที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้และทางกพ.เนี่ยนะคะก็ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคก่อเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการและมีอำนาจดำเนินการเพิกถอนนะคะหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคก่อโดยปัจจุบันนะคะได้มีการกำหนดผู้ทุจริตในการสอบภาคก่อเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามแล้ว24รายณวันที่22กรกฎาคมปี2569นี่เป็นมาตรการล่าสุดนะคะเพื่อที่จะจัดการกับบรรดาผู้ที่โกงสอบเข้าข้าราชการนั่นเองนะคะอ่ะล่ะและทีนี้เนี่ยนะคะก็มาต่อค่ะนะคะมาต่อกันกับในอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือประเด็นเรื่องที่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะเกี่ยวกับกระแสข่าวเรื่องการโยกย้ายอธิบดี DSI ว่าเรื่องนี้ยังไม่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการใดๆนะคะซึ่งปลัดกระทรวงยุติธรรมเพิ่งมาดำรงตำแหน่งจึงได้ให้นโยบายไปว่าต้องดูผลงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกองอย่างน้อยเนี่ยให้ไปดูผลงานย้อนหลัง2ปีว่าที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติอะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมผู้สื่อข่าวก็เลยถามเนี่ยนะคะว่าที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการล้างบางทางการเมืองรัฐมนตรียุติธรรมบอกไม่ใช่เพราะเรื่องคดีต่างๆนั้นได้ผ่านขั้นตอนของ DSI ไปหมดแล้วและที่มีความกังวลเนี่ยนะคะว่ามีชื่อของร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลอธิบดีกรมคุมประพฤตินะคะซึ่งเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.แล้วก็เป็นหนึ่งใน5เสียงข้างมากที่โหวตยกคำร้องคดีหัวสว.ทั้ง229คนไม่มีใครมีความผิดมาเป็นอธิบดี DSI เนี่ยอันนี้รัฐมนตรียุติธรรมนะคะก็บอกว่ายังไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้ค่ะและยังไงก็ตามนะคะเป็นข่าวที่ตนสงสัยว่าบางข่าวก็ว่าย้ายบางข่าวก็ว่าไม่ย้ายซึ่งความจริงแล้วทางกระทรวงนั้นยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องนี้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะทางรัฐมนตรียุติธรรมยังมีการพูดถึงกรณีของคุณสมชาตินะคะเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนค่ะที่ขอเลื่อนการให้ปากคำไปเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาในฐานะพยานต่อ DSI ครั้งที่2ในคดีตรวจสอบการถือหุ้นบริษัทเอกชนในฐานะเป็นกรรมการถือหุ้นบริษัทเอกชนนะคะที่ถูกมองว่าเป็นนอมินีร่วมกันกับชาวต่างชาติว่าพนักงานสอบสวนนัดอีกครั้งนึงค่ะในวันที่14กันยายนซึ่งถือว่าเป็นการเรียกครั้งที่3แล้วเพราะว่าต้องเร่งดำเนินการนะคะเนื่องจากในพื้นที่ได้รับรายงานมาค่ะว่าตอนนี้มีการปิดบริษัทแล้วหลายบริษัทนะคะแล้วก็มีการนำที่ดินออกไปขายในราคาผิดปกติไม่สมจริงซึ่งต่ำกว่าราคาจริงอย่างมากและเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการสืบสวนพบค่ะว่ามีที่ดินอีกหลายแปลงกันในภาคอีสานก็อยากให้ทางคุณสมชาติเนี่ยรีบเข้ามาชี้แจงเพราะถ้าหากว่าไม่มาก็จะมีเรื่องของข้อกฎหมายตามพรบ.กรมสอบสวนคดีพิเศษในมาตรา24ในเรื่องของการขัดหมายเรียกส่วนความคืบหน้าเนี่ยนะคะของคุณภาวุฒิพงศ์วิทยพานุนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับคดี Forex เนี่ยทาง DSI รายงานเนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีมาว่าในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะจะมีการสั่งฟ้องต่ออัยการนอกจากตัวของคุณภาวุฒิแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายคนที่ถูกฟ้องรวมไปถึงฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ด้วยนะคะอะค่ะแล้วก็มาต่อกันกับภาพนะคะของคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณและคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารค่ะที่นั่งถ่ายภาพพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะซึ่งภาพนี้ค่ะก็เป็นการโพสต์นะคะจากทางคุณแพทองธารชินวัตรค่ะที่มีการโพสต์ภาพถ่ายร่วมกันกับคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ระหว่างไปทำภารกิจอยู่ที่จีนเวลานี้ผ่านทางไอจีส่วนตัวนะคะพร้อมกับแคปชั่นค่ะว่าเติมความรู้กันหน่อยกิจกรรมแบ่งปันความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีนี่แหละค่ะก็เป็นภาพข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะคะของคุณทักษิณคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารและคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะทีนี้นะคะก็ยังมีประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของนายเควิน

ิโน่เนี่ยนะคะสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าของเนี่ยนะคะสวนสัตว์บนเกาะสมุยเนี่ยนะคะที่โดนคำสั่งเดรเทศและปรากฏว่าหายตัวกันไปเมื่อวานนี้ค่ะนะคะเมื่อวานนี้ทางหนุ่มฝรั่งเศสรายนี้เนี่ยนะคะก็เข้าไปพบกับตม.แล้วนะคะเพื่อรับทราบคำสั่งในการเดรเทศค่ะโดยยืนยันว่าไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะซึ่งทางผู้กำกับตม.เองเนี่ยนะคะก็ได้แจ้งแล้วก็อ่านคำสั่งเดรเทศนะคะให้กับนายเควินเนี่ยได้รับทราบและทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็จะมีการนำตัวเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ฝากกักตัวเอาไว้ค่ะที่สภ.เกาะสมุยนะคะเพื่อรอเข้าสู่กระบวนการในการผลักดันส่งกลับประเทศ

0: ือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำสั่งเนรเทศในเควินโดยระบุถึงพฤติการนะคะว่าเป็นภัยต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายชาวตุรกีจนได้รับบาดเจ็บนะคะที่ขาแล้วก็มีการพกมีดมาข่มขู่และยังมีการแสดงพฤติกรรมดูถูกเอะอะโวยวายใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้าบริเวณสถานที่ของเอกชนและยังมีการทำร้ายร่างกายและคว้างป้ายเนี่ยใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวและยังมีการโพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติบางประเทศให้มาแสดงพลังในพื้นที่สวนสัตว์ชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาซึ่งส่อเจตนาในการสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนาและการเมืองค่ะนี่แหละค่ะก็เลยเป็นประเด็นนะคะที่ทางกระทรวงมหาดไทยเองก็ออกมาแจกแจงอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะว่าพฤติการเนี่ยนะคะของหนุ่มฝรั่งเศสรายนี้เนี่ยนะคะมีความผิดละค่ะเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยืนยันในแง่ของการมีคำสั่งเนรเทศออกนอกประเทศค่ะและนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวเรื่องของทางกองทัพเรือนะคะที่มีการประกาศผลกันออกมาแล้วค่ะโดยพลเรือเอกกรวิทย์นะคะฉายารถีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการค่ะในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือฟริเกตได้ลงนามประกาศกองทัพเรือค่ะเรื่องผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตจำนวน1ลำพร้อมทั้งระบบและอุปกรณ์อะไหล่เครื่องมือเอกสารส่วนสนับสนุนการทดสอบทดลองน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นการฝึกอบรมการตรวจรับการรับประกันและพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะผู้ได้รับการคัดเลือกก็คือบริษัทฮันวาโอเชียนค่ะโดยเนี่ยนะคะเป็นราคาเนี่ยทั้งสิ้น160,000ขออภัย 16,730 ล้านค่ะคือเป็นราคาที่ยกเว้นค่าอากรนะคะทางศุลกากรแต่ว่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีอากรอื่นๆค่าขนส่งแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งราคานี้ก็เป็นราคาคงที่แล้วก็ราคาไต่ตัวคืออยู่ที่ 16,730 ล้านนะคะและยังมีความเคลื่อนไหวของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะน้ำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะคะไปพูดตอนหนึ่งในการเป็นประธานงานแถลงผลการศึกษาของนักเรียน ขออภัยค่ะของนักเรียนวปอรุ่นที่68นะคะว่าวันนี้ความมั่นคงของชาติไม่ได้หมายถึงขีดความสามารถทางทหารนะคะที่เข้มแข็งอย่างเดียวค่ะต้นเนี่ยรบกับกัมพูชามาเมื่อช่วงปี54เมื่อเทียบกับ2ครั้งในปี68มีการเปลี่ยนแปลงและไม่รู้ว่าครั้งที่3เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงยังไงเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยต้องมีความสามารถในการป้องกันควบคู่กับการฟื้นตัวและการก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นคงเมื่อเราเผชิญวิกฤตการณ์รูปแบบใหม่ซึ่งทางรัฐมนตรีกลาโหมก็ยอมรับนะคะว่าประเทศไทยในกำลังเผชิญอยู่กับความท้าทายที่ซับซ้อนเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ภัยพิบัติโรคระบาดแล้วก็ไซเบอร์และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการสร้างประเทศไทยไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมเห็นด้วยกับแนวคิดการระเบิดจากภายในเป็นสิ่งที่ถูกต้องและนอกจากนี้ต้องทำให้ประชาชนนั้นมีความรู้ความเข้าใจและรับมือกับวิกฤตได้ทุกๆแบบในขณะที่ภาครัฐเองก็ต้องมีระบบการทำงานที่เชื่อมโยงเพราะไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งการกลับคืนสู่สภาพเดิมหลังวิกฤตเนี่ยหมายถึงการเรียนรู้การปรับตัวและกลับมาเข้มแข็งประเทศไทยที่เข้มแข็งไม่ใช่ไม่เคยเผชิญวิกฤตแต่เมื่อเผชิญวิกฤตแล้วพร้อมจะเรียนรู้ปรับตัวและเข้มแข็งมากกว่าเดิมค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีข่าวคราวออกมาจากทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะถึงความคืบหน้าในการเจรจาภาษีนะคะกับสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาเนี่ยเป็นไปด้วยดีมากสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ทุกประเด็นนะคะตอนนี้ก็เหลือรอขั้นตอนรายละเอียดแล้วค่ะเรื่องของตัวอักษรและภาษาก็คาดว่าจะจบได้ภายในเร็ววันนี้ซึ่งเนี่ยนะคะทางคุณสุภจีเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าเหลืออีกประมาณสัก1สัปดาห์นี่แหละจะชัดเจนนะคะก็มั่นใจว่าจะได้ตามดีลเดิมค่ะคือถ้าว่าลงตัวก็พร้อมที่จะต่อสายนะคะให้นายกรัฐมนตรีนั้นได้พูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ทันทีค่ะทันทีหลังจากที่ครม.นั้นได้เห็นชอบหลักการเรื่องของกฎหมายส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงทุนค่ะอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นกันออกมาและยังมีเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะคะเมื่อคืนราคาน้ำมันปรับขึ้นอีกแล้วนะคะแล้วก็มีผลตั้งแต่ตี5เช้าวันนี้นี่แหละทั้งปตท.ทั้งบางจากเนี่ยนะคะประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์80สตางค์ต่อลิตรเนี่ยนะคะในขณะที่กลุ่มดีเซลนั้นก็ปรับขึ้น70สตางค์ต่อลิตรค่ะยกเว้นกลุ่มพรีเมียมนะคะก็มีผลตั้งแต่เมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมานี่แหละค่ะ อ่ะแล้วก็นอกนั้นยังมีข่าวคราวเรื่องของศาลปกครองละค่ะที่สั่งให้กรมประมงนะคะเร่งแก้วิกฤตปลาหมอคางดำให้สำเร็จภายใน180วันนะคะนับตั้งแต่คดีถึงที่สุดค่ะแล้วก็ได้กำชับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นสั่งให้จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยประกาศเป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติเกี่ยวกับปลาหมอคางดำเนี่ยนะคะก็เรียกว่าให้มีการแก้ไขปัญหากันโดยด่วนเลยพร้อมกับให้มีการเบิกงบเยียวยาเพื่อช่วยผู้ประสบภัยด้วยโดยทางศาลปกครองกลางเองเนี่ยนะคะก็ออกมาบอกเลยบอกว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยละเลยและปล่อยให้ปัญหาเนี่ยมันล่าช้ายาวนานกันออกมาซึ่งคดีนี้เนี่ยนะคะก็เป็นคดีที่ประชาชนและก็เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยรวมทั้งหมด54คนครับเป็นโจทยื่นฟ้องกรมประมงพร้อมกับหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมทั้งหมด18รายในความผิดฐานละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัตินะคะและก็ยังมีกรณีของการปล่อยปละละเลยเนี่ยนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ที่ล่าช้าค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะยังมีข่าวคราวกันออกมาด้วยว่าทางด้านของสภาทนายเองเนี่ยนะคะก็เตรียมที่จะอุทธรณ์ขยายผลในจังหวัดอื่นๆกันต่อไปและคงจะต้องลุ้นในส่วนของศาลแพ่งด้วยนะคะเพราะว่าทางคุณสิทธิพรดีลานภาศักดิ์ค่ะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของสภาทนายความออกมาพูดถึงความคืบหน้าในคดีแพ่งค่ะว่าได้มีการยื่นฟ้องบริษัทเอกชนผู้นำเข้าและกรรมการที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมทั้งหมด9รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ด้วยเพื่อเรียกค่าเสียหายนะคะกว่า 2,000 ล้านบาทให้กับเกษตรกรผู้เสียหายในจังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะกว่า 1,000 คนด้วยศาลแพ่งนะคะกรุงเทพใต้นั้นนัดฟังคำสั่งค่ะว่าจะรับคดีแบบกลุ่มหรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นนัดสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวต่อการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายของประชาชนค่ะส่วนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะก็ปรากฏว่าเกิดปัญหาขึ้นมาคือที่เขื่อนลำปาวเนี่ยนะคะมีปลาต้องสงสัยอยู่ในเขื่อนเนี่ยตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นปลาหมอคางดำแหละแต่พอตรวจไปตรวจมายืนยันแล้วค่ะว่าปลาในเขื่อนเนี่ยเป็นปลาหมอคางดำโอ้โหก็เลยกลายเป็นประเด็นกันออกมาแล้วค่ะสำหรับนะคะข่าวคราวในหน้าหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้แล้วก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกองปราบค่ะวันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์หัวสีหลายๆฉบับเลยล่ะก็คือข่าวคราวที่ทางกองปราบเนี่ยนะคะเขาไปแกะรอยประคบค่ะหัวหน้าแก๊งต้มตุ๋นแดนเกาหลีใต้คือเข้ามาหลอกลวงเพื่อนร่วมชาติกันเองเนี่ยนะคะให้ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยก่อนที่จะเชิดเงินไปกว่า147ล้านแล้วก็เพ่นแนบหนีหายไปเลยตอนนี้เนี่ยนะคะทางตำรวจเองก็เตรียมที่จะขยายผลนะคะเพื่อดำเนินการเพิ่มอีก3คดีในไทยและ14คดีที่เกาหลีใต้ค่ะซึ่งทางตำรวจปอทเองก็จับมือนะคะกับแผนกกงสุลตำรวจของสถานทูตเกาหลีใต้เปิดปฏิบัติการค่ะ Breaking Chain 2025ขยายผลรอบ3ละบุกเข้าไปทลายฐานนะคะของแก๊ง Call Center แถวๆย่านบางพลีก็สามารถรวบตัวนะคะชาวเกาหลีใต้ได้12คนแล้วก็ชาวจีนอีก1คนและสามารถยึดเอาอุปกรณ์นะคะเครื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ย21เครื่องแล้วก็เอกสารปลอมเนี่ยนะคะที่อ้างว่าเป็นหนังสือราชการของอัยการเกาหลีใต้เนี่ยพร้อมกับรายชื่อเหยื่อชาวเกาหลีใต้กว่าพันรายเลยทีเดียวนี่อย่างเดลินิวเขาจะลงไว้บอกปอลุยตะคุบบอสเกาหลีใต้หนีคดีตุน147ล้านหลอกลงทุนในไทย2ชาติจับมือขยายผลค่ะแล้วก็ลงเอาไว้อย่างไทยรัฐก็บอกว่ารวบหัวโจกเกาหลีลวงเพื่อนร่วมชาตินะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีประเด็นที่คุณยศชนันท์ค่ะน้ำรีว่าการกระทรวงอวเนี่ยนะคะนั่งหัวโต๊ะเพื่อยาศึกประเด็นปัญหาการทะเลาะวิวาทนะคะระหว่างอุเทนถวายกับทางปทุมวันโดยมีการเชิญปลัดอวอธิการบดีจุฬาอธิการบดีอุเทนถวายกับเทคโนโลยีปทุมวันพร้อมกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเข้ามาพูดคุยสะสางปัญหาการทะเลาะวิวาทโดยเนี่ยนะคะจะใช้กฎหมายเนี่ยเป็นตัวตั้งค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเรียกหัวโจกของทั้งคู่เนี่ยมานั่งเคลียร์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีการตั้งกรรมการยุติข้อพิพาททั้งสองสถาบันเพื่อที่จะย้ายพื้นที่นะคะในการตั้งสถาบันแต่ว่ามันก็ล่าช้าค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการหาทางเลือกเพิ่มเติมกันต่อไปเอาละนะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวต่างๆนะคะและขณะเดียวกันค่ะมาดูประเด็นในโซเชียลมีเดียค่ะโอ้ก็ประเด็นข่าวคราวเรื่องของคุณวิโรจน์นะคะลัคนาอดิศรที่มีการโพสต์เรื่องสมมุติผมพิมพ์เลข229แล้วเอามาโชว์ให้คุณดูถ้าตัวเลขนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณเนี่ยคุณก็อาจจะงงๆแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าคุณเห็นเลข229ต้องถึงกับออกมาโต้ทันทีเนี่ยแสดงว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขนี้ไม่มากกว่าน้อยและนะคะกับการโพสต์เนี่ยของคุณวิโรจน์ก็ทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนะคะก็ไปคอมเมนต์ ฮ่าฮ่าฮ่าต้องเลิกสันดาปแบบพูดเองเออเองเนี่ยนะคะประเด็นนี้แหละมันไม่ได้จบเท่านี้ค่ะปรากฏว่าเนี่ยนะคะคุณวิโรจน์เนี่ยก็มาต่อท่านนายกอีกว่ารู้ว่าเครียดมากไม่ไหวอย่าฝืนไปหาหมอขอยาซันเน็กซ์เนี่ยมากินซะยาเนี่ยก็เหมือนเป็นยาทางด้านประสาทอะไรทำนองนี้นะคะปรากฏทางคุณหมอเอกภพค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็เข้ามาโพสต์ข้อความถึงคุณวิโรจน์ผ่าน Facebook เลยบอกว่าหมอไม่สั่งยาซันเน็กซ์ให้นายกหรอกแต่แบบพี่วิโรจน์เนี่ยไปตรวจซะหน่อยไหมจะได้รักษาแต่เนิ่นๆค่ะก็เลยกลายเป็นประเด็นตอบโต้กันนะคะทางการเมืองค่ะระหว่างคุณวิโรจน์ท่านนายกแล้วก็โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีบรรดาชาวเน็ตเขาก็ออกมาล้อเลียนนะบอกว่าโฆษกรัฐบาลคนใหม่เรียกว่าคนใหม่หมาดๆเลยครม.เพิ่งจะมีมติแต่งตั้งเมื่อวานนี้หมาดๆเลยเป็นวันแรกแล้วก็เพิ่งให้สัมภาษณ์กันไปนะคะบอกว่าจะไม่เน้นการโต้วาทีหรือว่าใส่อารมณ์ทางการเมืองก็ฟาดแรงตั้งแต่วันแรกเลยค่ะนะคะชาวเน็ตก็เลยออกมาพูดถึงโฆษกนะคะหมอเอกเนี่ยไม่น้อยค่ะมาต่อกันกับในอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ถูกพูดถึงค่ะแล้วก็เป็นประเด็นกันออกมาในโซเชียลก็คือเรื่องของคุณพันธินค่ะนะคะคุณพันธินเนี่ยนะคะที่ออกมาแถลงเรื่องการประชุมสภาดึกเนี่ยแล้วส.ส.เป็นโรคกระเพาะสาเหตุเป็นเพราะว่าไม่มีข้าวกินไม่มีของขายบอกว่ายอมควักเงินจ่ายเองนะแต่ว่าอยากให้ประธานสภาเนี่ยทบทวนในสวัสดิการปรากฏว่าทางคุณโสพลซาลัมก็ตอบกลับเลยบอกสวัสดิการไม่มีให้ไปซื้อกินเองเนี่ยนะคะก็ตอบกลับคุณพันธินเลยนะคะหลังจากที่ออกมาโอดโอยว่าประชุมดึกเนี่ยซื้อกินเองแบบไม่มีสวัสดิการให้ซึ่งทางคุณโสพลก็บอกว่าจะโดนประชาชนกล่าวหาเอานะคืออาสามาแล้วเนี่ยแล้วจะมากินข้าวฟรีนี่แหละค่ะกับประเด็นนี้นะคะก็ทำให้บรรดาชาวเน็ตเนี่ยก็ออกมาให้ความเห็นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏว่าก่อนหน้านี้นะคะพรรคประชาชนค่ะเคยเป็นผู้เสนอเองว่าให้ยกเลิกอาหารฟรีสำหรับส.ส.และให้เพิ่มวันประชุมสภาเนี่ยเป็น3วันต่อสัปดาห์แต่ปรากฏมาล่าสุดเนี่ยทางส.ส.กทม.ของพรรคประชาชนออกมาโอดโอยว่าประชุมถึงเที่ยงคืนส.ส.เป็นโรคกระเพาะไม่มีข้าวกินต้องควักจ่ายเองวันนั้นว่าเอาไว้ว่ายกเลิกอาหารฟรีมาวันนี้บอกว่าให้ทบทวนสวัสดิการนะคะก็เลยทำให้บรรดาชาวเน็ตเขาบอกมันเป็นตลกร้ายนะคะมันเป็นตลกร้ายแล้วค่ะคือทำไมกับการเป็นส.ส.นะคะที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาปากท้องนะคะให้กับประชาชนคือแก้ปัญหาปากท้องตัวเองยังไม่ได้แล้วจะมาแก้ปัญหาปากท้องประชาชนได้อย่างไรนะคะก็ชาวเน็ตเขาก็ให้ความเห็นในประเด็นนี้เอาไว้นะคะบางคนก็ออกมาหัวเราะขำๆกันไปกับประเด็นนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นเรื่องของนักการเมืองที่บอกว่าจะตัดนู่นตัดนี่นะคะเพื่อตัดภาระและรวมไปถึงเรื่องของการจำกัดจำเขียเงินเดือนข้าราชการอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่าอ่ะในเมื่อจะตัดเงินเดือนข้าราชการตัดเงินเดือนและสวัสดิการของส.ส.แทนจะดีไหมอะไรทำนองนั้นนะคะอ่ะก็เป็นเรื่องราวในโซเชียลมีเดียที่ว่ากันไปหมดเวลาค่ะสำหรับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับอรดมจิตดอนค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกผ่านงาน Agri Plus Expo 2026เชื่อมโยงผู้ประกอบการกว่า70รายกับผู้ซื้อผู้นำเข้านักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจสร้างมูลค่าการค้ากว่า154ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% ตอกย้ำศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยพร้อมยกระดับองค์ความรู้วิจัยและเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเพิ่มโอกาสการส่งออกผู้สนใจติดตามรายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมต่างๆได้ที่ www.dft.go.th หรือโทร02-547-4744เที่ยวเมืองรองครั้งนี้อย่ากลับบ้านมือเปล่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมกรมท่าอากาศยานและ7สายการบินเปิดสิทธิพิเศษให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องฟรีคนละ10กิโลกรัมตั้งแต่1กันยายนนี้ถึง31สิงหาคมปีหน้านำร่อง20ท่าอากาศยานเมืองรองทั่วประเทศพร้อมกล่องบรรจุมาตรฐานฟรีจากกรมการค้าภายในตั้งเป้ากระจายผล

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายก่อนลงมติวาระที่3การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตี4เมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้แก้ไขปัญหางบประมาณเพราะอาจส่งผลให้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมส์ไม่ได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันที่2ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงที่กระจุกตัวและมีความซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่2ภาพรวมการอภิปรายส.ส.ตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณหลายด้านโดยเฉพาะมาตรา17งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการจัดทำแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนพื้นที่ทำกินการบริหารจัดการน้ำและการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระจุกตัวในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังอภิปรายมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบกลางทั้งเรื่องวงเงินและความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณขณะที่นายบุญลือประเสริฐโสภากรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดสรรงบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และภารกิจของแต่ละหน่วยงานส่วนการปรับลดงบพิจารณาจากความจำเป็นความเหมาะสมและผลลัพธ์ของโครงการขณะที่การกระจายงบมุ่งเน้นความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
3: อนุนี้คืออนุอบรมประชาสัมพันธ์งบลงทุนเช่าซื้อรวมถึงงบประมาณกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทเห็นพ้องต้องกันจึงปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมควบคุมมลพิษอนุกรรมธิการได้พิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งลดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางถ้าคดีสิ้นสุดลงใช้งบประมาณในส่วนนั้นถ้าคดีไม่สิ้นสุดก็ตกเป็นของแผ่นดินการทำหน้า